0: นทั้งแรงงานและปัญญาชนรวมไปถึงช่างในวงต่างๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปเพื่อสร้างความเจริญให้กับพม่าพม่าถึงยิ่งใหญ่ใช่ไหมฮะเจดีย์ชเวตากองเจดีย์ต่างๆเนี่ยก็จะหุ้มด้วยทองคำเวลาเราดูเจดีย์นะมันไม่ใช่แค่ความศรัทธาของคนที่มีต่อศาสนาเท่านั้นนะครับยิ่งมีทองคำเยอะมีอัญมณีเยอะนั่นแหละครับคือความมั่งคั่งแต่ทีนี้ความมั่งคั่งเนี่ยถ้ามันอยู่ในตัวของมันเองหมายความว่าอยู่ในทะเลอาณาเขตดินแดนอาณาเขตแล้วแต่ของประเทศใดประเทศหนึ่งนั้นนั่นหมายความว่ามั่งคั่งโดยแท
1: ้ค่ะใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าชิงไปจากอาณาจักรอื่น
1: อ
0: ันนั้นแหละมันคือสงคราม
1: เหมือน
0: ที่โดนัลด์ทรัมป์กำลังทำตอนนี
1: ้
0: ก็คืออยากได้อะไรฉันก็ยึดแล้วก็หาเรื่องหาราวไปเรื่อยคิดนะคร
1: ับอันนี้ด้วยหรือเปล่า ที่ทำให้เมียนมาหรือพม่าตอนนี้เนี่ยเขาก็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะมันก็ไม่สงบสุขเลยนะการที่ไปปล้นคนอื่นเขามันก็จะไม่จีรังยั่งยืนนะจ๊ะค่ะ
0: ก็แน่นอนแหละครับแต่อย่าลืมว่าพม่าเคยสิโรนาบอยู่ภายใต้อังกฤษถึง62
1: ค่ะ
0: ทำสงครามกับอังกฤษ3ระลอกนะครับไม่ใช่ว่าถูกยิงสู้กันครั้งเดียวแล้วแพ้พม่าไม่ยอมนะครับ3ระลอกเนี่ยทอดเวลาเนี่ยสู้รบกันเนี่ยนะฮะแต่ไม่ต่อเนื่องมันมี3ขยักแต่ทอดเวลาก็คือ62ปี62ปีสำหรับคนสมัยก่อนเนี่ยมันเกินกว่า1 generation
1: เกินกว่า1อันนี้นั้นกำลังมองว่าโอ้62ปีมัน1 generation หรือ2เจออาจารย์ให้คำตอบแล้ว2 generation เกินนะคะ
0: คนเฉลี่ยก็ประมาณ50ต่อไป
1: ตอนนั้นนู้นตอนนู้นค่ะ
0: มันได้มี38รักษาทุกโรค
1: ใช่ค่ะเทคโนโลยียังไม่ทันสมัยเหมือนสมัยนี้ค่ะผู้คนสมัยนี้อายุยืนขึ้น
0: ก็แค่เจอไข้ปลาก็เป็นมาลาเรียเนี่ยก็เรียบร้อย
1: เรียบร้อยตายลูกเดียวสมัยนู้นค่ะ
0: น
1: ั
0: ่นแหละคุณวิรัตเชยได้ยินคำว่าโรคหาไหม
2: เคยได้ยินครับแต่ว่าเกิดมามันก็เป็นสิ่งที่มันอยู่ในตำราเรียนนะครับอาจารย
1: ์โรคขาคืออหิวาตกโรคใช่ไหมคะ
0: คือจริงๆอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นโรคระบาดแล้วทำให้คนล้มตายเป็น
1: จำนวนมาก
0: นั่นแหละฮะก็เรียกโรคขาผีหาตาจาน
1: นะคำไทยเราก็จะมีสอดสร้อยมาละมีคำสร้อยผีหาซาตานค่ะค่ะอาจารย์ก็มีอีกคำหนึ่งเน้นนึกถึงอะไรรู้ไหมหาเหวมีไหม
0: ไอ้นั่นก็คือลึกกว่าหา
1: ค่ะ
0: มันลึกมากจะไปหาเหว
1: เป็นคำหยาบคายไหมอาจารย์
0: ก็อยากแ
1: ค่เราก็อย่าไปใช้มัน
0: คือถ้าเป็นคำมงคลก็เอามาตั้งชื่อลูกแล้วแหละนี่แต่เป็นคำสบถเท่านั้นนะครับแล้วเขายกย่องไหนหนึ่งเขาได้เติมว่าไอให้แต่จะใส่ไม่โทน
1: ก็มีคนส่งมาได้อีกคือคนหนึ่งกำลังร้องเพลงบอกว่าไอ้หวังตายแน่ตายแน่มันก็บอกอย่าร้องเพลงแบบนี้พอดีมีรถคันหนึ่งพุ่งชนเข้ามาแล้วก็นักดนตรีแตกกระเจิงนักร้องก็วิ่งก็บอกเวลาจะร้องเพลงให้ร้องเพลงที่มันเป็นมงคลอย่าไปร้องเพลงที่เป็นอัปมงคลก็คำดีอันนี้นะคะอารมณ์ต่อกันอาจารย์ค่ะเมียนมาก็ไม่เหมือนคนอื่นนะอาจารย์เนาะเองไม่ได้ไปคิดว่าจะอะไรอะทำกับประเทศนี้แล้วก็จะมาเหมือนกันที่จะมาปฏิบัติต่อเมียนมาเพื่อจะไม่ให้คือให้จะเรียบร้อยก็คงเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะ
0: ก็คือเขาไม่เคยเป็นหนึ่งเดียวนะคร
1: ับ
0: และในห้วงที่อังกฤษปกครองเนี่ยก็แบ่งแยกพวกเขาทั้งให้เป็นศัตรูกันก็คือไปตอบย้ำนะนะถ้าจะพูดนะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อย่างกะเหรี่ยงเนี่ยไม่เคยยอมพม่า
1: ค่ะ
0: มอญก็ไม่เคยยอมพม่า
1: ค่ะ

0: ไทยใหญ่ก็ไม่เคยยอมเข้ามานะชาติพันธุ์ยกเว้นกลุ่มเล็กๆที่ไม่มีกองกำลังเป็นของตัวเองแต่ว่าก็ต้องไปแหมอยู่กับประเทศเพื่อนบ้านใกล้ๆใครก็ไปแหมอยู่กับเขาหนีภัยหนีภัยไปบ้านแค่นั้นครับอย่างยกตัวอย่างเช่นกระชินอย่างเงี้ยกระชินเนี่ยไม่เคยมีกองกำลังที่ใหญ่นะครับมีกองกำลังเล็กๆซึ่งก็ปกครองอยู่ในกระจุกหนึ่งของตัวเอง
1: ค่ะ
0: แต่กลับกลายเป็นว่าชาติพันธุ์เล็กๆกลุ่มเล็กๆนี้กลับอยู่ในพื้นที่ที่มีหยกมากที่สุดเห็นไหมฮะหยกกระชินเนี่ยเป็นหยกที่ดีที่สุดในโลก
1: ค่ะ
0: ถ้าจำได้ผมเคยบอกว่ามันจีนเนี่ยมาสำรวจเจอแล้วก็เอาไปตัดเลื่อยแบ่งกันแล้วเรียบร้อยคือหยกที่รัดกระชินก้อนเดียวนี่นะครับเรียกเป็นเรียกเป็นก้อนในมันหนัก 3,000 ตัน
1: โอ้ 3,000 ตันยกไปทั้งก้อนเลยเหรออาจารย
0: ์อยู่แล้วฮะทุกวันนี้เลื่อยแบ่งกันแล้วเรียบร้อย
1: โอ้ตันนึงก็เท่ากับตันนึงก็เท่ากับ 1,000 กิโลแล้วนะอาจารย์โอ้โห 3,000 ตัน
0: ก็300กิโลกรัมแต่3ล้านกิโลกรัม
1: ว้าวโอ
0: ้ไปดูได้ในกินเนสบุ๊กนะครับมาเขียนคำเลยนะฮะ The largest jade in the world
1: in the world The largest jade ยกอาจารย์คะแล้วทีนี้เวลาเขาเอาไปเขาก็คงจะมันเยอะอย่างนั้นก็คงค่อยๆตัดออกไปนะทีละส่วนทีละส่วน
0: ไม่เป็นปัญหาสำหรับจีนครับมีรถคันใหญ่
1: โอ
0: ้
1: ค่ะ
0: ก็แบ่งกันแล้วเรียบร้อยนะครับไม่มีปัญหาได้มีโอกาสถ่ายลงกินเน็ตบุ๊ก1ชั่วโมง
1: แล้วเอาไปทำอะไรบ้างอาจารย์เนี่ยเอาไปหล่อพระพุทธรูป
0: ก็เป็นวัตถุมงคลครับ
1: ค่ะ
0: เพราะคนจีนเขาถือว่าหยกนี่คือก้อนหินมาจากสวรรค
1: ์ใช่ค่ะอ๋อแล้วมีหน้าที่บางคนสูงอายุนะเขาจะใส่กำไลหยกกันเขาบอกป้องกันทำให้อายุยืนป้องกันการหกล้มอะไรต่อมีอะไรเนาะค่ะ
0: นั่นแหละจริงๆน่าจะคิดสูตรสมุนไพรจากหยกเนาะ
1: ค่ะ
0: เอามาทำเป็นสมุนไพรอะไรนะเป็นหยกป่นชงกินกับน้ำ
1: เออนะเออแต่ไม่แต่มันก็คงจะไม่ได้นะเพราะหยกมันคงเป็นแร่ธาตุที่มันแข็งอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผงมันก็ไปตกตะกอนในอวัยวะข้างในมันก็จะไม่ดีนะอาจารย์
0: นั่นแหละครับก็เป็นนิ่วตาย
1: ก็เลยไม่มีการทำตรงนั้น
0: ก็จินตีก็คงทดลองมาแล้วจินตีก็อยากจะอยู่คำโลก
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่คำฟ้านะก็อยู่คำโลก
1: คำโลก
0: ก็ทดลองมาทุกอย่างแล้วปรากฏว่าจินตีนี่มาเจออะไรรู้ไหม
1: ค่ะ
0: มาเจอประหลอด
1: อ๋อประหลอด
0: จินตีมาเจอประหลอดปุ๊บทำไมมันดิ้งเร็วจังจับก็ไม่ได้
1: อ
0: ่าฮ
1: ะ
0: เอาไปอยู่ตรงไหนเนี่ยก็ลอยในอากาศได้ขึ้นบนบกได
1: ้ลอยในน้ำได้ด้วย
0: ลอยในน้ำได้ด้วยไม่ร่มไม่จมไม่หายเออหญิงซีก็เลยนึกว่าอันนี้แหละมันคือยาอายุวัฒนะนั่นแหละ
1: ก็เลยทานเข้าไป
0: ก็ตายเพราะประหลอดนะครับไปดูเลยนะฮะสุสานหญิงซีเต็มไปด้วยประหลอด
1: โอ้โหค่ะแหมอันนี้ก็ได้ความรู้ใหม่เพิ่มเติมดิฉันโอ้ขอบคุณมากเลยโอ้ค่ะแต่จินซีก็ได้รับขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ที่สร้างกำแพงเมืองจีนซึ่งสร้างมาเป็นหลายร้อยปีนะกว่าจะสำเร็จนะทอดยาวเป็นพันพันไม้หมื่นไม
0: ้ไม่ละครับมันสร้างหลายราชวงศ์
1: ใช่ค่ะหลายราชวงศ์อะค่ะ
0: จินซีมีเวลานั่งบนบัลลังก์แค่15ปี
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ก็เลยเดินอากาศเบิกตลอดไม่รู้ใคร
1: ก็เนี่ยก็กลัวมองโกจะมาลุกลามก็เลยสร้างกำแพงเมืองจีนแล้วก็ราชวงศ์ต่อๆกันมาก็สร้างต่อกันไปค่ะ
0: นั่นแหละครับถึงมาแล้วค่อยมาไล่เรียงกัน
1: เอาไปว่าเอาไปทีนี้มากลับมาเมียนมากันเนี่ยค่ะ
0: คือณปัจจุบันนี้นะครับสถานะพม่าเนี่ยเวลาเราเห็นคำว่าregion หรือ division เดิมเขาใช้คำว่า division แต่ที่วันนี้เปลี่ยนมาเป็นคำว่า region ที่แปลว่าภาคภาคนั้นภาคนี้ถ้าเราเห็นคำว่าอย่างเช่นภาคโค region อย่างเงี้ยนะครับหรือมันดาเร region อิโรปดี region ย่างกุ้ง region อะไรก็ดีนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมด7ภาค
1: เจ็ดรีเจนด้วยการเจ็ดภาค
0: มีอยู่7ภาค

0: นี่คือเขตของพม่าโดยแท
1: ้อ๋อค่ะอาจารย์ขาเราจะขอพักสักครู่นะคะ
0: เชิญเลยครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจาก

0: MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการคุณมอร์นิ่งอาเซียนอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลกันคุณวิรัติศรีพงศ์ดิฉันวิรอนบรรุษแล้วก็คุณฟังที่ทักทายรายการเข้ามานะตลอดเวลาขอบคุณมากๆค่ะค่ะอาจารย์คะก็เลยมีอยู่7 region ด้วยกันนะพักโอ region มันเดเล่ region ค่ะอื่นๆอีก
3: นั่นคือเขตของพม่าโดยแท
2: ้ค่ะ
3: แต่ถ้าเราเห็นคำว่า state เมื่อไหร่นะครับเตจที่แปลว่ารัฐ
2: รัฐ
3: นั่นหมายถึงเขตหรือว่าเป็นรัฐของชาติพันธุ
2: ์โอ้ค่ะ
3: ซึ่งก็มีเจ็ดเช่นเดียวกันนะครับเช่นชินมีก็ชินยะไข่
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับกะยินกะยาม อนเป็นต้นนะครับมันก็เลยทำให้เวลาเรามองเข้าไปในประมาณถ้าเกิดว่าไม่มีกองทัพที่แข็งแกร่งมันก็จะต่อสู้รบพุ่งเพื่อแย่งชิงพื้นที่กันเพ
2: ื
3: ่อมานะครับพม่าเนี่ยต้องถือว่าที่ผมบอกว่ามีจุดพิเศษก็ถือว่านับตั้งแต่ที่ถูกปกครองโดยอังกฤษนะครับมันมีตัวเลขอาถรรพ์อยู
2: ่
3: สู้รบกัน3ระลอกทอดเวลา62ปี
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วเป็นอาณานิคมของอังกฤษโดยสมบูรณ์ก็ทอดเวลา62ปีเช่นเดียวกัน
2: โอ้เป็นอาณานิคมอีก62ปีรวมเบ็ดเสร็จนี่ก็100กว่าปีนะอาจารย์นะ
3: ก็124ป
2: ี
3: แล้วก็ไม่มีสถาบันพระมหากษัตริย์ลงเรืออยู่เลยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2429
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ครับ2429ไม่มีสถาบันกษัตริย์แล้วและถูกแบ่งแยกและปกครองโดยอังกฤษ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับในสมัยก่อนมันจะมีพวกมิชชันนารีพวกอะไรพวกนี้แหละค่ะจริงๆพวกเผยแผ่ศาสนาในยุคโบราณจริงๆคนเหล่านี้มันติดสปาย
2: ค่ะไอ้อาจารย์คะตอนที่อังกฤษเนี่ยเข้าไปยึดอินเดียก่อนหรือหลังพม่าคะ
3: ยึดอินเดียก่อนครับ
2: อินเดียก่อนเนาะค่ะ
3: แต่อังกฤษนี่กว่าจะยึดอินเดียได้ใช้เวลาไปตั้งมั่นอยู่เป็นร้อยปีนะคะ
2: โอ
3: ้เพราะอินเดียมันใหญ
2: ่ค่ะใช่ค่ะ
3: นะฮะก็ค่อยๆแซะค่อยๆแงะค่อยๆซึมไปเรื่อยๆนะครับ
2: ค่ะ
3: พอตัวเองพร้อมแล้วก็ค่อยยึดทีเดียวแต่ทอดเวลาเป็นร้อยปี
2: โอ้โหก็ยังมี
3: เขาจะไปในรูปของการค้าก่อนเห็นไหมฮะมันจึงมีคำว่า
2: British India ตั้งบริษัทการค้าขึ้นมาก่อน
3: นั่นแหละฉันเป็นพ่อค้านะแต่ว่าเรือค้าขายของอังกฤษหรือประเทศอื่นก็แล้วแต่ที่มาจากยุโรปล้วนเป็นเรือปืนไฟทั้งนั้นติดปืนติดกำลังทหารติดอะไรสารพัดอยู่ในนั้นหมดเลยนะฮะก็นั่นแหละฮะก็พอเขายึดอินเดียได้แล้วเขาก็ไปซึมมา
2: ขยับมา
3: ซึมมาแม่ก็ขยับมาก่อนที่จะยึดมาเลเซียก่อนจะยึดพม่าเนี่ยก็มาตั้งมั่นอยู่ที่เกาะหมาก
2: อ๋อเกาะหมากก็ที่ปีนังเน
3: อะนั่นแหละครับคำว่าปีนังก็แปลว่าหมากนะครับเป็นภาษามาลายอยู่แปลว่าหมากนี่แหละนะครับก็มาทำทีว่าฉันมาค้าขายนะขอเช่าหน่อยนะขอเช่าหน่อยก็ปรากฏว่าสมัยก่อนเนี่ยปีนังก็เป็นส่วนหนึ่งของรัตนโกสินทร์นะครับของสยามนะครับ
2: อ๋อค่ะ
3: เพราะว่าสี่รัฐมาลาย
2: ค่ะ
3: เราเรียกสี่รัฐมาลายอยู่ทางเหนือเนี่ยว่าสี่รัฐมาลาย
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นะครับเป็นประเทศสราชของสยามนั่นแหละครับไซบุรีปริศกลันตันตังกานูนะฮะเกาะหมากเนี่ยอยู่ภายใต้กลันตัน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แล้วก็อังกฤษเนี่ยก็มาขอเช่าจากสุลต่านกลันตันแล้วสุลต่านกลันตันก็ขอพระบรมราชานุญาต

0: จากกรุงเทพแล้วพอมันตั้งอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็เสริมสร้างกองทุนกองทัพมีกำลังทหารพร้อมแล้วก็ค่อยๆยึดเอาไปยึด
1: นะ
0: นั่นแหละแต่สำหรับพม่าเนี่ยสามระลอกนะครับของส่วนของมาเลเซียทุกวันนี้เนี่ยสู้ไปทีละรัฐครับแล้วก็ดึงมาเป็นพวกแล้วก็ให้แต่ละรัฐเนี่ยลบกันเองบ้างอะไรบ้างแล้วก็วิธีการที่อังกฤษทำอย่างในมาเลเซียเนี่ยก็คือแบ่งแยกพวกเขาออกจากกันเพราะรู้อยู่แล้วว่าในแต่ละรัฐก็ไม่ถูกกันมีสุลต่านของใครของมัน
1: ของใครของมัน
0: นั่นแหละสุลต่านก็ถือหอบไล่จิ้มแทงกัน
1: แต่ขณะนี้รัฐของเขาก็มีสุลต่านปกครองอยู่เหมือนกันนะอาจารย์ค่ะ
0: ครับครับนั่นแหละครับก็เสียสุลต่านก็เสียกษัตริย์นั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้เป็นคิงด้อมขนาดใหญ่นะฮะก็เลยเรียกว่าสเตทนะฮะ
1: เรียกสเตทในเมียนมา
0: เวลาเราเห็นคำว่าคิงด้อมเมื่อไหร่นั่นแหละก็คือเป็นประเทศขนาดใหญ่นะฮะก็เลยทำให้ค่อยๆซึมนะครับแล้วก็ยังมากกรุงเทพบ้านเราเนี่ยนะครับก็ค่อยๆซึมเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าที่ตั้งของประเทศไทยเราเนี่ยสมัยนั้นมันอยู่ในระหว่างสองอำนาจที่ล่าอาณานิคมนะครับด้านติดแบบทะเลอ่าวไทยนะครับก็จะเป็นสลัดเศษด้านที่ทะเลอันดามันนะครับก็จะเป็นอังกฤษแล้วทีนี้ไอ้สองเจ้าอาณานิคมนี้ก็ไม่อยากสู้รบกันแต่ก็ต่างคนต่างอยากจะได้สยามนะครับก็บอกว่าเองอย่ายึกนะฉันก็จะไม่ยึกประมาณนั้นนะครับคำว่าอย่ายึกเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นข้อตกลงร่วมระหว่างฝรั่งเศสกับอังกฤษ
1: อ๋อค่ะ
0: บอกว่างั้นถ้าอย่างนั้นนะให้สยามเนี่ยเป็นรัฐกันชน
1: เป็นรัฐกันชนเป็นบัฟเฟอร์สเตทใช่ไหมคะ
0: เป็นรัฐกันชนแต่การเป็นรัฐกันชนเนี่ยก็ถูกนะครับก็ถูกขีดเส้นเอาเรื่อยๆนะครับนั่นแหละเวลาเราไปดูว่ามีสนธิสัญญากี่ฉบับอนุสัญญากี่ฉบับนะฮะเกี่ยวกับเรื่องเขตแดนล้วนๆครับเขตแดนรวมไปถึงเรื่องการค้าเรื่องสิทธิผลประโยชน์ที่เจ้าอาณานิคมจะได้
1: มันเริ่มเข้ามาในสมัยร.3นะพระองค์ตอนที่จะเสด็จสวรรคตก็มีการพ
0: ู
1: ดว
0: ่
1: านะต่อไปนี้ไม่ต้องไปกลัวไอ้พวกหัวแดงนะต่อไปนี้ไม่ต้องไปกลัวไอ้พวกหัวดำให้กลัวไอ้พวกหัวแดงอะไรอย่างเงี้ยนะ
0: นั่นแหละนั่นแหละก็พอนั่นแหละครับพม่าพอสู้กับอังกฤษก็ไม่มีเวลามาสู้กับประเทศไทย
1: ค่ะ
0: แล้วยิ่งไปกว่านั้นพออังกฤษมีสนธิสัญญานะครับกับสยามนะครับฉบับแรกเนี่ยเราเรียกว่าเบอร์นี่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เบอร์นี่เนี่ยก็คือปลายรัชสมัยของรัชกาลที่3
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ท่านที่กันกรองสนธิสัญญาให้เพราะว่าสยามสมัยนั้นมีเพียงท่านเดียวนะครับที่อ่านภาษาอังกฤษรู้เรื่อง
1: ล้น9ล4เหรอคะใช่มั
0: ้ยใช่ครับใช่ครับนั่นแหละพระองค์ก็กันกรองสนธิสัญญานี้ให้กับพระเชษฐานะครับก็เลยเป็นที่มาของสนธิสัญญาเบอร์นี่นะครับแต่จริงๆแล้วอังกฤษเนี่ยถือว่าพลาดเป้านะครับก็คือฉันไม่อยากได้แบบเบอร์นี
1: ่
0: ฉันอยากจะได้แบบเบาลิงนะครับพอมาถึงเบาลิงก็คือสมัยรัชกาลที่4แล้วแต่มันก็ยอมไม่ได้ไงครับเพราะเขาใช้เรือกลไฟมาข่มขู่แล้วเราก็เลยต้องยอมกันแหละฮะทั้งปินเรือเข้ามาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตก็เข้ามาแล้วยิ่งไปกว่านั้นการสู้รบอังกฤษสู้รบกับพม่าและรอบที่สองนะครับก็บีบบังคับให้สยามไปช่วยรบอันนี้คือเราตั้งกองกำลังที่เป็นแบบตะวันตกครั้งแรกก็คือในสมัยรัชกาลที่4นะครับและพอเราตั้งเสร็จปุ๊บอังกฤษนี่แหละมาฝึกให้ส่งเอ็กซ์เพิร์ทส่งอะไรเนี่ยมาบอกว่างั้นลองวิชาครับบีบบังคับให้กองทัพสยามเนี่ยไปช่วยสู้กับพม่าครับ ในไหนพม่ากับสยามก็สู้กันมานานแล้วเราอีกสักตั้งหนึ่งนะแต่อาวุธทันสมัยกว่าเดิมนะครับไม่ใช่หอกแล้วดาบแล้วนะครับมันเป็นปืนครับนั่นแหละครับตำรวจพระนครที่เราเรียกว่าสันติบาลก็เกิดขึ้นในยุคสมัยรัชกาลที่สี่นั่นแหละนะฮะก็เลยเป็นอันนี้เรื่อยมานะครับแล้วพม่าลองนึกดูนะครับเมื่อไม่มีสถาบันหลักที่จะยึดเหนี่ยว แล้วตกอยู่ภายใต้การปกครองของเจ้าอาณานิคม62ปี และเป็นตลอด62ปีที่ถูกแบ่งแยกปกครองแบ่งทำลาย คำว่าทำลายในที่นี้คือทรัพยากร
1: โอ้ค่ะ
0: ครับไปดูห้วงน้ำอยู่แล้วไปดีเลยครับทำไมมันกว้างขนาดนั้นจริงๆถ้าเป็นร่องน้ำธรรมดามันจะไม่กว้างครับแต่สาเหตุที่อิระวดีมันกว้างตั้งแต่มันดะเลลงมานะครับเพราะมันเป็นสายน้ำแห่งการล่องแพไม้สักทองคำ
1: โอ้ค่ะ
0: ลองนึกภาพอย่างนี้นะเราเคยเห็นแพที่มันเป็นแพใหญ่ๆกว้างๆใช่ไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือเอาท่อนซุงไม้สักเนี่ยมาต่อกันจนเป็นแพแล้วก็ล่องลงมากับน้ำนั่นแหละครับมันก็กวาดเอานั่นกวาดเอานี่ขึ้นมานะครับมันก็เลยทำให้สายน้ำมันกว้างขึ้นโดยบวกเข้าไปจากการทำลายทรัพยากรผมไม่รู้ว่ามันมากขนาดไหนนะครับเพราะว่ายังไม่เคยปรากฏเห็นบันทึกที่อังกฤษเอามาเผยแพร
1: ่
0: ว่า62ปีที่ยึดครองพม่านั้นได้ผลานทรัพยากรเข้าไปเท่าไหร่นะครับแต่เอาเป็นว่าขนาดว่าได้พม่าไม่พอนะครับในเขตล้านนาของประเทศไทยเราก็อยู่ในสนธิสัญญาที่อังกฤษขอเขียนไว้เลยนะครับว่าการแปลงสัมปทานไม้สักเนี่ยต้องเป็นของอังกฤษเท่านั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเชียงใหม่แพร่ลำปางนั่นแหละที่ลำปางซึ่งมีรถมานะฮะต้นไม้อังกฤษนะครับเนี่ยนะฮะ
1: อาจารย์จำได้ว่าอาจารย์เคยบอกว่าเสาใหญ่ๆอ่ะที่ลูกชายนางแอนนาลิโนเวนประธานให้การเริ่มต้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็นั่นแหละฮะก็คือเสาชิงช้า
1: เสาชิงช้า
0: แต่เสาปัจจุบันนี้เปลี่ยนอันใหม่แล้วนะครับไม่ใช่ของเดิม
1: อ๋อค่ะ
0: แต่อันที่ลบไปครับก็คือเป็นของหลุยส์นะฮะหลุยส์แอนเอลิโนโรเวนแต่ทีนี้ไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วผมไปสืบค้นมาก็คือเฉพาะแปลงสัมปทานไม้สักในภาคเหนือของสยามเนี่ยนะครับซ
1: ึ่
0: งอังกฤษเป็นผู้ผูกขาดสัมปทาน
1: โอ้นี
0: ่ปีหนึ่งเนี่ยตัดไปมากกว่า700,000ต้น
1: โอ้โหฮะ
0: ไม่ใช่700,000ตันนะครับ700,000 ต้นลองได้ดูนะถ้า62ปีเนี่ยมันจะ
1: ไปต้องเท่าไหร่ว้าวแล้วก็เนี่ย เอาเข้าไปยังประเทศของตัวเองค้าขายอีก อะไรอีกสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองเนาะค่ะ
0: เขาเอาไม้สักไปต่อเรือ
1: นั่นน่ะสิ
0: ยิ่งต่อเรือมีขูงเรือเยอะขนาดไหน
1: ก็ยิ่งมีอำนาจ
0: นั่นนะครับในยุคสมัยนั้น
1: ต
0: ัววันนี้โดนัลด์ทรัมป์ก็เลยต้องเอาไปลงกับของทัพนะครับคือประวัติศาสตร์มันเป็นเยี่ยงนั
1: ้
0: น
1: โอเ
0: คใครมีกองทัพที่ยิ่งใหญ่ที่แสนยานุภาพที่จะไปบีบบังคับคนอื่นได
1: ้
0: ก็คือกำหนดกติกาให้คนอื่นเดินตาม
1: ค่ะ
0: คือมีคอนติเนีย
1: ลได้ค่ะโอ้น่าสนใจมากๆเลยอาจารย์คะขอบคุณมากๆนะคะที่อาจารย์ให้ข้อมูลที่ดิฉันเองดูแล้วโอ้ฟังแล้วนี่น่าสนใจมากๆเลยนะคะค่ะขอบคุณนะคะวันเสาร์หน้ามาตามกันนะคะแบบตามไม่กระพริบสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: แล้วเราทั้ง3คนก็ลาพร้อมๆกันไปเลยนะดิฉันวีรวรรณวรรุธและคุณวรัชศรีพงศ์ไปพร้อมๆกับท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพบกันใหม่ในวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่9ทันข่าวนะคะรายการที่นำข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆเด่นๆในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะหน้าหนึ่งเนี่ยมาเล่าให้ได้ฟังกันเป็นประจำทุกๆวันค่ะออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะวันนี้เราพบกันนะคะในวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569ที่นั่งอยู่ข้างๆดิฉันคุณณรงค์จันทองค่ะและตัวดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะตอนนี้Facebook ไลฟ์สดแล้วนะคะถ้าติดตามฟังหรือชมนะคะก็ส่งข้อความทักทายเข้ามาได้เลยนะคะหลากหลายช่องทางสวัสดีค่ะคุณณรงค
0: ์สวัสดีครับคุณเยมินสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับหลากหลายเรื่องราวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยูเนสโกที่เมื่อวานนี้ลุ้นกันทั้งวันนะครับสุดท้ายวัดพระมหาธาตุได้ขึ้นเป็นมรดกโลกนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นแห่งแรกของภาคใต้ด้วยนะครับและก็มีประเด็นเรื่องของการเมืองประเด็นเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้นะครับที่อยู่ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้นะครับดูเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้กันก่อนเลยนะครับเพราะว่ามีความคืบหน้าเป็นลำดับโดยเฉพาะเหตุที่มีคนร้ายมาคว้างระเบิดไป๊บอมแล้วก็ยิงถล่มใส่จุดตรวจบูเกะซามีทำให้ทหารพลานพลีชีพไป5นายประชาชนบาดเจ็บไป6คนตอนนี้ครับเจ้าหน้าที่ออกหมายจับแล้ว1รายเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถาม1รายพร้อมเร่งขยายผลครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับได้รายงานความคืบหน้าทางคดีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนลอบยิงและคว้างระเบิดแสวงเครื่องไป๊บอมรอบยิงชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพลานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณจุดตรวจบูเกะซามีบ้านตลาดตันยงมัดหมู่ที่7ตำบลตันยงมัดอำเภอละแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อ22กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้กำลังพลทหารพลานเสียชีวิต5นายและประชาชนบาดเจ็บ6รายล่าสุดครับศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาแล้ว1คนก็คือนายอาซีซันภูมิลำเนาตำบลจะแนะอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสมีหมายจับคดีความมั่นคงอยู่2คดีครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเชิญตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อซักถามเพิ่มเติมอีก1คนก็คือนายมหามะสรีภูมิลำเนาอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีทางนี้เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งรวบรวมพยานหลักฐานขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องและติดตามผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดก็ยืนยันนะครับว่าจะปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้อย่างเต็มกำลังหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพลงพื้นที่เป็นภาพของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับนำคณะลงพื้นที่จุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสที่ถูกกลุ่มโจรใต้ยิงถล่มฐานพลานพลีชีพ5นายชาวบ้าน76คนกำชับบูรณาการเพิ่มความเข้มการข่าวและมาตรการความปลอดภัยพร้อมเร่งติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในกรอบรองของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้ครับหมายจับ1โจรใต้สังหารทหารพลาน5ศพรัฐมนตรีกลาโหมบินลงพื้นที่ชาวบ้านทำละหมาดฮายัตสลดร้อยเอกยิงตัวคาฐานฆ่าประชาชนอีก1เผารถหัวลากใต้สลดซ้ำร้อยเอกทหารพลานกองร้อยผบร้อยทพ4511เครียดจัดยิงตัวตายคาฐานปฏิบัติการฆ่าชนวนเหตุจากอาการป่วยซึมเศร้านะครับมานานนับ10ปีขณะที่สถานการณ์รุนแรงยังเกิดต่อเนื่องทั้งคนร้ายบุกยิงชาวบ้านเสียชีวิตและวางเพลิงเผาหัวลากรถบรรทุกพ่อตาอดีตปลัดอำเภอด้านคดีกลุ่มโจรใต้รัวถล่มจุดตรวจบูเกะซามีทหารพลานพลีชีพ5นายศาลอนุมัติออกหมายจับแล้ว1คนคุมตัวซักถาม1คนส่วนคดีคาร์บอมถล่มหน้าโรงพักออกหมายจับ2คนถูกคุมตัวซักถามอีก2คนชาวตันยงมัด200คนร่วมละหมาดฮายัตขอพรให้เกิดสันติสุขในพื้นที่ขณะที่บิ๊กทหารทั้งรัฐมนตรีกลาโหมเสทบผบทบพาเลทลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลกำชับแผนปฏิบัติการเพิ่มความเข้มการข่าวและมาตรการรักษาความปลอดภัยพร้อมกำชับเร่งตามกลุ่มคู่ก่อเหตุมาดำเนินคดีครับ
1: ในส่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะที่ออกหมายจับ2รายมีการเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามอีก2รายจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดแสวงเครื่องนะคะที่หน้าสภ.ตันหยงมัดตันหยงสภ.ตันหยงนราธิวาสเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะที่บริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าทำให้จ่าสิบตำรวจอภิสิทธิ์อนุชาติผู้บังคับหมู่ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรตันหยงเจ็บเล็กน้อยขณะที่อาคารสถานที่ทางราชการได้รับความเสียหายล่าสุดมีการออกหมายจับผู้ก่อเหตุ2รายก็คือนายอัสมินนะคะซึ่งเดิมเจ้าตัวมีหมายจับติดตัวอยู่2หมายแล้วก็นายอับดุลราฮูมเจ้าตัวก็มีหมายจับติดตัว2หมายเหมือนกันดำเนินการเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามนะคะ2คนด้วยกันก็คือนายอาลียะเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือจังหวัดนราธิวาสและนายฮาฟีซีเชิญตัวเข้าศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46นราธิวาสดำเนินการตามกรรมวิธีซักถามตามกระบวนการทางกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการตรวจสอบขยายผลการสืบสวนตามขั้นตอนค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อสร้างความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะหลังเกิดสถานการณ์ไม่สงบในอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ค่ะในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนแม้จะเป็นประเด็นกรอบรองแต่ว่าก็เป็นเรื่องใหญ่นะคะเรื่องของการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หลายนายด้วยกันนะคะแล้วก็มีภาพด้วยนะคะที่เป็นข้าราชการและประชาชนร่วมกันละหมาดฮายัตให้พื้นขอพรให้พื้นที่เกิดสันติสุขนะคะส่วนพาดหัวข่าวค่ะบอกว่าออกหมายจับมือบุกยิงทหารพบเคยก่อเหตุวางบึ้มป่วนตำรวจเร่งหาตัวคนร้ายยิงทหารพราน5นายเสียชีวิตยังคืบหน้าไปมากยันคืบหน้าไปมากออกหมายจับตัวแล้ว1คนส่วนคดีคาร์บอมสภ.ตันหยงออกหมายจับแล้ว2คนขณะที่ใต้ยังป่วนอยู่ค่ะ
0: ส่วนหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับมีภาพขอสันติสุขครับเป็นภาพผู้นำศาสนาและชาวบ้านร่วมกันละหมาดฮายัตขอพรให้เกิดสันติสุขในพื้นที่บริเวณวงเวียนลองกองเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสขณะที่เจ้าหน้าที่ออกหมายจับแล้ว1รายร่วมยิงทหารพราน5ศพเมื่อวันที่25กรกฎาคมครับโดยข่าวสดพาดหัวข่าวครับหมายจับแล้ว1ถล่ม5ศพตันหยงมัดรวมพลังละหมาดขอสันติสุขออกหมายจับคนร้ายยิงและขว้างระเบิดใส่จุดตรวจบูเกะซามีเผยมีหมายจับติดตัว2คดีจากเหตุยิงและวางระเบิดป่วนพื้นที่สงไหงโกลกเรียกซักถามอีก1รายชาวตันหยงมัดร่วมละหมาดฮายัตขอพรให้เกิดสันติสุขจากเหตุรุนแรงผู้กำกับสภ.ระแงะและฝ่ายความมั่นคงปรับมาตรการตั้งจุดตรวจด้านรัฐมนตรีกลาโหมเสทบลงพื้นที่ถกฝ่ายความมั่นคงรุดตรวจสอบที่เกิดเหตุส่วนเหตุวางระเบิดคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงนราธิวาสออกหมายจับ2รายเชิญตัวซักถามอีก2รายเมืองยะลาเกิดเหตุสลดร้อยเอกกรองผบ.ทหารพรานกองร้อย4511ยิงตัวตายจากโรคซึมเศร้านาน

0: 10ปีคาบ้านพักที่สะเต็งนอกสืบสวนไม่ได้เครียดจากเหตุคนร้ายยิงดับฐานพราน5นายส่วนที่บันดังสตาคนร้ายประกบยิงชายวัย31ปีเสียชีวิตคาที่ขณะที่เทพาสงขลาเกิดเหตุเผารถบรรทุกวอดกลางดึกครับ
1: ค่ะมาที่เรื่องน่ายินดีนะคะเมื่อวานคนไทยหลายคนไม่ใช่หลายคนทั้งประเทศค่ะก็ยินดีนะคะกับข่าวนี้ยูเนสโกขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมก็นับเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และมรดกโลกแห่งที่9ของไทยอีกทั้งยังเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ด้วยนะคะซึ่งนายลีบยองฮยอนประธานกรรมการมรดกโลกได้ประกาศในที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณกรุงปูซานสาธารณรัฐเกาหลีที่มีมติเอกฉันท์รับรองให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยคณะกรรมการพิจารณาว่าวัดพระมหาธาตุมีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลจากการเป็นหลักฐานสำคัญการแลกเปลี่ยนอิทธิพลด้านศาสนาศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมในภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรอย่างต่อเนื่องอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางประเพณีวิถีความเชื่อที่ยังคงสืบทอดมาถึงปัจจุบันสะท้อนการผสมผสานระหว่างความเชื่อพื้นเมืองกับพระพุทธศาสนาอย่างเป็นเอกลักษณ์ก็เลยได้รับการขึ้นทะเบียนภายใต้ข้อที่2นะเกณฑ์ข้อที่2ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนคุณค่าทางวัฒนธรรมและเกณฑ์ข้อที่6ก็คือเกี่ยวข้องกับความเชื่อประเพณีมรดกทางจิตวิญญาณที่ยังมีชีวิตนะคะซึ่งประเด็นนี้หน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเลยนะคะมีภาพค่ะภาพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งตระหง่านสวยเลยนะคะควรค่าแก่การได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกซึ่งถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สืบสานพลังแห่งความศรัทธามายาวนานยูเนสโกก็รับรองเป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของประเทศไทยในที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่นครปูซานเกาหลีใต้ให้เป็นมรดกโลกแห่งที่9ในไทยแล้วก็เป็นมรดกโลกแห่งแรกในภาคใต้ด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะทางททเขาก็เปิดแคมเปญเชิญชวนร่วมกันค้นหา12ปริศนามหามงคล12เดือนด้วยนะคะพาดหัวผงาดมรดกโลกวัดพระมหาธาตุนครยูเนสโกให้การรับรองที่ปูซานวอทอหรือวัฒนธรรมปลื้มได้สืบสารภูมิปัญญาททเชิญชวนหา12ปริศนารำลึกคุณค่าศิลปะวัฒนธรรมค่ะ
0: ด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกคนที่1และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกคนที่3และประธานคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมเป็นปลื้มเลยครับที่ผลการพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกได้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของรัฐบาลไทยโดยคณะกรรมการมีมติเอกฉันท์เห็นชอบให้ขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ก็นับเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของประเทศไทยสะท้อนเห็นถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนครับในการดำเนินงานเพื่อการอนุรักษ์คุ้มครองและส่งเสริมมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติให้เป็นที่ประจักษ์และได้รับการยกย่องในระดับสากลโดยนางสาวสบิดาบอกว่าก็สืบเนื่องจากความสำเร็จครั้งนี้ครับกระทรวงวัฒนธรรมก็จะบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกให้ยั่งยืนต่อไปพาดหัวข่าวจากไทยโพสต์ครับมรดกโลกพระธาตุนครคนไทยเฮยูเนสโกมีมติขึ้นทะเบียนพระมหาธาตุเมืองนครมรดกโลกแห่งที่9ของไทยเป็นแหล่งแรกของภาคใต้เป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณของนครศรีธรรมราชซาบิดายกย่องเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าต่อมนุษยชาติครับ7 นาฬิกา 44 นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมาดูประเด็นที่อยู่ในความสนใจของคนไทยนะครับนั่นก็คือประเด็นเรื่องของวัยรุ่นอิตาลีนะครับที่มาทัศนศึกษาในประเทศไทยแล้วก็ไปมีปัญหากับสาวไทยเพราะว่าไปส่งเสียงดังบนรถไฟฟ้า BTS ถูกสาวไทยเตือนนะครับว่าห้ามใช้เสียงแล้วก็มีวิวาทกันพูดจาไม่เหมาะสมนะครับซึ่งเมื่อวานนี้สาวผู้เสียหายเข้าแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะครับแต่ว่าช่วงกลางดึกเองก็เห็นว่าทั้ง2ฝ่ายได้มีการพบปะกันแล้วแล้วก็มีการเจรจาขอโทษขอโพยแล้วก็ถูกปรับกันไปแล้วแหละนะครับสำหรับสาเหตุเป็นอย่างไรนะครับก็คือเรื่องของวัยรุ่นอิตาลีนะครับที่มาทัศนศึกษาในประเทศไทยมาเกือบ50คนเลยล่ะครับแล้วก็มาส่งเสียงดังบนขบวนรถไฟฟ้า BTS แสดงพฤติกรรมชูนิ้วกลางใส่คนไทยจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ซึ่งเหตุการณ์นี้ครับเมื่อวานนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทยต้องออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและประณามอย่างถึงที่สุดต่อพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมายังประเทศไทยในโครงการทัศนศึกษาของโรงเรียนพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นเยาวชนกลุ่มดังกล่าวมีได้สะท้อนถึงประชาชนชาวอิตาลีโดยรวมและไม่อาจถือเป็นตัวแทนของค่านิยมด้านความเคารพซึ่งกันและกันและมิตรภาพความสุภาพอ่อนน้อมอันเป็นรากฐานของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอิตาลีล่าสุดครับทางเพจได้เผยแพร่คลิป4ตัวแทนชาวอิตาลีออกมาขอโทษถึงกรณีที่ปรากฏในคลิปไม่เหมาะสมในรถไฟฟ้าโดยชายคนหนึ่งที่อยู่ร่วมเหตุการณ์บอกว่าพวกเขาตั้งใจที่จะทำคลิปวิดีโอกล่าวขอโทษคนไทยตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแต่ด้วยความกังวลและความกลัวเราจึงเลื่อนการชี้แจงมาเป็นเมื่อวานนี้และก็ทำให้ได้รู้ว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดและก็สาวอีกคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกว่ารู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเข้าใจดีว่าเงินเป็นสิ่งที่ไม่สามารถซื้อความเคารพนับถือได้นะครับอีกคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับคนที่ชูนิ้วกลางBTS นั่นแหละครับบอกว่าขอโทษคนไทยและยอมรับว่าสิ่งที่ได้ทำบน BTS นั้นเป็นสิ่งไม่ถูกต้องแล้วก็อีกคนหนึ่งที่มาร่วมอัดคลิปขอโทษก็บอกว่าตนเองก็ไม่ได้สนับสนุนพฤติกรรมเหล่านี้ของนักเรียนโดยนักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะเดินทางกลับอิตาลีโดยเร็วที่สุดและพวกเราจะอบรมกลุ่มของเราให้กลับมาเคารพวัฒนธรรมอย่างเคร่งครัดนะครับก็มีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพคลิปที่ผู้โดยสารบนรถไฟฟ้า BTS ถ่ายไว้ขณะที่กลุ่มวัยรุ่นอิตาลีพูดจาบูลลี่เหยียดหยามหลังไม่พอใจถูกเตือนเรื่องส่งเสียงดังรบกวนจนกลายเป็นกระแสแว่เล่าทำไม่เหมาะสมสุดท้ายครับต้องอัดคลิปแถลงขอโทษคนไทยแต่ว่าไม่ทันครับเพราะว่าผู้ที่เสียหายเข้าไปดำเนินคดีแจ้งความเรียบร้อยแล้วเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในข่าวสดเช้าวันนี้เลยครับขอโทษบูลลี่คนไทยโจอิตาลีดูหมิ่นป่วนบน BTS ไม่พอใจถูกเตือนเสียงดังเป็นกลุ่มนักเรียนมาทัศนศึกษากลายเป็นไวรัลแพร่ว่อนเน็ตสถานทูตร่วมชี้แจงก็รับไม่ได้อัดคลิปขออภัยผิดไปแล้วสถานทูตอิตาลีออกแถลงการประณามแสดงความเสียใจและขออภัยชาวไทยต่อพฤติกรรมเยาวชนอิตาลีก่อเหตุเสียงดังบนรถไฟฟ้า BTS พูดจาดูหมิ่นเหยียบหยามสาวไทยที่ขอร้องให้เงียบเสียงนะครับ ก่อนถ่ายคลิปแฉพฤติกรรมจนเป็นไวรัลโซเชียลเผยเป็นเยาวชนที่เดินทางมาทัศนศึกษาระบุชาวอิตาลีระบาดตระหนักและชื่นชมคุณค่าที่สังคมไทยเคารพผู้อื่นพร้อมเผยแพร่คลิป4ตัวแทนเยาวชนอิตาลีออกมาขอโทษเสียใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและล่วงเกินวัฒนธรรมไทยและคนไทยทุกคนด้านสาวไทยผู้โพสต์คลิปเปิดใจต้องการรักษาสิทธิ์เป็นพื้นที่สาธารณะเผยลูกสาวไกด์ไทยติดต่อขอโทษเรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวโฆษกตร.ชี้ผู้เสียหายแจ้งความเอาผิดได้กรณีถูกดูหมิ่นเหยียดหยามครับ
1: ค่ะมาที่ประเด็นการเมืองก็มีหลายประเด็นนะคะหนึ่งในนั้นก็คือประเด็นเรื่องของการจับตาพรรคภูมิใจไทยค่ะหลังจากเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะส.ส.ภาคเหนือชื่อดังสังกัดพรรคภูมิใจไทยก็เดินไปยื่นโน้ตนะคะที่เขียนด้วยลายมือให้กับส.ส.พรรคประชาชนกลางที่ประชุมพร้อมกับบอกว่าเอกสารดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มือทำงานเบื้องหลังคนสำคัญของนายเนวินชิดชอบฝากมาให้ต่อมาภายหลังการประชุมคณะกรรมการเสร็จสิ้นส.ส.พรรคประชาชนคนดังกล่าวก็ลงมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนวิพากษ์วิจารณ์และการตั้งคำถามต่อการทำงานของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีคมนาคมในประเด็นโครงการแลนบริดจ์นะคะว่าคว้าน้ำเหลวนะคะประเด็นนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะก็รวมประเด็นการเมืองหลากหลายประเด็นเลยส่งโน้ตส.ส.ส้มฉะพิพัฒน์ภูมิใจไทยร้าวส.ส.น้ำเงินอ้างใบสั่งเนวินเป่ายิ่งชีพโวเปิดข้อมูลใหม่เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.เป่ายิ่งชีพประกาศเปิดข้อมูลใหม่ลั่นพูดว่าตัวเองพูดลอยๆไม่มีหลักฐานจะหมดไปพักส้มเจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ชวนเชื่อเป๋าผีชีพตั้งใจถูกฟ้องเพื่อให้ศาลออกหมายเรียกพยานเรียกหลักฐานที่เคยขอแล้วไม่ได้มาตีแผ่ข้อเท็จจริงเผยอ่านข้อกล่าวหาแล้วถ้าไม่จริงผู้ร้องติดคุกหัวโตแน่ติงกกต.ไม่สามารถจับโกงเลือกตั้งได้เลยขอให้กล้าหาญอย่าคิดถึงบุญคุณมาร์กแนะเป็นบุคคลสาธารณะควรออกมาชี้แจงมากกว่าฟ้องข้อมูลที่ถูกเปิดเผยออกมาก็เป็นที่อัยการส่งกลับมาที่ DSI เผยประชาธิปัตย์ไล่บี้ตรวจสอบ2เรื่องคือ THAI Passport เพราะมีปัญหาความคุ้มค่าและความโปร่งใสอีกเรื่องคือเขากระโดงที่ดำเนินการล่าช้าค่ะ
0: โดยขยายความเลยนะครับเมื่อวานนี้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ครับได้พูดถึงการตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลว่ามี2เรื่องที่พรรคประชาธิปัตย์พยายามตรวจแล้วก็อยากให้รัฐบาลชี้แจงก็คือโครงการ THAI Passport ซึ่งนางการดีเลียวไพโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้ทำงานในคณะอนุกรรมาธิการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางดิจิทัลไทยในคณะกรรมาธิการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DES สภาผู้แทนราษฎรและเห็นว่ามีปัญหา2ด้านก็คือเรื่องความคุ้มค่าประสิทธิภาพและความเหมาะสมของโครงการและการใช้เงินภาครัฐและก็อีกด้านหนึ่งกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอาจจะมีปัญหามีการแข่งขันไม่เพียงพอที่ผ่านมารัฐบาลเหมือนจะไปคุยกับกรรมาธิการแต่ก็ยังเดินหน้าโครงการนี้ดังนั้นพรรคประชาธิปัตย์จะไปยื่นเรื่องถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ทราบว่ามีปัญหา2ด้านนี้ครับอยากให้มีการแก้ไขทั้งกระบวนการทบทวนหรือว่ายกเลิกอะไรก็ตามทั้งนี้เบื้องต้นได้มีการประสานงานไปยังรัฐมนตรีแล้วเช่นเดียวกับเขากระโดงครับที่มีการดำเนินการล่าช้าตามแนวทางคำวินิจฉัยของศาลเรื่องนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็จะไปยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเช่นกันไม่แน่ใจว่าจะถึงเจ้าตัวหรือไม่แต่ภายใน 1-2 วันนี้จะถึงกระทรวงมหาดไทยแน่นอนและเราจะถือว่ารัฐมนตรีจะรับทราบอย่างเป็นทางการต่อแนวคิดว่าจะทำอะไรนะครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองของข่าวสดด้วยครับสำหรับประเด็นการเมืองนี้นะครับมาร์คลุยมอทอจี้สางที่เขากระโดงฝ่ายคาร์ดบี้พัฒนาใต้ต่อหลังยกเลิกแลนบริดจ์ยิงชีพตั้งทนายสู้อนุทินอภิสิทธิ์ขอบคุณรัฐบาลพับแผนแลนบริดจ์หนุนมิสซิ่งลิงก์เชื่อมท่าเรือมาเลเซียและฝั่งอันดามันสงขลาปีนังปชน.หรือว่าพรรคประชาชนแนะเริ่มต้นพัฒนาภาคใต้ยึดความคุ้มค่าไร้หมกเม็ดยิ่งชีพตั้งอนนท์นำพาเป็นทนายสู้ถูกฟ้องปมคดีหัวสว.มาร์กอัดนักการเมืองไม่ควรฟ้องปิดปากชี้บุคคลสาธารณะต้องตรวจสอบได้เผยประชาธิปัตย์เตรียมยื่นหนังสือถึงมท.1สางรุกที่ดินเขากระโดงกรมที่ดินแจ้งเหตุพิพาทมีแค่3คดีเพิกถอนโฉนดทั้งพื้นที่ไม่ได้ยืนยันทำตามคำสั่งศาลปกครองกลางครบถ้วนแล้วครับ7 นาฬิกา 53 นาทีพักครู่หนึ่งครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: ค่ะช่วงสุดท้ายมาอัปเดตเรื่องของบัตรสวัสดิการกันสักนิดหนึ่งนะคะล่าสุดนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็กล่าวในโครงการพัฒนาศักยภาพนะคะผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจมีการพูดถึงการลงทะเบียนและคัดกรองผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐการทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้เป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลครั้งแรกในรอบกว่า5ปีเพื่อช่วยเหลือผู้เข้าถึงให้มีการเข้าถึงนะคะสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติจริงสามารถคัดเลือกผู้มีสิทธิ์มีรายได้ใหม่เข้าสู่ระบบได้2,300,000 คนสำหรับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์แต่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือว่าไม่ได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้นายเอกนิติย้ำว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่เกิดจากฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐบางส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์แล้วก็ไม่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทั้งข้อมูลการถือครองทรัพย์สินที่ดินข้อมูลต่างๆนอกจากนี้การคัดกรองครั้งใหม่ยังทำให้ประชาชนจำนวนหนึ่งทราบว่าถูกนำชื่อไปใช้เป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการบริษัทโดยไม่รู้ตัวสามารถดำเนินการแก้ไขได้หากพิสูจน์ได้ว่าถูกหลอกแล้วจะต้องช่วยเหลือให้มีการคืนสิทธิ์ทันทีนายเอกนิติยังพูดด้วยนะคะว่าการทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้ยังทำให้รัฐบาลมีฐานข้อมูลสะท้อนสถานการณ์ผู้มีรายได้น้อยชัดเจนมากขึ้นซึ่งก็พบว่าจากผู้ได้รับสิทธิ์กว่า9ล้านคนเป็นประชาชนวัยทำงานอายุ 20-60 ปีมากกว่า5ล้านคนซึ่งรัฐบาลจะนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้กำหนดมาตรการสร้างงานส่งเสริมการพัฒนาทักษะแรงงานเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ยกระดับคุณภาพชีวิตลดการพึ่งพาสวัสดิการของรัฐในระยะยาวDaily News ประเด็นนี้อัพสกิลบัตรคนจน5ล้านเอกนิติเพิ่มทักษะแรงงานวัย 20-60 เอกนิติเล็งอัพสกิลบัตรคนจนที่อยู่ในวัยแรงงาน 20-60 ปีหวังเพิ่มทักษะแรงงานสร้างรายได้นะคะโดยช่วยพ้นความยากจนขณะที่เจเศษเดินหน้าช่วยคนไทยเข้าถึงน้ำสะอาดเกาะติดมาตรการลดค่าติดตั้งมิเตอร์ประปา 15% พบกระแสดีเยี่ยมชาวบ้านยื่นขอแล้วกว่า 15,000 รายประหยัด540บาทต่อหัวเป็นเงินกว่า8ล้านบาทพร้อมย้ำขอรับสิทธิ์ได้ถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะ
0: ยังมีประเด็นที่นายกรัฐมนตรีไปร้องเพลงเทียนมีมี่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีดราม่าเกิดขึ้นมาว่าเหมาะสมหรือไม่อย่างไรซึ่งเมื่อวานนี้ครับทางนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับนายอู่จื้ออู่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยถึงผลการเยือนจีนอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีอนุทินรวมถึงกรณีที่นายกได้ขับร้องเพลงเถียนหมีมี่ซึ่งแปลว่าหวานชื่นของเติ้งลี่จุนในงานเลี้ยงอาหารกลางวันที่ในหลี่เฉียงนายกจีนเป็นเจ้าภาพซึ่งจีนได้รับความสนใจจากสื่อและก็ประชาชนของทั้งสองประเทศเป็นอย่างมากนะครับโดยนายอู่จื้ออู่บอกว่าความสัมพันธ์ไทยจีนปัจจุบันมีความแน่นแฟ้นทุกระดับตั้งแต่ระดับพระราชวงศ์ระดับรัฐบาลไปจนถึงระดับประชาชนโดยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างงดงามและได้รับการชื่นชมอย่างกว้างขวางจากประชาชนชาวจีนขณะที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ทรงเป็นที่เคารพรักของประชาชนจีนและมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศมาอย่างต่อเนื่องนะครับการเยือนจีนของนายอนุทินครั้งนี้ครับเป็นการเยือนที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งโดยนายกรัฐมนตรีได้พบหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงและเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติจีนนะครับพาดหัวข่าวของไทยโพสต์นะครับพาดหัวอย่างนี้ครับซูฮกการทูตดนตรีจื้ออู่ออกโรงยันอนุทินร้องเถียนมีมี่ชนะใจคนจีนครับ
1: ค่ะ Daily News มีอีกประเด็นหนึ่งน่าสนใจนะคะก็เด้งด่วนเข้ากรุผู้กำกับสภ.คลองหลวงพิษหลุด คลิปเสียงรีสวยอ้างผู้การผู้การปทุมสะบัดปากกาเด้งพันตำรวจเอกอธิเมศชัยสรันวิทย์ผู้กำกับโรงพักคลองหลวงเข้ากรุเส้นปมคลิปเสียงหลุดรีดสวยโรงเบียร์มีอ้างถึงนายตัดยอดไปให้ผู้การพร้อมสั่งตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงหลังผู้ประกอบการสุดทนร้องสื่อแฉคลิปเสียงเรียกรับสวยแลกเปิดเกินเวลาซ้ำโอดโดนกลั่นแกล้งจนต้องปิดกิจการชั่วคราวค่ะ
0: ทิ้งท้ายด้วยประเด็นนี้นะครับครบถ้วนทุกประเด็นในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับนะครับแล้วก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมผู้ฟังที่ได้รับชมรับฟังและพูดคุยผ่านรายการเข้ามานะครับคุณอารีนาคุณคนฟังข่าวนะครับคุณอนันต์คุณทัชชัยมีคุณสมนึกนะครับคุณคำดีคุณสอสุพันธ์และมีคุณอมรีคุณสมบัตินะฮะแล้วก็มีคุณแสงจันทร์คุณไพโรจน์ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับคุณเยวินแหวนเคลือผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุขต่อไปขอเชิญรับฟังปาฐกถาธรรมเรื่องการแบกภาระถือภาระวางภาระโดยพระธรรมวชิระนายกวัดราชบุรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร
1: ณบัดนี้จะบรรยายธรรมะเรื่องการแบกภาระถือภาระวางภาระที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในภาระสูตรสังยุตตนิกายขันธวาระวรรคเพื่อให้ท่านทั้งหลายผู้สนใจฟังธรรมะได้เกิดความรู้ความเข้าใจในพระธรรมคำสอนขององค์พระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนำเอาธรรมะไปปฏิบัติตามสมควรแก่ภาวะของตนความในพระสูตรว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงภาระผู้แบกภาระการถือภาระการวางภาระแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภาระเป็นไฉนพึงกล่าวว่าภาระคืออุปาทานขันห้าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่าภาระภิกษุทั้งหลายผู้แบกภาระเป็นไฉนเพิ่งกล่าวว่าบุคคลนี้คือท่านผู้มีชื่ออย่างนี้มีโคตรอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายนี่เรียกว่าผู้แบกภาระภิกษุทั้งหลายการถือภาระเป็นไฉนตัณหานี้ใดนำให้เกิดในภพใหม่ประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินมีปกติเพลิดเพลินยิ่งในภพหรือในอารมณ์นั้นๆได้แก่กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าการถือภาระภิกษุทั้งหลายการวางภาระเป็นไฉนการที่บุคคลนั้นทำให้ตัณหานั้นดับไปด้วยสามรอกโดยไม่เหลือความสละความสละคืนความพ้นความไม่อาลัยภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าการวางภาระพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้จบลงแล้วได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกในภายหลังว่าขันห้าชื่อว่าภาระและผู้แบกภาระคือบุคคลการถือภาระเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ในโลกการวางภาระเสียได้เป็นสุขบุคคลวางภาระหนักเสียได้แล้วไม่ถือภาระอื่นถอนตัณหาพร้อมทั้งมูลรากแล้วเป็นผู้หายหิวดับรอบแล้วดังนี้พระอัฏฐกถาจารย์อธิบายความภาษิตนั้นว่าภาระหมายถึงสิ่งที่ต้องรับผิดชอบต้องแบกรับหรือเป็นหน้าที่ที่ต้องทำซึ่งอาจเป็นทั้งด้านร่างกายจิตใจการเงินหรือหน้าที่การงานความหมายทั่วไปคืองานหรือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบสิ่งที่เป็นน้ำหนักหรือความหนักใจที่ต้องแบกรับหน้าที่สิ่งที่ต้องดูแลหรือจัดการเช่นเขามีภาระต้องเลี้ยงดูบิดามารดาหมายถึงมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลพ่อแม่ ภาระหนี้สินหมายถึงหนี้ที่ต้องชำระการทำงานนี้เป็นภาระหนักหมายถึงเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบมากในทางพระพุทธศาสนาคำว่าภาระหมายถึงสิ่งที่สัตว์โลกแบกไว้เช่นขันธ์ 5อันเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในภาระสูตรนี้ว่าขันธ์ 5เป็นภาระบุคคลเป็นผู้แบกภาระขันธ์ 5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นสิ่งที่ต้องแบกรับอยู่ตราบใดที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารการละความยึดมั่นในขันธ์ 5ได้จึงเป็นการวางภาระอันหนักลงดังนั้นภาระจึงมีความหมายทั้งในทางโลกคือหน้าที่หรือความรับผิดชอบและทางธรรมคือขันธ์ 5อันเป็นของหนักที่สัตว์โลกแบกไว้อุปาทานขันธ์ 5คือการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราเรียกว่าอุปาทานขันธ์แปลว่าหมู่หรือกองมี5ประการคือ 1. รูปขันธ์หมายถึงร่างกายของเรานี้และสิ่งของที่จับต้องได้เช่นทรัพย์สินเครื่องใช้ต่างๆ 2. เวทนาขันธ์คือความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นสุขหรือไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอุเบกขา 3. สัญญาขันธ์คือความจำได้หมายรู้ 4. สังขารขันธ์คือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตได้แก่เวทนาและสัญญาปรุงแต่งจิต 4. สังขารขันธ์คือสิ่งที่ปรุงแต่งจิตได้แก่เวทนาและสัญญาปรุงแต่งจิตเป็นต้น 5. วิญญาณขันธ์คืออารมณ์ที่เกิดกับจิตอุปาทานขันธ์ 5ท่านกล่าวว่าเป็นภาระถามว่าขันธ์ 5เป็นภาระอย่างไรตอบว่าเป็นภาระที่จะต้องบริหารจัดการเป็นนิดจริงอยู่ขันธ์ 5เหล่านั้นรูปที่เป็นทรัพย์สินเงินทองของมีค่าก็ต้องบริหารจัดการร่างกายก็ต้องบริหารด้วยการให้ยืนให้เดินให้นั่งให้นอนให้อาบน้ำแต่งตัวให้เคี้ยวให้กินเป็นต้นจึงชื่อว่าเป็นภาระของหนักเพราะฉะนั้นท่านจึงเรียกว่าภาระเพราะอัดว่าเป็นภาระจะต้องบริหารจัดการเป็นนิดมิใช่แต่ร่างกายที่ต้องบริหารอยู่เป็นนิดแม้แต่เวทนาคือความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นสุขหรือไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์เป็นอุเบกขาก็ต้องบริหารเพราะถ้าไม่รู้จักบริหารเวทนาก็จะเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขสัญญาความจำได้ถ้าไม่บริหารก็มักหลงลืมต้องบริหารด้วยการนึกบ่อยๆสังขารและวิญญาณความรู้สึกอารมณ์ก็ต้องบริหารวิญญาณคืออารมณ์ที่เกิดกับจิตสังขารเป็นตัวปรุงแต่งให้จิตนึกก็ต้องบริหารว่านึกอะไรทำให้จิตเศร้าหมองนึกอะไรทำให้จิตผ่องใสสมด้วยพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในสังยุตตนิกายสักขาทวักว่านะสัพพโตมโนวินาระเยมโนเป็นอาทิแปลความว่าบุคคลไม่ควรห้ามใจแต่อารมณ์ทั้งปวงซึ่งเป็นเหตุให้ใจมาถึงความสำราญบาปย่อมเกิดขึ้นแต่อารมณ์ใดๆบุคคลพึงห้ามใจจากอารมณ์นั้นๆจริงอยู่บุคคลส่วนมากมักบริหารร่างกายแต่ไม่รู้จะ บริหารจิตใจได้อย่างไรเวทนาคือความรู้สึกว่าเป็นทุกข์เป็นสุขหรือไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอุเบกขาสัญญาความจำได้สังขารและวิญญาณความรู้สึกอารมณ์ขันธ์สี่นี้เกิดที่จิตบุคคลเมื่อจะบริหารขันธ์ทั้งสี่นี้ก็คือการบริหารจิตเบื้องต้นผู้บริหารจิตควรรู้ก่อนว่าอะไรทำให้จิตเศร้าหมองอะไรทำให้จิตผ่องใสวิตกความตรึกนึกคิดในใจที่ประกอบด้วยกามวิตกความตรึกในเรื่องความรักความใคร่พยาบาทวิตกความตรึกในเรื่องคิดปองร้ายผู้อื่นวิหิงสาวิตกความตรึกในเรื่องเบียดเบียนผู้อื่นเป็นเหตุทำให้จิตเศร้าหมองเมื่อบุคคลตรึกในวิตกทั้งสามนี้เนืองเนืองจิตย่อมเศร้าหมองเป็นทุกข์วิตกที่ตรงกันข้ามคือเนกขัมมะวิตกความตรึกนึกคิดในการออกจากความรักความใคร่อภยาบาทวิตกความตรึกนึกคิดในการไม่ปองร้ายผู้อื่นอวิหิงสาวิตกความตรึกในการไม่เบียดเบียนผู้อื่นเมื่อบุคคลตรึกในวิตกทั้งสามนี้จิตย่อมผ่องใสเมื่อบุคคลรู้เช่นนี้แล้วก็ควรบริหารจิตด้วยการตรึกในวิตกคือเนกขัมมวิตกความตรึกนึกคิดในการออกจากความรักความใคร่อภยาบาทวิตกความตรึกในการไม่ปองร้ายผู้อื่นอวิหิงสาวิตกความตรึกในการไม่เบียดเบียนผู้อื่นแต่การจะห้ามจิตที่คุ้นเคยมานานกับกามวิตกการตรึกในเรื่องความรักความใคร่พยาบาทวิตกความตรึกในเรื่องคิดปองร้ายผู้อื่นวิหิงสาวิตกความตรึกในเรื่องเบียดเบียนผู้อื่นเป็นเรื่องที่ต้องฝึกจิตตนด้วยการปิดกั้นจิตด้วยการฝึกทำสมาธิทำจิตให้เป็นสมาธิก่อนแล้วใช้ปัญญาพิจารณาถึงโทษของกามวิตกเป็นต้นให้มากๆและพิจารณาถึงอานิสงส์ของเนกขัมมวิตกเป็นต้นใช้เวลานานวันจิตก็จะค่อยๆพรากจากกามวิตกเป็นต้นได้ดุจคนเลี้ยงโคต้องการจะฝึกลูกโคที่ดื่มกินน้ำนมแม่โคจนเติบโตแล้วเขา

ไปฝึกใช้งานได้สติเป็นเหมือนเชือกอารมณ์ขององค์ภาวนาเป็นเหมือนกับหลักที่ตอกไว้ความคุ้นเคยของลูกโคกับแม่โคเป็นเหมือนกามวิตกเป็นต้นคำว่าผู้แบกภาระหมายถึงผู้ที่รับผิดชอบรับหน้าที่หรือรับภารกิจบางอย่างไว้และต้องคอยดูแลจัดการสิ่งนั้นให้ดำเนินไปจนถึงความสำเร็จประโยชน์ตามที่ปรารถนาหรือจนกว่าจะสำเร็จภารกิจคำว่าภาระแปลว่าสิ่งที่ต้องรับผิดชอบหน้าที่หรือของหนักที่ต้องแบกหามทั้งในทางกายและทางใจดังนั้นผู้แบกภาระจึงหมายถึงผู้รับผิดชอบงานหรือหน้าที่ต่างๆผู้ที่ต้องดูแลครอบครัวองค์กรหรือส่วนรวมผู้ที่ต้องรับผลจากการกระทำของตนเองเช่นหัวหน้าครอบครัวที่หาเลี้ยงสมาชิกในบ้านเป็นผู้แบกภาระของครอบครัวผู้บริหารที่ต้องดูแลองค์กรเป็นผู้แบกภาระขององค์กรผู้ที่รับหน้าที่ดูแลผู้ป่วยเป็นผู้แบกภาระในการดูแลรักษาในทางพระพุทธศาสนาคำว่าผู้แบกภาระหมายถึงบุคคลผู้ยึดถือขันธ์ห้าว่าเป็นตัวตนจึงต้องแบกรับภาระแห่งชีวิตได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าขันธ์ห้าเป็นภาระและบุคคลผู้แบกภาระหมายความว่าขันธ์ห้าเป็นสิ่งที่ต้องคอยดูแลและรับผลจากความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอส่วนบุคคลที่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าเหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นผู้แบกภาระหมายถึงผู้ที่รับผิดชอบหรือรับเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้และในทางธรรมะหมายถึงผู้ที่ยังยึดมั่นขันธ์ห้าจึงต้องแบกรับภาระแห่งชีวิตและทุกข์ทางปวงการถือภาระเป็นไฉนตัณหานี้ใดนำให้เกิดในภพใหม่ประกอบด้วยความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลิดเพลินปีปกติเพลิดเพลินยิ่งในภพหรือในอารมณ์นั้นๆได้แก่กามตัณหาความอยากในความรักความใคร่ความชอบใจภาวะตัณหาความอยากได้อยากเป็นวิภาวะตัณหาความไม่อยากได้ไม่อยากเป็นหมายถึงเขาให้เป็นในสิ่งที่เราไม่อยากเป็นอวิชชาความไม่รู้เป็นรากของตัณหานั้นภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าการถือภาระการถือภาระหรือการแบกภาระชีวิตไว้ตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งไม่ได้หมายถึงการแบกของหนักทางกายแต่หมายถึงการแบกทุกข์ทางใจที่เกิดจากตัณหาและอวิชชาถือภาระเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนคนแบกของหนักไว้บนบ่ายิ่งแบกนานก็ยิ่งเหนื่อยในทางธรรมะภาระคือขันธ์ห้าอันเป็นที่เกิดแห่งกองทุกข์ส่วนการถือภาระคือการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้าด้วยตัณหาทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิดและเป็นทุกข์อยู่ตลอดไปตัณหาคือตัวการที่ทำให้ถือภาระตัณหาแปลว่าความทยานอยากหรือความอยากไม่รู้จบเป็นสิ่งที่นำไปเกิดในภพใหม่คือภา

ให้เกิดอีกเพราะใจยังมีความอยากความต้องการอยู่ตัณหามี3ประการคือกามตัณหาคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและอารมณ์ที่น่าพอใจเช่นอยากมีเงินมากขึ้นอยากได้ของที่ชอบใจอยากให้มีคนชมอยากมียศมีตำแหน่งเมื่อได้แล้วก็อยากมากขึ้นไปอีกไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนคนเสพยาเสพติดยิ่งเสพก็ยิ่งติด 2. ภวะตัณหาคือความอยากได้อยากเป็นเช่นอยากเป็นคนสำคัญอยากเป็นเศรษฐีอยากเป็นผู้มีอำนาจเมื่อยังไม่ได้ก็ทุกข์เพราะดิ้นรนเมื่อได้แล้วก็เป็นทุกข์เพราะกลัวสูญเสีย 3. วิภวะตัณหาคือความไม่อยากเป็นต้องเป็นในสิ่งที่ตนไม่อยากเป็นหรือไม่อยากในสิ่งที่เขาให้เป็นเช่นไม่อยากเป็นในตำแหน่งที่เขาให้เป็นหรือไม่อยากแก่ไม่อยากป่วยเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงใจก็ต่อต้านขัดเคืองและเป็นทุกข์อวิชชาคือความไม่รู้เป็นรากเหง้าของตัณหาอวิชชาความไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่รู้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเมื่อยึดมั่นสังขารเป็นทุกข์ธรรมทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเพราะไม่รู้จึงเกิดความอยากเปรียบเหมือนบุคคลเห็นเสื้อผ้าที่มีสีสวยก็อยากได้เด็กเห็นฟองสบู่สวยงามจึงอยากได้แต่ไม่รู้ว่าฟองสบู่แตกง่ายพอแตกก็เสียใจเช่นเดียวกับคนเราที่ยึดติดในทรัพย์สินชื่อเสียงหรือร่างกายเพราะไม่เห็นความไม่เที่ยงของสิ่งเหล่านั้นดังนั้นการถือภาระในพระสูตรนี้หมายถึงการที่จิตใจถูกครอบงำด้วยความอยากทั้งหลายเพราะไม่รู้ความจริงของชีวิตจึงเข้าไปยึดติดถือมั่นสิ่งต่างๆว่าเป็นของเราเป็นตัวเราแล้วต้องแบกความทุกข์ความกังวลความผิดหวังและการเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเมื่อใดเห็นตามความเป็นจริงลดความอยากและความยึดมั่นลงได้เมื่อนั้นภาระก็เบาลงและในที่สุดย่อมวางภาระได้โดยสิ้นเชิงคือบรรลุพระนิพพานการวางภาระหมายถึงความที่ตัณหานั้นดับไปด้วยสำรอกโดยไม่เหลือความสละความสละคืนความพ้นความไม่อาลัยนี้เรียกว่าการวางภาระจริงอยู่ตัณหามาถึงพระนิพพานนั้นแล้วย่อมคลายความยินดีย่อมดับย่อมละอาจย่อมสละคืนย่อมหลุดพ้นโดยไม่มีส่วนเหลือก็ในพระนิพพานนี้ไม่มีอาลัยคือกามความรักใครหรืออาลัยคือทิฏฐิความเห็นผิดฉะนั้นพระนิพพานจึงได้ชื่อว่าถอนตัณหานั้นพร้อมทั้งรากด้วยอรหัตตมรรคผู้ออกจากตัณหาจึงเรียกว่าผู้ปรินิพพานแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไวยากรณ์ภาษิตนี้จบลงแล้วจึงได้ตรัสพระคาถาพันต่อไปอีกในภายหลังว่าขันธ์5ชื่อว่าภาระและผู้แบกภาระคือบุคคลการถือภาระเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ในโลกการวางภาระเสียได้เป็นสุขบุคคลวางภาระหนักเสียได้แล้วไม่ถือภาระอื่นถอนตัณหาพร้อมทั้งมูลรากแล้วเป็นผู้หายหิวดับรอบแล้วดังนี้อันหนึ่งผู้ปฏิบัติธรรม

ควรตามความเข้าใจว่าร่างกายเรายังดำรงอยู่ยังไม่ดับสิ้นจึงควรปล่อยวางแต่มิได้ปล่อยทิ้งหมายถึงร่างกายก็ดีทรัพย์สินเงินทองของใช้ก็ดีเราวางไว้โดยใช้การบริหารจัดการให้เป็นไปจนวางใจได้เราไม่ได้เอามาแบกไว้คือไม่ได้ไปยึดติดว่าเป็นเราเป็นของเราดุจทรัพย์สินของใช้ในบ้านเราไม่ได้เอามาแบกไว้เราวางไว้ให้เป็นที่ที่เหมาะสมที่ควรเมื่อจำเป็นก็ไปหยิบมาใช้ใช้แล้วก็ไปเก็บไว้ที่เดิมเมื่อไม่ยึดติดดุจไม่แบกไว้ก็ไม่หนักเมื่อจำเป็นก็นำมาใช้เพราะร่างกายยังอยู่จำเป็นต้องใช้บริหารร่างกายใช้สร้างกุศลต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดอายุสังขารอันหนึ่งในอัสสาทสูตรพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์ได้เกิดความปริวิตกเกี่ยวกับขันธ์ห้าความว่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายก่อนแต่ตรัสรู้เมื่อเรายังเป็นพระโพธิสัตว์ยังไม่ได้ตรัสรู้ได้มีความปริวิตกอย่างนี้ว่าอะไรหนอเป็นคุณของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรหนอเป็นโทษของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอะไรหนอเป็นเครื่องสลัดออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นได้ปริวิตกต่อไปว่าสุขโสมนัสอันใดอาศัยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดขึ้นนี้เป็นคุณของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณการกำจัดฉันทราคะความพอใจรักใคร่การละฉันทราคะในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเสียได้นี้เป็นเครื่องสลัดออกแห่งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณภิกษุทั้งหลายเรายังไม่รู้ยิ่งซึ่งคุณโดยความเป็นคุณโทษโดยความเป็นโทษและเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกแห่งอุปาทานขันธ์ห้าเหล่านี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้เพียงใดเราก็ยังไม่ปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้ซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เพียงนั้นเมื่อใดเรารู้ยิ่งซึ่งคุณโดยความเป็นคุณซึ่งโทษโดยความเป็นโทษซึ่งเครื่องสลัดออกโดยความเป็นเครื่องสลัดออกแห่งอุปาทานขันธ์ห้าเหล่านี้ตามความเป็นจริงอย่างนี้เมื่อนั้นเราจึงปฏิญาณว่าเป็นผู้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ก็แลญาณทัศนะได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราว่าวิมุตติของเราไม่กำเริบชาตินี้เป็นที่สุดบัดนี้พบใหม่ไม่มีบรรยายธรรมะเรื่องการแบกภาระถือภาระวางภาระในภาระสูตรสังยุตตนิกายขันธวาระวรรคพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังการบรรยายธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขะพละคิดสิ่งใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจง

0: สำเร็จแก่ท่านผู้ฟังทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร
1: สวัสดิการแห่งรัฐสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายืนยันตัวตนและใช้สิทธิ์แทนได้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผู้ที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเก่ารายใหม่หรือคนที่ระบบแจ้งให้ยืนยันตัวตน EKYC จะต้องยืนยันตัวตนทุกคนโดยสามารถยืนยันตัวตนได้2ช่องทางแอปเป๋าตังและทางหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยทางนี้สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคม2569ถึง12มกราคม2570สำหรับในกรณีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการที่ไม่สามารถไปยืนยันตัวตน EKYC ด้วยตนเองได้หากจะมอบอำนาจใช้สิทธิ์แทนต้องให้ผู้รับมอบอำนาจไปยืนยันตัวตนที่หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารข้างต้นเท่านั้นโดยเอกสารที่ต้องใช้หนังสือมอบอำนาจบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรบัตรประชาชนตัวจริงพร้อมสำเนาบัตรของผู้ที่รับมอบอำนาจสำเนาบัตรประจำตัวของคนพิการถ้ามีหรือใบรับรองแพทย์นายกรัฐมนตรีสั่งการเจ้าหน้าที่ของรัฐและธนาคารของรัฐทั้ง5ธนาคารอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมเร่งให้ความช่วยเหลืออย่าให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากระบบขอให้คำนึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนเป็นลำดับแรกเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่าปล่อยให้ประชาชนพึ่งตัวเองเพียงลำพังทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังเท่านั้นหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์021092345ในวันและเวลาราชการในขณะที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าเปิดเผยผลสำรวจเรื่องคนจนมีสิทธิ์ไหมครับสำรวจ 21-23 กรกฎาคมจากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือนรวมถึงผู้ที่ไม่มีรายได้กระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาและอาชีพทั่วประเทศรวม 1,850 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนเมื่อถามถึงเคยได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชนพบ 153.78 ระบุว่าเคยได้รับร้อยละ46ไม่เคยได้รับด้านการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี2569ร้อยละ 51.73 ระบุว่าได้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรองลงมาร้อยละ 24.65 ระบุว่าไม่ได้ลงทะเบียนและร้อยละ 23.62 ระบุว่าได้ลงทะเบียนและได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อสอบถามผู้ที่ได้ลงทะเบียนแต่ไม่ได้สิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกี่ยวกับความรู้สึกที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้อยละ 43.26 ระบุว่าไม่โกรธเลยรองลงมาร้อยละ 21ระบุว่าโกรธมากท้ายที่สุดเมื่อสอบถามผู้ที่ได้ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกี่ยวกับการตัดสินใจต่อรัฐบาลภายหลังได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้อยละ 36.6 ระบุว่ายังไม่แน่ใจว่าจะตัดสินอย่างไร
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
6: ่
8: ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริง
9: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลม Via Start

เริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้งเสียงพี

0: ช่วงคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB4167-69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: ทั้งที่เพื่อรถทั้งร้อยเพื่อคุณ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
5: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุง MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะมาต้อนรับเข้าสู่ช่วงความสุขรายการเพลงเพราะๆนะคะ 95.75 เลดี้ซนกับดิเจรสาระเจริญสุขนะคะนั่งทำรายการหน้าที่ประจำอสมทพัทลุงนะคะในช่วงเช้าวันเสาร์อาทิตย์นะคะสำหรับวันอาทิตย์วันนี้นะคะ26 กรกฎาคม 2569เริ่มตั้งแต่8:30 น.นะคะจนถึง11:00 น.ค่ะส่งเพลงด้วยกันนะคะกับเพลงนวลปลางนางมองนะคะเมื่อกับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คือเพลงนี้พรชมพิษนะคะมอบพิเศษด้วยนะคะสำหรับ FC เมื่อวานนี้นะคะอยากฟังเพลงของคุณชลินธนาคอนนะคะเป็นเพลงสไตล์สุนทราภรณ์นะคะน้องสายจัดให้2เพลงนะคะไปต่อเพลงนี้สายแรกนะคะเมื่อสักครู่นี้ขอบคุณนะคะสำหรับ FC ที่เขาชัยสนด้วยนะคะโทรมาสายแรกทางอสมท074615691ทักทายอย่าง FC ที่ดูรายการทาง Facebook Live นะคะแล้วก็ FC ที่ฟังรายการ

FC ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่นึงกับเพลงเด็ดดอกรักนะคะแล้วก็ทักทายไปยัง FC ด้วยนะคะสายแรก Facebook Live นะคะขอบคุณไปยังพี่อิ๋วด้วยจากภูเก็ตนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็พี่นันตลาดสดพัทลุงขอบคุณคุณสมพงษ์ช่วยช่วยด้วยนะคะสนุกกับงานขอบคุณพี่วรรณยาจิตโนนด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณ FC นะคะอเมริกากัญจนามีสิริชูทางใจชูทางใจของคุณกัญจนามีสิรินิสาไม่มีซีดีนะคะขออภัยด้วยลาชูเดี๋ยวของพี่ตั้มฉลามเทพชัยเดี๋ยวสาดูให้นะคะขอบคุณมากมากนะคะ95เลดี้โซนอสมทพัทลุงนะคะขอบคุณมากมากนะคะต่อด้วยเพลงนี้คุณลินจงบุญคารินมาฝากนะคะกับเพลงนี้ชื่อเพลงกังหันสวัสดิ์

ที่กรุงเทพแล้วขอทักทายนะคะเบียง FC ด้วยนะคะขอบคุณไปยังพี่มโนนจันสุขศรีด้วยสุจิจ้าสักเพลงนะคะแสนแสบได้ค่ะแล้วก็พี่วรรณยาจิตนนท์สวัสดีค่ะทักทายมานะคะเมื่อสักครู่นี้จากเขาชัยสนแล้วก็ขอบคุณ FC ด้วยนะคะร้านเสริมสวยที่ไปทำอยู่เป็นประจำนะคะพอเขาเข้ามาดูเนี่ยต้องหันมาดูการแต่งกายของตัวเองทุกครั้งเลยนะคะเพราะว่าเคยมีนะคะใส่เสื้อสลับด้านนอกออกด้านในด้านในออกด้านนอกแล้วก็เมื่อวานก็ใส่กางเกงผิดด้านดึกนะเอาข้างหน้ามาอยู่ข้างหลังข้างหลังมาอยู่ข้างหน้าโอ้ยขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณ FC ด้วยนะคะทุกๆสายเดี๋ยวเพลงต่อไปนี้ยกเป็นชั่วโมงต่อไปนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งข่าวต้นชั่วโมงก็จะมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้องสุรศักดิ์โคมินนะคะสวัสดีค่ะพี่ดีเจสาขอเพลงรักเกินร้อยของไก่พนิพาได้ค่ะขอยกเป็นชั่วโมงต่อไปนะคะ95775 Lady Zone อสมทพัทลุงค่ะลำบบมันค่อนข้างที่จะช้านิดนึงนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกท่านด้วยติดตามฟังรายการ95 775 Lady Zone อสมท.พัทลุงนะคะ

0: 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุราวันจบลงด้วยดีนักเรียนชาวอิตาลีพร้อมผู้ดูแลเข้าพบผู้เสียหายพร้อมกล่าวขอโทษเหตุโต้เถียงกันบนรถไฟฟ้า BTS ที่กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ได้ยุติลงแล้วหลังกลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีและผู้ดูแลเดินทางเข้าพบผู้เสียหายที่สน.สำเร็จเพื่อกล่าวขอโทษและปรับความเข้าใจพร้อมยอมรับการกระทำไม่เหมาะสมในขณะที่ตำรวจดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายด้านผู้เสียหายและครอบครัวให้อภัยพร้อมขอให้สังคมยุติการคุกคามคณะนักเรียนซึ่งยังมีกำหนดศึกษาดูงานในประเทศไทยต่อโดยช่วงค่ำที่ผ่านมาที่สถานีตำรวจนครบาลสำเรนางสาวสุกัสผู้เสียหายจากเหตุการณ์โต้เถียงกับกลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีบนรถไฟฟ้า BTS ซึ่งมีคลิปเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเยาวชนชาวอิตาลีทั้ง5คนและผู้ดูแล1คนรวมเป็น6คนในข้อหาที่เกี่ยวข้องต่อมาพนักงานสอบสวนได้เชิญผู้ถูกกล่าวหาทั้ง6คนพร้อมกับผู้ดูแล1คนและล่ามแปลภาษาเดินทางเข้าพบผู้เสียหายเพื่อเจรจาปรับความเข้าใจเมื่อเวลาประมาณ 22:30 น.โดยใช้เวลาพูดคุยนานกว่า1ชั่วโมงระหว่างการเจรจากลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีและผู้ดูแลได้แสดงความเสียใจพร้อมกับกล่าวขอโทษผู้เสียหายอย่างจริงใจและยอมรับว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมก่อนทั้งที่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงยุติข้อพิพาทไม่ติดใจดำเนินคดีต่อกันพร้อมยินยอมลบภาพและคลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ในโทรศัพท์มือถือและเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้านนางสาวสุกัสผู้เสียหายกล่าวว่ารับรู้ถึงความจริงใจและความสำนึกผิดของอีกฝ่ายจึงเห็นว่าผู้ที่ยอมรับความผิดและกล่าวขอโทษควรได้รับโอกาสโดยย้ำว่าการเข้าแจ้งความมีเป้าหมายเพื่อปกป้องสิทธิ์และศักดิ์ศรีของตนเองรวมทั้งสะท้อนให้ผู้ที่มาเยือนประเทศไทยตระหนักถึงการเคารพสิทธิ์วัฒนธรรมและมารยาทของสังคมไทยก่อนขอให้เรื่องทั้งหมดจบลงเพียงเท่านี้รัฐบาลย้ำกยศ.ดูแลผู้กู้ยืมใกล้ชิดแนะปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.เดินหน้าดูแลผู้ที่กู้ยืมเงินอย่างต่อเนื่องทั้งในมิติการเปิดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาและการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้โดยมุ่งหวังให้ผู้กู้ยืมได้เรียนจนสำเร็จตามหลักสูตรพร้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการชำระหนี้คืนเพื่อให้เงินกองทุนหมุนเวียนไปช่วยนักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปทั้งนี้กยศ.ได้เปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมที่ยังมีภาระหนี้ค้างชำระสามารถเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ได้ตนเองผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระการผ่อนชำระหนี้และวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีโดยสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือแอปเป๋าตังจากนั้นอัปเดตข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันตรวจสอบยอดหนี้และยอดผ่อนชำระในแต่ละงวดซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่เว็บไซต์ระบบจะทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำเตือนผู้ที่กู้ยืมว่าหากมีบุคคลใดติดต่อให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระต้องตรวจสอบให้รอบคอบว่าผู้ติดต่อคนนั้นเป็นผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.หรือไม่เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากมิจฉาชีพและต้องไม่โอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลโดยเด็ดขาดรวมถึงต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านหรือ OTP ให้แก่บุคคลอื่นเนื่องจากกยศ.และผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากกยศ.จะไม่มีนโยบายขอข้อมูลดังกล่าวผ่านทางโทรศัพท์สื่อสังคมออนไลน์สำหรับช่องทางการชำระหนี้ที่ถูกต้องและปลอดภัยคือโมบายแบงกิ้งผ่านแอปพลิเคชันได้ทุกธนาคารหรือชำระหนี้ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสโดยแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนและจำนวนเงินที่ต้องชำระแต่หากไม่มั่นใจสามารถสอบถามข้อมูลผ่านไลน์บัญชีทางการของกยศ.ได
4: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB417/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
3: M-COT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
4: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานทีไรน้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย065-254-5935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
5: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ M-COT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

0: าเรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: อย่าคิดสั้นรับจ้างเปิดบัญชีเตือนประชาชนต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อป้องกันตัวเองจากการเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเป็นการตัดวงจรการหลอกลวงผู้อื่นไม่รับจ้างเปิดบัญชีหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะกลับมาต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะ 95.75 Lady Zone นะคะหยิบบทเพลงนี้นะคะมาฝากกันมอบพิเศษด้วยนะคะสำหรับท่านที่ชื่นชอบนะคะแนวเพลงคุณชลินันตนาคอนเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะ FC นะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะบอกว่าอยากฟังเพลงแสนแสบนะคะสักหนึ่งเพลงนะคะขอบคุณไปยัง FC ด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะขอบคุณไปยังพี่มนูนจันทร์สุขศรีด้วยนะคะแล้วก็น้องสุรศักดิ์โคมินนะคะเดี๋ยวฟังเพลงรักเกินร้อยของคุณไก่นะคะแค่ลำโขงของคุณกาญจนามาสิริเนี่ยสามีแค่ลำโขงของคุณอรวีสัจจานนท์นะคะวันนี้ต้องขอไปจริงๆค่ะเวลาเซิร์ชหาเพลงแล้วก็ระบบมันก็แฮงไปเลยนะคะก็พยายามที่จะเปิดเพลงที่มีซีดีนะคะฉันจะฟันถึงเธออันนี้ก็เดี๋ยวต้องเซิร์ชดูนะคะก็เดี๋ยวกลัวจะมีปัญหาเหมือนกันขอบคุณอาจารย์อุตสาด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็เพื่อนเข้ามาแล้วนะคะคุณกิติพลวุฒิวงศ์นะคะขอบคุณมากๆนะคะฟังเพลงอะไรก็บอกได้เลยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้คุณป้าละไมธีรโนจน์นะคะก็พูดถึงความเป็นผู้สูงอายุนะว่า

ด้วยนะคะคุณป้าละไมธีระโนดนะคะก็เลยก็อยากฟังเพลงนี้นะคะก็เลยชื่อเพลงรีวายชีวิตนะคะซึ่งก็มี FC นะคะส่งมานะคะบอกว่าความมั่นคงแน่วแน่ระหว่างผู้หญิงผู้ชายเนี่ยต่างกันเนาะผู้หญิงค่ะอายุ18ปีเนี่ยเธอจะชอบผู้ชายที่หล่อเหลา25ปีชอบผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่30ปีนะคะชอบผู้ชายที่ประสบความสำเร็จ40ปีชอบผู้ชายที่มั่นคง50ปีก็จะมีความซื่อสัตย์60ปีนะคะผู้หญิงเนี่ยชอบผู้ชายที่มีประโยชน์นะคะแต่สำหรับผู้ชายมั่นคงเสมอ18ปีชอบสาวสวยน่ารัก25ปีชอบสาวสวยน่ารัก30ปีชอบสาวสวยน่ารัก40ปีชอบสาวสวยน่ารัก60ปีก็ยังชอบคนสวยน่ารัก70ปีก็ยังชอบคนสวยน่ารักโอ้ยน่ารักจริงๆใช่นะจริงๆนะคะจริงๆด้วยนะคะผู้ชายนี่มั่นคงมากโอเคขอบคุณนะคะเพลงสนุกๆนะคะมอบพิเศษคุณป้าละไมด้วยนะคะจริงๆแล้วการหลง

0: ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเซด้วยนะคะแล้วก็9นาที22นาทีสาต้องฝากสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการด้วยนะคะในชั่วโมงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็น SCG Home นะคะตรงข้ามกับเยื้องๆกับโลตัสพัทลุงนะคะที่นี่มีกระเบื้องทุกชนิดนะคะทั้งกระเบื้องที่สินค้าท่านได้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะแล้วเราก็ยังมีมุมห้องตัวอย่างนะคะท่านไปดูนะคะการติดกระเบื้องนะคะไม่ว่าจะเป็นมุมห้องน้ำที่จะออกแบบโซนห้องน้ำท่านนะคะรวบรวมได้เลยนะคะว่ามีงบประมาณอยู่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ให้เราจัดสรรวัสดุที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็ท่านชื่นชอบที่สุดนะคะเอาแปลนบ้านมานะคะทางซีโฮมนะคะก็จะได้แก่แปลนบ้านนะคะเพื่อคำนวณค่าวัสดุก่อสร้างนะคะวัสดุงานช่างที่นี่ก็พร้อมนะคะขอบคุณไปยังชิวเงินวัสดุก่อสร้างในเลย SCG จิเมเทโอมาร์กด้วยนะคะขอบคุณไปยังบ้านขนมลุงค่ะพี่นันพี่สันสนีเค้กเบเกอรี่นะคะขนมเบเกอรี่อร่อยมากๆสดจากเตาทุกวันนะคะแล้วก็ไม่หวานเกินไปนะคะมีเค้กมีไดฟูกุนะคะหลายรสชาติด้วยกันนะคะพับหลายรสชาติด้วยกันนะคะเราพัฒนาสูตรขนมอยู่ตลอดนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกท่านนะคะที่จะแวะมาบ้านขนมลุงแล้วก็ได้ขนมอร่อยเป็นของฝากจากพัทลุงกันได้ปั๊มปตท.ก็มีจำหน่ายเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นที่แม่ขลีนะคะที่เขาชัยสนนะคะที่นาทอมก็มีร้านบ้านขนมลุงอยู่นะคะแวะซื้อแวะเติมน้ำมันซื้อขนมเป็นของฝากกันได้นะคะขอบคุณไปยังโรงเรียนเลวีดีพัทลุงในเครือนุบาลเลวีดีพัทลุงเลวีดีอาเซียนด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณไปยังการเภสัชด้วยทั้ง11สาขานะคะจะป่วยไม่สบายนึกถึงการเภสัชแล้วก็เวชสำอางอุปกรณ์นะคะการดูแลผู้สูงอายุนะคะดูแลเด็กอ่อนนมผงทุกชนิดมีพร้อมนะคะเวชสำอางนี่พร้อมมากๆเลยนะคะ11สาขาด้วยกันนะคะสาขาที่ป่าพยอมขยายใหญ่โตมากๆนะคะตอนนี้นะมีของครบเลยนะคะมีเวชสำอางด้วยสำหรับน้องๆ นะคะสาวๆนะคะนักศึกษามหาลัยทักษิณนะคะก็สามารถที่จะไปซื้อ เวชสำอางกันได้เลยนะคะขอบคุณไปยังโรงสาขาควนขนุนนะคะสาขาแม่ขลีสาขารัตการที่หาดใหญ่นะคะสาขาท่าศาลาสาขาหน้าโรงพยาบาลสตูลสาขาถนนบายพาสพัทลุงสาขาถนนรามเมศพัทลุงสาขาอำเภอเขาชัยสนสาขาที่บางแก้วแล้วก็สาขาที่อำเภอสะเดาจะเป็นสาขาด้วยกันนะคะฝากขอบคุณนะคะไปยังอู่พัฒนาการช่างถนนกาญจนาพิเศษด้วยนะคะบริการซ่อมรถยนต์ได้ดังใจแล้วก็บริษัทสตาร์ฮับเอนจิเนียริ่งด้วยนะคะ
1: ซีโฮอาณาจักรวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ทปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอตโต้กระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลาย C Home ส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพ C Home ในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074 606 456-8ซีโฮคือคำตอบที่ดีที่สุด
2: จำหน่ายวิตามินอาหารเสริมสินค้าเพื่อสุขภาพเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณเวชสำอางเครื่องสำอางนมผงนมทางการแพทย์ผ้าอ้อมมีโปรโมชั่นในราคาปลีกและส่งให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ยาโดยเภสัชกรตลอดเวลาทำการเจ็บป่วยไม่สบายมาที่ร้านยาการเภสัชปลอดภัยอบอุ่นมั่นใจได้ในคุณภาพมี7สาขาสาขาป่าพยอมสาขาควนขนุนสาขาแม่ขลีสาขารัฐการตลาดสดหาดใหญ่สาขาท่าศาลาสาขาหน้าโรงพยาบาลสตูลและสาขาใหม่บายพาสเมืองพัทลุงร้านยาการเภสัชสาขาบายพาสเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 น.ถึง 21:30 น.การเภสัชสุขภาพที่ดีต้องมาก่อน
3: เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกรักวันนี้นำบุตรหลานของคุณสมัครเรียนกับกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงนี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแก้วตาดวงใจของคุณเพราะโรงเรียนมีคุณครูผู้สอนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมากด้วยประสบการณ์ทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันทันสมัยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาให้แก่บุตรหลานของท่านเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับอนุ

0: ระทรวงศึกษาธิการ
1: ขนมเบเกอรี่ของฝากจากพัทลุงบ้านขนมลุงขนมอร่อยอร่อยสดจากเตาทุกวันไม่ใส่สารกันบูดถูกหลักอนามัยด้วยมาตรฐานของร้านบ้านขนมลุงและการพัฒนาสูตรขนมใหม่ๆเป็นของฝากจากพัทลุงเทศกาลของขวัญในโอกาสต่างๆ
2: บ้านขนมลุงเค้กไดฟูกุพับหลายรสชาติขนมเบเกอรี่มากมายกาแฟสดรสชาติเข้มข้นไอศกรีมบัคพักผ่อนช่วงการเดินทางในบรรยากาศสบายๆที่จุดจำหน่ายของฝากจากพัทลุงตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงมองหาป้ายบ้านขนมลุง www.banlung.com สั่งเลยเราส่งความอร่อยให้ท่านถึงบ้านจากบ้านขนมลุง
3: ขอบคุณมากๆนะคะอย่างพี่อนันต์วิสันสนีด้วยนะคะบ้านขนมลุงปั๊มปตท.มีจำหน่ายนะคะไปต่อที่เกาะ4เกาะ5

นะคะอยู่บทเพลงนี้อัลบั้มรักเกินร้อยนะคะมาฝากกันไปต่อเพลงสตริงเก่านะคะซึ่งตอนที่3มาจัดรายการวิทยุใหม่ๆเนี่ยนะคะก็จะจัดเพลงนี้ตั้งแต่จะจัดช่วง 8:00 นถึง 10:00 นนะแล้วก็ 10:00 นถึง 11:00 น 12:00 นเนี่ยก็จะมีดีเจจากนครศรีธรรมราชมาจัดแล้วก็เพลงนี้ตั้งแต่4ชั่วโมงเลยนะคะทำให้สาต้องเปลี่ยนรายการมาจัดเพลงลูกกรุง

0: ค่ะเพลงนี้เสียงร้องของคุณพลพลขอบคุณนะคะไปยังพี่วรรณยาเจตนนท์ด้วยนะคะสตริง2เพลงด้วยการรักเกินร้อยนะคะแล้วก็ชั่วฟ้าดินสลายนะคะเดี๋ยวจะได้กลับมาแนวลูกกรุงนะคะฝากขอบคุณด้วยนะคะไปยังผู้ให้การสนับสนุนรายการด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอู่พัฒนาการช่างนะคะถนนกาญจนาภิเษกนะคะที่นี่บริการซ่อมรถยนต์นะคะซึ่งช่างด่วนเนี่ยก็มีชื่อเสียงนานกว่า20ปีนะคะช่างเขาเยอะมากนะคะแล้วก็งานคุณภาพเสร็จเร็วทันใจนะคะในเครือประกันแล้วก็นอกเครือในราคาที่เป็นมิตรภาพค่ะ
1: อู่พัฒนาการช่างบริการซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อปะผุพ่นสีซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนเครื่องยนต์ซ่อมช่วงล่างมีห้องอบสีที่ได้มาตรฐานรับซ่อมรถยนต์ประกันภัยทุกบริษัทในเครือและนอกเครือโดยช่างด่วนและมีช่างทำงานกว่า10คนชำนาญการเรื่องซ่อมรถยนต์นานกว่า20ปีอู่พัฒนาการช่างเลขที่150ถนนกาญจนาภิเษกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงโทร0746106 26หรือโทร0817980

0: 1958บริการดีบริการเร็วเรื่องซ่อมรถยนต์วางใจเราอู่พัฒนาการช่าง
1: นะคะมากันได้เลยนะคะจองคิวกันนะคะสำหรับการงานซ่อมที่ได้มาตรฐานอู่พัฒนาการช่างซ่อมรถยนต์นะคะได้ดั่งใจจริงๆค่ะฝากขอบคุณด้วยนะคะขออนุญาตที่จะเปิดเพลงเสียงร้องคุณอรุณสัจจานนท์นะคะเนื่องจากว่าอย่าให้น้องสาต้องเซิร์ชหาข้อมูลเลยนะคะเพราะว่าระบบมันจะแฮงอยู่บ่อยมากไปต่อเพลงนี้นะคะขออนุญาตนะคะจากคุณกาญจนามาสลีมาฟังเสียงร้องคุณอรุณสัจจานนท์อัลบั้มขวัญเมืองขอบคุณพี่ดีเจธงชัยปิ่นกุลด้วยนะคะ

ได้อยู่บทเพลงสนุกๆ นะคะมาฝากกันสวัสดียามเช้าครับคุณรสาที่ละโนดอากาศดีมากขอฟังเพลงกระซิบสวัสดิ์เสียงร้องของคุณแจ้นันทพลแก้วการนะคะได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งอากาศดีมากนะคะขอฟังเพลงกระซิบสวัสดิ์ได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งอาจารย์จักรพันธ์จันทวีนะคะจากละโนดนะคะขอบคุณด้วย 9:41 นาทีนะคะขออนุญาตที่จะไปเพลงสนุกๆอีกสักเพลงนึงนะคะพอมาเพลงสนุกๆแล้วนะคะขอบคุณไปยังพี่วิรัตด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็พี่สุรศักดิ์สุพรรณพงศ์สวัสดีครับจากหาดใหญ่นะคะแล้วก็พี่วิไลพรมาจาก

3 2เพลงด้วยกันนะคะแคร์น้ำโขงนะคะแล้วก็เพลงนี้นะคะฮักบอกใครนะคะเสียงร้องของคุณหยาดนภาลัยนะคะไปต่อนะคะขอบคุณพี่ชุยด้วยฉันจะฝันถึงเธอเพลงนี้นะคะสายหยิบเสียงร้องคุณรัตนาจง

ณมากๆนะคะสำหรับพี่ช่วยด้วยนะคะกับเพลงนี้เพราะมากๆนะคะฉันจะฝันถึงเธอ9:47 นะคะขอบคุณพี่แก่ด้วยนะคะบอกว่าวันนี้อยากฟัง2เพลงนะคะกว่าเราจะรักกันได้นะคะเสียงร้องคุณอรุณสัจจนนท์นะคะแล้วก็ที่รักเสียงร้องคุณกุ้งนะคะเมื่อสักครู่นี้สะดูของแกรมมี่นะคะซีดีเนี่ยก็จะเป็นเสียงร้องของคุณพนดาเลืองวุฒินะคะขอหยิบคุณพนดาเลืองวุฒิมาฝากนะคะแล้วก็เดี๋ยวที่รักนะคะแล้วก็คุณแจ้นะเป็นแก้วการนะ

สำหรับพี่แกด้วยนะคะเดี๋ยวเพลงละคำนะคะเสียงร้องของคุณกุ้งนะคะบอกว่าพี่ระดานะคะบอกว่าเพลงละคำค่ะน้องสาได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะน้องสาจอนให้แล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับ FC ด้วยนะคะที่ฝากบทเพลงกันเข้ามาเดี๋ยวที่รักเสียงร้องคุณกุ้งด้วยนะคะจะไปต่อเพลงนี้ก่อนนะคะขอบคุณไปยังอาจารย์จักรพันธ์ชันทวีด้วยนะคะสไตล์สุนทราภรณ์แต่ว่าเป็นเสียงร้องของพี่เจ้นันทพลแก้วการนะคะขอบคุณค่ะวันนี้บอกว่าอากาศที่ระโนดเนี่ยดีมากๆนะคะพัทลุงก็อากาศดีค่ะช่วงนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะจะมีลมเย็นมาเย็นประมาณ1เดือนนะคะเดี๋ยวกลับมาร้อนใหม่ค่ะดูพยากรณ์อากาศแล้วนะมีฝนบ้างมีลมเย็นๆบ้างขอบคุณค่ะมาพิเศษนะคะสำหรับ

ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับอาจารย์จักรพันธ์ชันทวีด้วยนะคะขอบคุณที่บอกว่าชอบรายการนี้มากๆเลยนะคะเดี๋ยวสาขอต่อเพลงนี้เลยนะคะขอบคุณสำหรับพี่ระดาวันด้วยนะคะพี่ระดานะคะบอกว่าอยากฟังเพลงนี้ค่ะชื่อเพลงเพลงละกันนะคะมอบพิเศษด้วยนะคะสำหรับ FC

เพลงเพลงละกรรมนะคะขอบคุณมากๆนะคะพยังพี่ระดาด้วยนะคะเพราะมากนะคะเดี๋ยวเวลาไม่พอนะคะที่จะเปิดเพลงนะคะเดี๋ยวคำรักคืนคำรักนะคะที่ฝากมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะเดี๋ยวสาจะเปิดให้นะคะเสียงร้องพี่เล็กคณิอินทรเทพเพลงอัลบั้มเก่าๆนะคะเดี๋ยวพี่ละเอียดที่ควรขนุนฝากมาเมื่อวานนี้พี่วรรณยาจิตนนท์นะคะคำคนของคุณกุ้งกิจกรเทียนสงนะคะแล้วก็พี่น้อยฝากเพลงนัดพบมาด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณไปยังคุณสุวัชชัยเอ็มคอร์ดส่วนกลางด้วยนะคะส่งหัวใจมาสวัสดีค่ะดีเจสาวสวยนะคะขอบคุณพี่เล็กด้วยนะคะอาจารย์สุรัตน์นะคะที่จังหวัดภูเก็ตด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะไปยัง FC ทุกท่านด้วยจากจังหวัดตรังมาแล้วด้วยนะคะ95เลยดีโซนะคะฝากขอบคุณด้วยเดี๋ยว1หญิง2ชาย2สายด้วยกันนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะมีข่าวนะคะก็พักฟังข่าวสักครู่ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการในชั่วโมงนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวพักฟังข่าวสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวจะกลับมาเจอกันในชั่วโมงที่3

0: เรสคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณ
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ร่วมกับท้องสี
3: ่ข่าวจากสำนักข่าวไทย
4: กฤติยาสินธุวราวันรองซัมเบ้นำตรวจสนามสอบท้องถิ่นธรรมศาสตร์ย้ำความมั่นใจโปร่งใสรับโลกไม่สวย 100% ไร้ขบวนการโกงขู่ผู้สอบอย่าตกเป็นลูกค้านายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมด้วยนายบุญประสงค์นวลสายรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและนายอุดมเวทโตสัจจาผู้อำนวยการโครงการศูนย์สอบธรรมศาสตร์ลงพื้นที่ศูนย์สอบธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์สอบท้องถิ่นนายเนียรัตน์ระบุว่าการสอบในเช้าวันนี้แต่ละสนามสอบมีความพร้อมทั้งห้องสอบเก้าอี้อุปกรณ์และมาตรฐานความปลอดภัยกรรมการคุมสอบได้ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเพื่อจำแนกหน้าที่อย่างเคร่งครัดมีระบบมาตรฐานในการสอดส่องดูแลการใช้เวลาในห้องสอบอย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันการทุจริตให้มากที่สุดส่วนจะให้ความมั่นใจกับสังคมได้หรือไม่ว่าการสอบครั้งนี้จะเป็นไปอย่างโปร่งใสเพราะเป็นประเด็นที่ตารองปลัดกระทรวงมหาดไทยระบุว่าหากไม่มีปัจจัยอื่นมาแทรกแซงสถและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็จะดำเนินการจัดสอบอย่างตรงไปตรงมานายนิรัตน์ยังได้กล่าวเตือนผู้ที่เข้าสอบอย่าตกเป็นเหยื่อหรือหลงกลเสียเงินให้แก่ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีขอให้เชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถของตนเองเนื่องจากมีการสอบเกือบทุกปีหากผู้สอบถูกจับได้ว่ามีพฤติกรรมการทุจริตและบุคคลนั้นเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอยู่แล้วจะถูกออกจากราชการทันทีพร้อมฝากเตือนผู้ที่ไปแอบตกลงหรือเจรจาให้รีบทำการคืนเงินเนื่องจากความผิดอย่างไม่ปรากฏสำหรับการสอบในครั้งนี้ยังมีข่าวเรื่องกระบวนการทุจริตอีกหรือไม่นายนิรัตน์กล่าวว่าไม่ได้มองโลกสวยว่าไม่มี 100% แต่พยายามป้องกันและส่งสัญญาณเตือนจะใช้คำว่าขู่ก็ได้ว่ากฎหมายมีข้อบังคับใดรวมไปถึงภาคประชาชนและภาคเอกชนร่วมเฝ้าระวังการทุจริตด้วยเช่นเดียวกันคึกคักผู้สมัครสอบสายบริหารท้องถิ่นแห่เข้าสนามตั้งแต่เช้ามืดขอนแก่นเข้มขนส่งข้อสอบบรรยากาศการสอบสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นไปอย่างคึกคักโดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้เข้าสอบทยอยเดินทางถึงสนามสอบตั้งแต่6นาฬิกาเพื่อทบทวนตำราและตรวจสอบห้องสอบในขณะที่การลำเลียงข้อสอบเป็นไปอย่างเข้มงวดมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทุกขั้นตอนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เข้าสอบด้านศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่นเปิดสอบ6สนามรองรับผู้เข้าสอบจากภาคอีสานกว่า 13,900 คนระหว่างการติดตามบรรยากาศทีมข่าวพบขบวนรถของเจ้าหน้าที่ลำเลียงข้อสอบจากศูนย์อำนวยการไปยังคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นหนึ่งในสนามสอบโดยมีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดมีเจ้าหน้าที่ร่วมเดินทางมากับรถตู้พร้อมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลตลอดเส้นทางและมีการตรวจสอบพร้อมบันทึกภาพทุกขั้นตอนเพื่อให้การขนส่งข้อสอบเป็นไปด้วยความรัดกุมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้เข้าสอบทั้งนี้ศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่นเปิดสนามสอบรวม6แห่งรองรับผู้มีสิทธิสอบจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13,979 คนประกอบไปด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1,269 คนโรงเรียนกัลยาวัฒน์ 4,138 คนโรงเรียนขามแก่นนคร 3,000 คนโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง 2,970 คนโรงเรียนนครขอนแก่น 1,750 คนและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา852คน
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
7: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
8: เทพไทยเหรอปากสะอาด
9: แม่เทพไทยปากสะอาด
8: เทพไทยปากสะอาด
9: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
10: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
9: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เสียงพี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
4: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานทีไรน้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ

0: าเรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: อย่าคิดสั้นรับจ้างเปิดบัญชีเตือนประชาชนต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อป้องกันตัวเองจากการเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเป็นการตัดวงจรการหลอกลวงผู้อื่นไม่รับจ้างเปิดบัญชีหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด

ัสดีค่ะนัดพบกันเสาร์อาทิตย์นะคะทางอสมทพัทลุงนะคะ95.75 Lady Zone DJ อสานะคะเจอกันทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะขอบคุณ FC ด้วยนะคะจากกรุงเทพพี่น้อยนะคะจากกรุงเทพกับเพลงนี้นัดพบนะคะไลค์กดไลค์มาเลยนะคะทักทาย FC นิดนึงนะคะนุชสวัสดีค่ะแล้วก็ FC ที่ป่าพยอมฝากเพลงจูบเย้ยจันมาด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้ขอบคุณ FC ที่ป่าพยอมด้วยน้องนุชนะคะร้านตาสว่างสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะแล้วก็พี่สุรศักดิ์สุพรรณพงศ์นะคะทักทายมาอุ้ยหลายสายนะคะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็พี่มุ้ยด้วยพี่จินตนาแก้วสมสวัสดีค่ะน้องสาคนดีที่น่ารักนะคะขอบคุณค่ะฝากเพลงมาด้วยนะคะเพียงคนเดียวกับเพียงคำเดียวด้วยนะคะแล้วก็สวยไม่สางนางเดียวคือบางเพลงก็ไม่ได้นะคะพัดคู่นี่มีนะคะมีซีดีนะคะเดี๋ยวสาจัดให้พัดคู่นะคะขอบคุณนะคะพี่วรรณยาคำคุณนะคะของคุณกุ้งด้วยนะคะได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะน้องสาจัดให้เมื่อวานนี้ค่ะป้าสาไปสนับสนุนนะคะชาวสวนนะคะซึ่งตอนนี้บ้านแร่นะคะก็มีสตอบ้านแร่นะคะซึ่งสตอบ้านแร่นี่จะเป็นสตอที่สาทานแล้วจะมีความรู้สึกสไม่เจ็บคอนะคะแต่ว่าถ้าสตอที่อื่นเนี่ยวันศุกร์วันเสาร์สองวันนี้จะทานไม่ได้เนื่องจากว่าถ้าทานสตอแล้วสาจะเจ็บคอและสาไม่มีเสียงเลยแต่ว่าทำไมนะที่สตอบ้านแร่เนี่ยเราทานได้นะคะไม่มีอาการที่จะเจ็บคอหรืออะไรเลยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าทานข้าวได้เยอะขึ้นนะอะไรเงี้ยนะคะเมื่อวานไปเจอ FC นะคะก็บอกว่าน้องไปไหนมาทำไมน้องแต่งตัวแปลกๆจังนะคะใส่สบายนะคะแล้วก็ใส่อุปกรณ์ครบครันเลยนะคะบอกว่าสามาจากรายการวิทยุอ๋อน้องลิสาใช่ไหมคนนี้วะใช่ก็เลยเจอ FC นะคะป้าเขียวสตอบ้านแร่สำหรับเพลงนี้นะคะสำหรับป้าเขียวด้วยแล้วก็สามีป้าเขียวก็บอกว่าน้องสาเนี่ยเหมือนนางไม้เลยนะไปขึ้นสตอบ้านแร่เมื่อวานนี้นะคะก็เลยมอบเพลงนี้นะคะเสียงร้องคุณกัญจนามาสิรินะคะกับสาวเจ้าสวนนะคะมอบไปเสร็จป้าเขียวด้วยนะคะที่บ้านแร่นะคะสตออร่อยมากๆค่ะวันนี้เอาไปฝากที่เกาะสมุยนะคะ

คะสาก็เลยถามว่าเอ๊ะเอาพันธุ์สตอบ้านแร่เนี่ยไปปลูกที่อื่นเนี่ยมันจะอร่อยเหมือนที่บ้านแร่หรือเปล่านะคะส่วนหนึ่งก็เป็นดินด้วยนะคะแล้วก็พันธุ์ด้วยนะคะซึ่ง FC นะคะป้าเขียวก็บอกว่าเห็นป้าเอาไปปลูกที่กรุงเทพก็อร่อยดีเหมือนกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับป้าเขียวด้วยเมื่อวานนี้ก็ได้เจอ FC ตัวจริงขอบคุณค่ะไปต่อที่พี่แกะนะคะ

ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเอฟซีด้วยนะคะพี่แกะนะคะแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเพลงคำคนนะคะที่ฝากมานะคะเดี๋ยวสักขอสลับนักร้องแป๊ดหนึ่งนะคะน้องกำไรสวัสดีค่ะพี่สาคนสวยสวัสดีค่ะสบายดีนะพี่สาขับรถผ่านหน้ารปสต. อยู่ตลอดป้าเขียวขายส่งพัสดุไหมจริงๆแล้วเมื่อวานเนี่ยสาไปส่งพัสดุนะคะก็เจอหลายคนเนี่ยถือสต.บ้านแร่ส่งพัสดุอยู่นะคะก็เลยถามว่าเอ๊ะส่งไปแล้วมันจะเหี่ยวไหมเนี่ยเขาก็บอกว่า 2-3 วันก็ไม่เป็นไรพี่เพิ่งส่งไปนะคะถ้าเจอของมีค่ะพี่น้อยได้ค่ะเดี๋ยวให้สากลับมาจากเกาะสมุยนะคะเดี๋ยวสาติดต่อไปนะคะเดี๋ยววันนี้สาต้องไปเกาะสมุยค่ะขอบคุณพี่น้อยด้วยนะคะขอเล่าฟังนิดนึงนะคะตอนปกติแล้วนะคะสำนักงานสาธารณสุขเนี่ยจะจัดนะคะโครงการนะคะตรวจมะเร็งเต้านมฟรีนะคะแมมโมแกรมนะคะซึ่งก็ก่อนที่จะตรวจนะคะก็จะมีการบรรยายเรื่องของมะเร็งเต้านมนะคะแล้วก็สถานการณ์โรคมะเร็งนะคะก็มีอยู่เรื่องหนึ่งนะคะที่เกี่ยวข้องกับสตอนะคะเป็นข้อสันนิษฐานนะคะแต่ยังไม่มั่น

มีคนผู้ชายภาคใต้เนี่ยถึงเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากสูงกว่าพื้นที่อื่นนะคะแต่ถ้าเป็นมะเร็งตับเนี่ยจะเป็นทางอีสานเนื่องจากว่าเขาทานอาหารสุกๆดิบๆใช่ไหมคะแล้วก็ทางใต้เนี่ยก็สันนิษฐานว่าจะเป็นไปได้ไหมว่าเพราะว่าคนใต้เนี่ยชอบทานสตอกับอะไรนะลูกเนียงนะคะที่นักศึกษาก็ถามว่าสถามหมอกลับไปว่าเอ๊ะผู้หญิงเขาชอบนะคะแต่ว่าผู้ชายอาจจะสติหมอก็บอกว่าสันนิษฐานไปนะพี่เพราะว่าเออมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยทำไมคนใต้ถึงเป็นกันเยอะมากนะแล้วถ้าถามว่าแล้วถ้าผู้หญิงชอบสตอลูกเนียงด้วยเนี่ยจะเป็นมะเร็งอะไรเนี่ยขอบคุณมากๆนะคะเดี๋ยวยังไงสายต่อไปนะคะขอบคุณค่ะยังไม่หมดนะคะเดี๋ยวสากลับมาจากเกาะสมุยดาสาติดต่อให้นะคะอุ้ยพระเขียวต้องดีใจแน่เลยนะคะว่ามีเอฟซีซื้ออะไรซื้อสตอผ่านรายการนี้ขอบคุณนะคะสองสายด้วยกันจากกรุงเทพ

0: SC นะคะพี่สุคนเดี๋ยว SC ตรังนะคะที่ตรังมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่สาววันนี้เช้านี้อากาศที่ตรังแดดจ้ามากค่ะขอบคุณมากๆนะคะเมื่อวานติดภารกิจไม่ได้ฟังวันนี้อยากฟังเพลงพี่สาเปิดไม่รับไม่ว่าไม่รับไม่ว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่สาจะเปิดนักร้องคนหนึ่งนะคะซึ่งไม่ได้เปิดนานมากแล้วนะคะเดี๋ยวจะได้เซอร์ไพรส์นะคะว่าพี่สาเปิดนักร้องคนไหนนะคะขอบคุณไปยังน้องสราวุธหลายทิพย์ด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะไปยัง FC ทุกสายขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนในการใจดีสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเพลงของคุณกุ้งรอสักครู่นะคะ
1: 46อาณาจักรวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างครบวงจรในจังหวัดพัทลุงมาที่เดียวได้ครบตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเครือ SCG ซีเมนต์ไทยโฮมมาดปูนก่อสร้างทุกชนิดกระเบื้องปูพื้นคอตโต้กระเบื้องหลังคาทุกชนิดเหล็กทุกขนาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำและอุปกรณ์งานบ้านจากทุกบริษัทชั้นนำก๊อกน้ำอ่างอาบน้ำอุปกรณ์ห้องครัวจัดโซนให้ท่านเลือกชมอย่างสะดวกสบายโชว์รูมอย่างห้องน้ำห้องครัวพร้อมออกแบบตัวอย่างก่อนตัดสินใจบริการที่ปรึกษาออกแบบและคำนวณราคาลดการสูญเสียและช่วยท่านประหยัดงบไม่บานปลาย46ส่งสินค้ารวดเร็วในราคามาตรฐานบริการด้วยมิตรภาพ46ในเครือชียงเฮงวัสดุการก่อสร้างตั้งอยู่ที่ถนนเอเชียเยื้องห้างเทสโก้โลตัสอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงโทร074-606-456-8 46คือคำตอบที่ดีที่สุด
2: การเภสัชจำหน่ายวิตามินอาหารเสริมสินค้าเพื่อสุขภาพเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์รวมถึงผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณเวชสำอางเครื่องสำอางนมผงนมทางการแพทย์ผ้าอ้อมมีโปรโมชั่นในราคาปลีกและส่งให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ยาโดยเภสัชกรตลอดเวลาทำการเจ็บป่วยไม่สบายมาที่ร้านยาการเภสัชปลอดภัยอบอุ่นมั่นใจได้ในคุณภาพมี7สาขาสาขาป่าพยอมสาขาควนขนุนสาขาแม่ขลีสาขารัฐการตลาดสดหัดใหญ่สาขาท่าศาลาสาขาหน้าโรงพยาบาลสตูลและสาขาใหม่บายพาสเมืองพัทลุงร้านยาการเภสัชสาขาบายพาสเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 7:30 นถึง 21:30 นการเภสัชสุขภาพที่ดีต้องมาก่อน
3: เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกรักวันนี้นำบุตรหลานของคุณสมัครเรียนกับกลุ่มโรงเรียนเรวดีพัทลุงนี่คือทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับแก้วตาดวงใจของคุณเพราะโรงเรียนมีคุณครูผู้สอนที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมากด้วยประสบการณ์ทั้งอุปกรณ์การเรียนการสอนครบครันทันสมัยมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างหลากหลายมุ่งมั่นในการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาให้แก่บุตรหลานของท่านเพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสกลุ่มโรงเรียนเรวดี

0: ศึกษาธิการ
1: ขนมลุงขนมเบเกอรี่ของฝากจากพัทลุงบ้านขนมลุงขนมอร่อยอร่อยสดจากเตาทุกวันไม่ใส่สารกันบูดถูกหลักอนามัยด้วยมาตรฐานของร้านบ้านขนมลุงและการพัฒนาสูตรขนมใหม่ๆเป็นของฝากจากพัทลุงเทศกาลของขวัญในโอกาสต่างๆ
2: บ้านขนมลุงเค้กไดฟูกุพับหลายรสชาติขนมเบเกอรี่มากมายกาแฟสดรสชาติเข้มข้นไอศกรีมบัคพักผ่อนช่วงการเดินทางในบรรยากาศสบายๆที่จุดจำหน่ายของฝากจากพัทลุงตำบลท่าแคอำเภอเมืองพัทลุงมองหาป้ายบ้านขนมลุง www.banlung.com สั่งเลยเราส่งความอร่อยให้ท่านถึงบ้านจากบ้านขนมลุง
3: อู่พัฒนาการช่างบริการซ่อมรถยนต์ทุกยี่ห้อปะผุพ่นสีซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนเครื่องยนต์ซ่อมช่วงล่างมีห้องอบสีที่ได้มาตรฐานรับซ่อมรถยนต์ประกันภัยทุกบริษัทในเครือและนอกเครือโดยช่างด่วนและมีช่างทำงานกว่า10คนชำนาญการเรื่องซ่อมรถยนต์นานกว่า20ปีอู่พัฒนาการช่างเลขที่150ถนนกาญจนาพิเศษตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองพัทลุงโทร0746106 26หรือโทร0817980958บริการดีบริการเร็วเรื่องซ่อมรถยนต์วางใจเราอู่พัฒนาการช่าง
4: ขอบคุณมากๆนะคะพยองผู้ให้การสนับสนุนรายการด้วยนะคะแล้วก็การเภสัชขอบคุณ FC ที่ป่าพยอมด้วยนะคะการเภสัชป่าพยอมตอนนี้ขยายใหญ่โตมากๆเลยนะคะยังไงก็ไปอุดหนุนกันด้วยนะคะ FC ที่ป่าพยอมค่ะฝากเพลงนี้มาก

นะคะสำหรับเอฟซีด้วยขอไปต่อเพลงนี้เมื่อวานนี้ครั้งพี่ละเอียดที่ควรขนุนอยู่นะคะสำหรับเพลงนี้ 95.75 เลยที่สุดฝากขอบคุณด้วยนะคะไปยังน้องกระเจี๊ยบด้วยนะคะสวัสดีค่ะพี่สาย FC พัทลุงนะคะ

ากนะคะสำหรับพี่ละเอียดที่คนขนุนด้วยนะคะที่ฝากมาเมื่อวานนี้นะคะก็เลยได้เปิดให้แล้วนะคะน่าจะใช่นะคะเพลงนี้ไปต่อที่ FC ที่ตรังนะคะบอกว่าพี่สาเปิดเพลงนี้ได้เมื่อวานติดภารกิจ

12นาทีนะคะ95 Lady Zone นะคะขอบคุณไปยัง FC ที่จังหวัดตรังด้วยที่ตรังนี่แดดร้อนมากนะคะขอบคุณค่ะจากเขาใจสนนะคะฝากเพลงนี้มาคำคนเสียงร้องคุณกุ้งกิติคุณเจียนสงนะคะ

สำหรับเพลงนี้คำคน95เลดี้โซนนะคะเดี๋ยวทักทายไปอย่าง SC ด้วยเพลงที่พี่สาเปิดผมชอบทุกเพลงเลยขอบคุณครับขอบคุณสำหรับน้องสราวุธด้วยนะคะจากจังหวัดตรังนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะไปยัง FC ด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้พี่วิโรจน์เกษมสัตว์นะคะอยากฟังเพลงของคุณดวงทองครับได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะน้องสาจัดให้นะคะกับบทเพลงนี้คำคนนะคะพิเศษด้วยนะคะสำหรับทุกท่านฝากขอบคุณด้วยนะคะไปยังผู้ให้การสนับสนุนรายการด้วยนะคะ SCG Home นะคะชื่อเงียบสะดวกก่อสร้างโรงเรียนเลวดีพัทลุงในเครือนบาลเลวดีพัทลุงนะคะบ้านขนมลุงการเภสัชด้วยนะคะทั้งส่วนสาขาอุปพัฒนาการช่างถนนกาญจนาพิเศษนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะไปยังบริษัทสตาร์ฮับด้วยนะคะเรื่องของระบบไอทีกล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็ทุกอย่างเลยนะคะที่เป็นไอทีนะคะสมาร์ทโฮมสมาร์ทออฟฟิศนะคะติดต่อ0883994050เบอร์นี้ได้เลยนะคะเรามีวิศวกรที่เขาชำนาญงานเรื่องระบบเน็ตเวิร์กมากๆนะคะสำหรับเพลงนี้นะคะสำหรับพี่วิโรจน์เกษมสัตว์ด้วยนะคะหยิบเพลงแรกของอัลบั้มนี้ขวัญใจเจ้าถุยค่ะขอบคุณนะคะ

วันใจเจ้าทุยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้พี่ละเอียดที่คนขนุนมาบอกว่าพี่ขอคอยคำลาไม่ใช่คืนคำรักขอไปด้วยสาธิตว่าคืนคำรักเพลงนี้คอยคำลานะคะมอบพิเศษพี่ละเอียดที่คนขนุนนะคะ

ขอบคุณมากมากนะคะสำหรับพี่ละเอียดที่คนขนนด้วยนะคะบอกว่าวันนี้พี่ลืมไปนะคะเพิ่งโทรมาเมื่อสักครู่นี้นะคะขอบคุณพี่นันพี่นันจากตลาดสดพัทลุงนะคะบอกว่าสีแดงน่ารักจังน้องสาจัดเพลงให้พี่นันด้วยจะมีเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงประจำตัวพี่นันสาจำได้ค่ะตอนด้วยเพลงนี้นะคะ

ะสำหรับพี่นันด้วยนะคะแล้วก็ไม่พิเศษนะคะสำหรับเอฟซีนะคะที่ตลาดด้วย10:17 นะคะขอบคุณไปยังพี่บรรเย็นสิริธรด้วยนะคะพี่ช่างบรรเย็นนะคะขอบคุณค่ะเขาบอกว่ามอบพิเศษสำหรับทุกๆคนนะคะหยิบบทเพลงเสียงคุณร้องของคุณทูลทองใจมาฝากค่ะ

0: กับท้องเสียปวดท้อง
1: แน่นท้อง
0: มองหาย
2: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออมพลัสผ่านแอปเป๋าตัง31กรกฎาคมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอีกครั้งถึงการจำหน่ายพันธบัตรออมพลัสซึ่งกระทรวงการคลังเตรียมเปิดจำหน่ายเป็นครั้งแรกในวันที่31กรกฎาคม2569เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายโดยเริ่มลงทุนเพียง100บาทก็ได้ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยคงที่โดยพันธบัตรอายุ3ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ 1.8 ต่อปีและพันธบัตรอายุ10ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ 2.8 ต่อปีและยังมีประโยชน์พลัสที่มากกว่าการออมในรูปแบบเดิมด้วยคือพลัสทุกเดือนเปิดจำหน่ายเป็นประจำทุกเดือนเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการออมได้อย่างต่อเนื่องพลัสผลตอบแทนได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและจูงใจเพิ่มความคุ้มค่าในการออมและการลงทุนพลัสตลาดรองซื้อขายในตลาดรองได้เพิ่มสภาพคล่องและสะท้อนราคาซื้อขายที่เป็นธรรมการจำหน่ายในครั้งนี้ประชาชนสามารถซื้อพันธบัตรผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังเปิดให้ลงทุนเริ่มต้น100บาทเริ่ม31กรกฎาคมและบอนคอนเนคแพลตฟอร์มเปิดให้ผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ลงทุนเริ่มต้น 1,000 บาทผ่านธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมและแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งเริ่ม 3-5 สิงหาคมรัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมออมผ่านพันธบัตรออมพลัสทางเลือกการลงทุนที่มั่นคงเข้าถึงง่ายและให้ผลตอบแทนเหมาะสมทุกบาทที่ออมช่วยสร้างความมั่นคงให้กับตนเองพร้อมร่วมกับเคลื่อนเศรษฐกิจและอนาคตของประเทศรัฐบาลเดินหน้ายกระดับสตรีทฟู้ดไทยเปิดตัวแอปไทยสตรีทโกลด์สตาร์ครั้งแรกของประเทศนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดไทยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผลักดันอาหารริมทางไทยสู่มาตรฐานสากลโดยนายณพินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมรถโชว์ Thailand Food Therapy Festival and Thai Street Gold Star พร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน Thai Street Gold Star เป็นครั้งแรกของประเทศไทยภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่มาตรฐานสากลซึ่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและภาคีเครือข่ายดำเนินการในพื้นที่นำร่อง3จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครชลบุรีและเชียงใหม่โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SME และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยมุ่งใช้จุดแข็งของอาหารริมทางไทยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการฐานรากและผลักดันอาหารไทยให้เป็นจุดแข็งของประเทศควบคู่กับการต่อยอดประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลกพร้อมสนับสนุนเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วน GDP ของ SME ให้แต่ร้อยละ 40ภายใน5ปีเตือนเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าหลังพบสุนัขป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อำเภอคลองไหโขงประกาศรัศมีเฝ้าระวังระยะ5กิโลเมตรพร้อมทำการฉีดวัคซีนให้สุนัขแล้วกว่า200ตัวที่ดาราชิดวงรายงานค่ะ
5: เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองไหโขงจังหวัดสงขลาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่หมู่7ตำบลคลองหลาอำเภอคลองไหโขงจังหวัดสงขลาหลังพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าแล้วทำให้ต้องมีการแจ้งเตือนเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้าจุดเกิดโรคอยู่ในพื้นที่หมู่6ตำบลคลองหลามีพื้นที่เฝ้าระวังในรัศมี5กิโลเมตร นายพินิจสวัสดิรักษาปศุสัตว์จังหวัดสงขลากล่าวว่าผลการดำเนินงานสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวรวมจำนวนทั้งสิ้น243ตัวเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่และจะไปฉีดกระตุ้นเข็มที่2อีกครั้งในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมในขณะเดียวกันก็ได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวังวิธีรับมือเพื่อความปลอดภัยห้ามเข้าใกล้สัตว์จรจัดหรือสัตว์ที่ไม่ทราบประวัติรีบพาสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหากถูกกัดข่วนหรือเลียให้รีบปฐมพยาบาลและไปพบแพทย์ทันทีที่ดารัชชิตวงศ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนียWhat?

อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ศษ
1: โดยวิภาจันทรกูลและนงลักษ์อินทรารุณ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ท่านผู้ฟังคะเรามาฟังชั่วโมงที่2ด้วยเพลงเร็วๆทำให้เราตื่นนะคะไม่ง่วงอีกต่อไปมี6เพลงช้าๆๆกล่อมใจคุณศรีสุดานะคะตะลุงชมดงคุณเลิศผสมทรัพย์หิมพานต์คุณสลาวณีโพธิเทศไม่อยากจากเธอครูเอื้อรำวงตอบรับคุณชวลีช่วงวิทย์เหมือนเป็นทำนองอะไรนั่นเลยใครเดิมป่ะ
1: ประมาณนั้นไม่รู้อะไรแล้วก็ทำบุญด้วยอะไร
0: ทำบุญด้วยอะไรนี่เสียงคุณทานียนี่แนะนำมาจากคุณวันดีนะคะ
1: ค่ะแล้วก็ทักทายคุณสุภาพคุณวันนี้มั่งมีผลคุณกล้วยชูไพรนะคะคุณจรูนหน้าแก้วคุณอรงกรนะคะจากสงขลาคุณสมนึกนะคะแล้วก็คุณใหญ่เกตแก้วนะทักใหม่หนึ่งรอบนะคะเดี๋ยวก่อนนะเรายังต้องพูดเรื่องของการดูแลเข่านะคะแค่เราออกแรงลุกนั่งหรือว่าเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังกันมากขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าค่ะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะเลยนะคะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นนะคะแล้วก็สามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันค่ะแล้วสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มให้นะคะซื้อ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นเราแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นเอาไว้ใส่สลับได้นะคะราคาเพียง990บาทเท่านั้นค่ะและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทร02-114-3990นะคะ02-114-3990มีค่าจัดส่งและค่าประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ขับมาเนี่ยค่ะ
0: ภาคกลางเขาเรียกดูแลเข่าถ้าเป็นภาคใต้เขาเรียกดูแลเข่า
1: เขาอะไรเอ่ยเหนื่อย
0: ต่อว่าไงต่อที่นี้
1: คุณสุธีคุณทานาเราฟังเพลงต่อแม่
0: ฟังเลยค่ะ

코리안 김치 핫핫 마이 얌얌 핫핫 코리안 김치

0: อฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่านมข้นฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตหมาล่านมข้นอร่อยยิ่งชายิ่งเดือด
2: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่7-Elevenและคุ้มยิ่งกว่าสำหรับสมาชิก All Member รับฟรีคูปองเงินสด50 บาทให้ใช้กันแบบจุกๆตั้งแต่วันนี้ถึง23 สิงหาคมนี้เท่านั้นแถมต่อล่วงหน้าได้ถึง90 วัน wow. คุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
7: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
8: ยามาฮ่า

0: ค่ะท่านผู้ฟังคะเพลงที่เปิดไปนะคะเพิ่งจบก็คือเพลง
1: น้ำตาแสงใต
0: ้นี่มัปปายาแนะนำใช่ไหมโอเคเพลงแค้นนะคะคุณสุเทพวงศ์กำแหงจากไหน
1: คุณมงคลอุตรดิต
0: เพลงอดีตพี่พาค่ะ
1: คุณทันพิชากับคุณแพทย์ขอไว้ค่ะ
0: แล้วก็สวรรค์บนทรายคุณอดิเรกจันเรือง
1: คุณสุภัทราจากเชียงรายนะคะ
0: วนาสวัสดิ
1: ์คุณสุกัญญา
0: เสียงคุณหม่อมถนัดศรีแล้วก็มีคุณรวมทองคำเขาหรือก็คุณราชวงศ์ถนัดศรีเหมือนกันนะคะ
1: คุณเน่งกับพี่เล็กแปดริ้ว
0: แนะนำ
1: น้องแป้ง
0: แล้วก็ดอกไม้ใกล้มือ
1: พี่วัฒนาค่ะ
0: เสียงของคุณมันธนามวลคุณน้ำตาแสงใต้เพิ่งจบไปนะคะโอเค
1: แล้วก็คุณเจี๊ยบปุติกนะคะที่ทักเข้ามานะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านที่ยังอยู่กับเราถึงช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวมันมีเพลง อีกหลายเพลงที่ต้องเปิดในช่วงต่อไปนะคะแล้วก็มีบางเพลงที่อาจจะเปิดไม่ได
0: ้เพราะว่าแนะนำเข้ามาทีหลังเราก็จะตัดตอนไปเป็นอาทิตย์หน้านะคะ
1: เดี๋ยวก็ปิดด้วย
0: เดี๋ยวนะมันมีเพลงของคุณชรินที่แนะนำเข้ามาจาก SMS ใช่ไหมหน่อยแต่ไม่ได้แจ้งชื่อนะคะ
1: ใช่คือบางท่านเนี่ยส่ง SMS มาแต่ไม่ได้บอกว่าชื่ออะไรนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเปิดให้ก็คือจะมีเพลงอะไรสั่ง
0: ฟ้าฝากดิน
1: จริงๆสั่งฟ้าฝากดินแต่ว่าท่านเขียนมาสั่งฟ้าลาดิน
0: ใช่
1: จริงมันคือสั่งฟ้าฝากดินใช่ไหม
0: เสียงคุณชรินนะคะมอบให้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาพักฟังข่าวพักเที่ยงแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะ
1: ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวต่างหลั่งไหลมาสักการะพระบรมธาตุเจดีย์ที่วัดมหาธาตุวรมหาวิหารหลังจากได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจบด้วยดีนักเรียนชาวอิตาลีพร้อมผู้ดูแลเข้าพบผู้เสียหายกล่าวขอโทษและยอมรับผิดหลังมีดราม่าด้านผู้เสียหายวอนหยุดคุกคามกลุ่มคู่กรณีสนามสอบท้องถิ่น5สนาม5จังหวัดย้ำความมั่นใจโปร่งใสมี CCTV ถ่ายทอดนับคะแนนแต่รับไม่โลกสวย 100% ไร้ขบวนการโกงรถตู้พุ่งชนผู้คนในเทศกาลเบอร์ลินไพรด์ในเยอรมนีมีผู้เสียชีวิตแล้ว1รายบาดเจ็บอีก16คนทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ครับอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทร์ทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวต่างหลั่งไหลเข้าสักการะพระบรมธาตุเจดีย์ที่วัดมหาธาตุวรมหาวิหารหลังจากเมื่อวานนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

0: แล้วครับหลังจากยูเนสโกได้ประกาศให้วัดมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกก็ทำให้บรรยากาศที่วัดวันนี้ครับคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวและก็พุทธศาสนิกชนที่มากราบไหว้ขอพรพระบรมธาตุเจดีย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลเช่นครอบครัวคีรินินที่มาจากประจวบคีรีขันธ์เคยมาสักการะพระบรมธาตุหลายครั้งครับแต่ว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราไปสอบถามก็อธิบายบอกว่ารู้สึกภูมิใจเป็นพิเศษที่ทราบว่าวัดได้เป็นมรดกโลกแล้วส่วนนักท่องเที่ยวจากจังหวัดสุโขทัยอีกกลุ่มหนึ่งที่ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยได้ไปสอบถามก็บอกว่ารู้สึกประทับใจมากตั้งแต่เดินทางเข้ามาในบริเวณวัดมิตรภาพและการต้อนรับของคนนครศรีธรรมราชเป็นไปอย่างดีภูมิใจที่วัดพระธาตุเมืองนครได้เป็นมรดกโลกเช่นเดียวกับสุโขทัยบ้านเกิดส่วนงานสมโภชมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุตอนแรกที่จะมีไปจนถึงวันเข้าพรรษาแต่ด้วยความภูมิใจตอนนี้ครับมีหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชนเข้ามาขอจัดต่อเนื่องเพื่อให้ชาวนครศรีธรรมราชและนักท่องเที่ยวได้ซึมซับวัฒนธรรมและประเพณีกันอย่างจุใจไปอีกหลายวันครับ
1: ค่ะมาดูกรณีคนร้ายหมายเอาชีวิตซุ่มยิงตำรวจยะลาขณะกลับจากหาปลากับภรรยานะคะสำหรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเกือบเที่ยงคืนนะคะของเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะโดยพันตำรวจเอกสมบัติซุ่นหัวผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดงปัตตานีก็ได้รับแจ้งเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนซุ่มยิงดาบตำรวจจักรพงษ์โลสันตาผู้บังคับหมู่ปราบปรามสภ.โกตาบารูจังหวัดยะลาบาดเจ็บนะคะถูกยิงที่ต้นขาซ้าย1นัดนะคะเหตุเกิดที่หมู่4ตำบลน้ำดำอำเภอทุ่งยางแดงปัตตานีค่ะแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจากการสอบสวนก็ทราบว่าก่อนเกิดเหตุดาบตำรวจจักรพงษ์มีภรรยาและลูกนะคะไปด้วยการเดินทางไปหาปลาเมื่อกลับขึ้นฝั่งผู้บาดเจ็บก็ลงไปดูอุปกรณ์ไปเก็บอุปกรณ์ในเรือนำขึ้นรถระหว่างนั้นคนร้ายซุ่มอยู่ในป่าใช้อาวุธปืนยิงใส่1นัดกระสุนถูกบริเวณต้นขาซ้ายทำให้ล้มลงก่อนที่ภรรยาจะรีบขอความช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลสำหรับดาบตำรวจจักรพงษ์นั้นรู้สึกตัวดีพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ยังต้องรักษาตัวและอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเก็บรวบรวมหลักฐานเร่งสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะทางหน่วยความมั่นคงก็เชื่อว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบมุ่งหวังทำร้ายเจ้าหน้าที่รัฐส่วนประเด็นอื่นๆก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งอยู่ระหว่างการสืบสวนอย่างละเอียดค่ะ
0: เปิดสัญจรได้แล้วนะครับสำหรับเส้นทางที่เกิดเหตุวางระเบิดแล้วก็ลอบยิงทหารพลันดับไป5ศพที่ตันหยงมัดนะครับย่านเศรษฐกิจตันหยงมัดเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหลังเจ้าหน้าที่ประกาศเปิดเส้นทางสัญจรจุดเกิดเหตุผู้ก่อเหตุรุนแรงซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ทหารพลันขณะที่กองร้อยทหารพลันที่4509ยังคงตั้งด่านตรวจเข้มยึดมาตรการความปลอดภัยขั้นสูงสุดขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่ไม่ขวัญผวาครับหลังมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกระบบคุ้นชินมานานแล้วจากกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อ22กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลา 18:50 นาทีโดยกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงครับได้ก่อเหตุลอบยิงแล้วก็ใช้วัตถุระเบิดโจมตีเจ้าหน้าที่ทหารพลานสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่4509บริเวณพื้นที่หมู่7ตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพลานผู้กล้าพลีชีพในที่เกิดเหตุรวม5นายมีประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้รับบาดเจ็บ6คนนั้นล่าสุดวันนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ทำการเคลียร์พื้นที่แล้วก็เปิดเส้นทางบริเวณจุดเกิดเหตุให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรไปมาได้ตามปกติแล้วหลังจากก่อนหน้านี้ต้องปิดกั้นเส้นทางดังกล่าวตั้งแต่22กรกฎาคมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ EOD แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำซ้อนและเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนครับแม้ว่าเส้นทางจะเปิดเดินทางได้ตามปกติแต่ว่าบรรยากาศการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ก็ยังคงเป็นไปอย่างเข้มงวดโดยกำลังเจ้าหน้าที่ทหารพลานจากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพลานที่45ยังคงตั้งด่านตรวจบนเส้นทางสายหลักและสายรองอย่างต่อเนื่องมีการตรวจด้วยยานพาหนะตรวจสอบบุคคลต้องสงสัยอย่างละเอียดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่ตลอดจนคุมเข้มไม่ให้กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงฉวยโอกาสเข้ามาเคลื่อนไหวหรือว่าก่อเหตุแทรกซ้อนได้อีกขณะที่บรรยากาศบริเวณตลาดเทศบาลตำหยงมัดอำเภอระแงะวันนี้ก็พบว่าประชาชนในพื้นที่ครับเริ่มออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าซื้อของใช้อุปโภคบริโภคกันตามปกติ บรรยากาศเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้งตามลำดับหลังจากมีกระแสข่าวการประกาศใช้กฎอัยการศึกเพิ่มเติมเพื่อควบคุมสถานการณ์จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ต่างก็ให้ความเห็นตรงกันว่าไม่ได้รู้สึกวิตกกังวลหรือว่าตื่นตระหนกกับการประกาศใช้กฎอัยการศึกในครั้งนี้เนื่องจากพื้นที่นราธิวาสมีการใช้กฎหมายดังกล่าวในการดูแลความสงบเรียบร้อยมาอย่างยาวนานประชาชนจึงมีความคุ้นเคยและเข้าใจถึงความจำเป็นของฝ่ายความมั่นคงเป็นอย่างดีพร้อมทั้งยังคงดำเนินชีวิตตามปกติภายใต้การดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์

0: 201-6512หรือ089-499-0909 M-POD Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ประเด็นดราม่านักท่องเที่ยวกลุ่มอิตาลีนะคะล่าสุดค่ะข่าวดีนะคะเพราะว่าจบด้วยดีเคลียร์กันได้สำหรับนักเรียนชาวอิตาลีพร้อมกับผู้ดูแลเข้าพบผู้เสียหายมีการกล่าวขอโทษขอโพยกันยอมรับผิดค่ะเมื่อช่วงค่ำวันนี้นะคะช่วงประมาณ4 ทุ่มครึ่งที่สถานีตำรวจนครบาลสำเรน้องสุกัดผู้เสียหายจากเหตุการณ์นะคะซึ่งเป็นผู้ที่ถ่ายคลิปขณะโต้เถียงกับกลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีบนรถไฟฟ้า BTS ที่เป็นคลิปดังเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับเยาวชนชาวอิตาลี5 คนผู้ดูแล1 คนต่อมาพนักงานสอบสวนเชิญผู้ถูกกล่าวหาทั้ง6 คนพร้อมกับล่ามแปลภาษาเข้ามาพบผู้เสียหายเพื่อเจรจามีการพูดคุยกันนานกว่า1 ชั่วโมงในระหว่างการเจรจากลุ่มนักเรียนชาวอิตาลีและผู้ดูแลแสดงความเสียใจพร้อมกล่าวขอโทษผู้เสียหายอย่างจริงใจยอมรับว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมก่อนที่ทั้ง2 ฝ่ายจะตกลงยุติข้อพิพาทไม่ติดใจดำเนินคดีต่อกันยินยอมลบคลิปวิดีโอเหตุการณ์ออกจากโทรศัพท์โดยผู้ดูแลคณะนักเรียนเผยว่าเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสียใจต่อพ่อแม่ของเด็กตัวเด็กคนไทยทุกคนยืนยันว่าคณะนักเรียนให้ความเคารพต่อวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศไทยจะนำเหตุการณ์ครั้งนี้ไปเป็นบทเรียนทุกคนสำนึกในสิ่งที่เกิดขึ้นด้านน้องสุกัสผู้เสียหายบอกว่ารับรู้ถึงความจริงใจและความสำนึกผิดของอีกฝ่ายจึงเห็นว่าผู้ที่ยอมรับความผิดและกล่าวขอโทษนั้นควรจะได้รับโอกาสย้ำด้วยนะคะว่าการเข้าแจ้งความมีเป้าหมายเพื่อปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีของตนเองรวมถึงสะท้อนให้ผู้มาเยือนประเทศไทยตระหนักถึงการเคารพสิทธิวัฒนธรรมและมารยาทของสังคมก่อนให้เรื่องทั้งหมดจบลงเพียงเท่านี้แล้วก็ได้พูดคุยกับผู้ดูแลเด็กเหล่านั้นนะคะว่าควรเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆและคุณพ่อของน้องสุกัสมีการพูดคุยอธิบายให้อีกฝ่ายเข้าใจวัฒนธรรมมารยาทของคนไทยพร้อมขอบคุณคนไทยที่ให้กำลังใจครอบครัวและขอความร่วมมือสังคมไม่คุกคามหรือต่อว่าคณะนักเรียนชาวอิตาลีเนื่องจากทุกคนสำนึกผิดแล้วและยังมีกำหนดร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานในประเทศไทยต่ออีกหลายวันทางพนักงานสอบสวนก็แจ้งข้อกล่าวหาดูหมิ่นซึ่งหน้ากับผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมดเปรียบเทียบปรับคนละ 1,000 บาทส่วนคนที่ชูนิ้วกลางในคลิปก็ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มกระทำการมิอันควรขายหน้าต่อธรกำนันก่อนเปรียบเทียบปรับ 2,000 บาทแล้วก็ยุติข้อพิพาทร่วมกันอย่างเป็นทางการค่ะ
2: อีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ต้องจับตาวันนี้ก็คือเรื่องของการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคคลข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหารประจำปี69ทั่วประเทศทั้งหมด5สนาม5จังหวัดซึ่งแต่ละสนามก็คึกคักตั้งแต่เช้าเลยครับผู้มาสอบก็เตรียมตัวล่วงหน้ามาตั้งแต่ยังไม่สว่างโดยไปดูพื้นที่ในต่างจังหวัดกันก่อนเลยนะครับที่ขอนแก่นครับบรรยากาศการสอบสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จังหวัดขอนแก่นคึกคักตั้งแต่เช้ามืดโดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งจัดสอบ2 แห่งครับก็ได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษาผู้เข้าสอบภาคอีสานเกือบ 14,000 คนทยอยเดินทางมาถึงสนามสอบตั้งแต่ 6:00 น.เพื่อทบทวนตำราแล้วก็ตรวจสอบห้องสอบเตรียมความพร้อมและตรวจเช็คห้องสอบบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเฉพาะขั้นตอนการส่งข้อสอบมีการอารักขาและบันทึกภาพอย่างเข้มงวดตลอดเส้นทางสร้างความแน่ใจและความโปร่งใสยุติธรรมด้านผู้ข้อสอบก็บอกว่ามาตรการรักษาความปลอดภัยที่รัฐกุมช่วยสร้างความเชื่อมั่นอย่างมากครับสำหรับจังหวัดขอนแก่นเปิดสนามสอบ6 แห่งรองรับผู้ข้อสอบจากภาคอีสาน 13,900 คนขึ้นเหนือไปที่เชียงใหม่ครับสนามสอบที่เชียงใหม่ก็คึกคักไม่แพ้กันผู้ข้อสอบทยอยเดินทางมาถึง4สนามสอบตั้งแต่ก่อน 6:00 น.เพื่อเลี่ยงรถติดแล้วก็ตรวจเช็ครายชื่อสิ่งที่เชียงใหม่นะครับจัดสอบนั้นก็มีสถานศึกษาทั้งหมด4จุดเป็นสถานที่สอบก็คือมีมาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเชียงใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ซึ่งจะมีการสอบ2 เวลาครับรอบเช้าสอบตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 11:00 น.เป็นการสอบภาคกวัดความรู้ความสามารถทั่วไปรอบบ่ายสอบเวลา 13:30 น.ถึง 15:30 น.เป็นการสอบภาคขวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเวลาในการสอบรอบละ2 2ชั่วโมงการสอบครั้งนี้ครับมีการตรวจสอบการนำอุปกรณ์เข้าห้องสอบอย่างเข้มงวดโดยนำอุปกรณ์ตรวจโลหะมาใช้ในการตรวจผู้เข้าสอบก่อนขึ้นอาคารและตรวจนาฬิกาเครื่องประดับก่อนเข้าห้องสอบอีกครั้งป้องกันการทุจริตด้านท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ก็ยืนยันกระบวนการจัดสอบของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นไปอย่างโปร่งใสพร้อมเตือนผู้เข้าสอบอย่าลงชื่อกระบวนการแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์อย่างเด็ดขาดซึ่งตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ไม่มีความผิดปกติใดๆครับมีเพียงความสับสนเล็กน้อยของผู้เข้าสอบเกี่ยวกับชื่อสถานที่สอบที่คล้ายคลึงกันขณะที่ภาพรวมระดับประเทศนะครับนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรักษาการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ลงพื้นที่ตรวจสนามสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตยืนยันความพร้อมและมาตรการป้องกันการทุจริตอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอนบุคคลที่ไม่มีหน้าที่ไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบเด็ดขาดพร้อมเตือนผู้เข้าสอบอย่าตกเป็นเหยื่อหลงเชื่อขบวนการซื้อขายตำแหน่งให้เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองหากพบการทุจริตจะให้ถูกออกจากราชการทันทีด้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ย้ำความโปร่งใสหลังปิดหีบสอบเวลา 15:30 นจะมีการถ่ายทอดสดผ่านกล้อง CCTV ให้ติดตามกระบวนการตรวจนับคะแนนเตรียมเปิดระบบให้ผู้เข้าสอบสามารถตรวจเช็คสแกนใบกระดาษคำตอบของตนเองเปรียบเทียบกับคีย์เฉลยได้หลังประกาศผลสอบซึ่งคาดว่าจะทราบผลในวันที่27กรกฎาคมนี้ครับทางนี้มีจำนวนผู้เข้าสอบสายงานผู้บริหารท้องถิ่นทั่วประเทศ 37,359 คนมีผู้เข้าสอบสนามสอบธรรมศาสตร์กว่า 8,000 คนมีตำแหน่งที่ว่างประมาณ 17,543 ตำแหน่งครับ
1: ค่ะมาดูเรื่องการเมืองนะคะวันนี้เลยค่ะกกต.นำคณะตรวจหน่วยเลือกตั้งร้อยเอ็ดค่ะยืนยันถึงความพร้อมนะคะสำหรับนายแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งและว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนางพันวิภาสังขทิพย์ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเดินทางไปที่โรงเรียนเทศบาลวัดบุรพาพิรามตำบลในเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อไปดูการเตรียมความพร้อมการเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอบจ.ซึ่งจุดดังกล่าวค่ะอยู่ในพื้นที่ใต้ถุนอาคารเรียนนะคะเป็นหน่วยเลือกตั้งที่17แล้วก็หน่วยเลือกตั้งที่19เขตเลือกตั้งที่1ภาพรวมการเปิดหน่วยเลือกตั้ง 2,539 หน่วยเปิดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกเสียงลงคะแนนนายกเลือกนายกอบจตั้งแต่ช่วงเช้า 8:00 นจนถึงเวลา 17:00 นะคะทั้งนี้ค่ะจากการรายงานภาพรวมเรียบร้อยดีส่วนสภาพอากาศวันนี้เป็นใจเย็นสบายรวมทั้งไม่มีรายงานเหตุผิดปกติสภาพอากาศเอื้ออํานวยหลังฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนก็เชื่อว่าประชาชนจะออกมาใช้สิทธิ์ได้สะดวกนะคะทั้งนี้ยังมีการเชิญชวนผู้มีสิทธิ์กว่า1ล้านคนออกมาใช้สิทธิ์เลือกผู้บริหารท้องถิ่นเข้ามาดูแลงบประมาณพัฒนาจังหวัดทุกหน่วยค่ะก็เรียบร้อยดีไม่พบเหตุการณ์ผิดปกตินะคะเนื่องจากประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็สำนักงานกกต.จังหวัดร้อยเอ็ดได้ซักซ้อมเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีการเลือกตั้งครั้งนี้กกต.ตั้งเป้าไว้ที่มีผู้มีสิทธิ์มาใช้สิทธิ์ร้อยละ65คาดว่าการนับคะแนนจะแล้วเสร็จไม่เกินเวลา 4:00 นคืนนี้มีผลสำรวจนิดาโพนะคะจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์เปิดเผยอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของบัตรสวัสดิการนะคะในหัวข้อเรื่องคนจนมีสิทธิ์ไหมครับทำการสำรวจนะคะในช่วง 21-23 กรกฎาคมค่ะทั้งนี้นะคะจากการสำรวจถึงผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการก็พบว่าตัวอย่างร้อยละ53เกินครึ่งนะคะร้อยละ 53.78 บอกว่าเคยได้รับแล้วก็ร้อยละ 46.22 บอกว่าไม่เคยได้รับด้านการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจำปี69นี้ก็พบตัวอย่างร้อยละ 51.73 ระบุว่าได้ลงทะเบียน

0: ครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบตัวอย่างร้อยละ 36.84 บอกว่ายังไม่แน่ใจจะตัดสินใจอย่างไรรองลงมาร้อยละ 32 นะคะก็บอกว่ามีส่วนทำให้สนับสนุนรัฐบาลแล้วก็ร้อยละ 19 บอกว่าจะได้หรือไม่ได้รับบัตรสวัสดิการก็สนับสนุนรัฐบาลอยู่แล้วค่ะ
1: ช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับกองปราบครับเปิดปฏิบัติการดราก้อนเนสทลายรังมังกรเทายึดโรงแรมหรูย่านนนทบุรีครับดัดแปลงเป็นฐานปฏิบัติการลับขนคนจีนมามั่วสุมเปิดบ่อนปาร์ตี้ค้ายาค้าประเวณีครบวงจรเลยครับกำลังเจ้าหน้าที่กองปราบกว่า100นายนำหมายสารอาญาเข้าปิดล้อมตรวจค้นโรงแรมแห่งหนึ่งถนนงามวงวานตำบลบางเขนอำเภอเมืองนนทบุรีหลังสืบสวนพบว่าถูกดัดแปลงเป็นฐานปฏิบัติการของกลุ่มจีนสีเทาใช้เป็นสถานที่เปิดบ่อนพนันลักลอบเสพและค้ายาเสพติดค้าประเวณีครบวงจรรองรับลูกค้าชาวจีนโดยเฉพาะทั้งนี้ปฏิบัติการครั้งนี้ครับก็สืบเนื่องมาจากชาวบ้านในพื้นที่แจ้งว่าโรงแรมดังกล่าวมีกลุ่มชาวจีนเป็นแหล่งมั่วสุมผิดกฎหมายมีคนจีนเดินทางเข้าออกตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่เปิดให้คนไทยเข้าไปใช้บริการอ้างห้องพักเต็มเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจึงลงพื้นที่หาข่าวจนพบว่าโรงแรมแห่งนี้ครับถูกดัดแปลงเป็นรังลับของทุนจีนสีเทาอย่างเป็นระบบโดยบริเวณชั้น2ถึงชั้น6ถูกใช้เป็นห้องพักส่วนชั้น7และชั้น8ครับดัดแปลงเป็นห้องปาร์ตี้เสพยาเสพติดเปิดเป็นบ่อนการพนันยิ่งกว่านั้นยังมีการตั้งการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดรปภ.ด้านล่างคอยใช้วิทยุสื่อสารส่งสัญญาณบอกพนักงานข้างในลิฟต์ก็ถูกล็อกต้องใช้คีย์การ์ดขึ้นไปได้แค่ชั้น6ก่อนจะต้องเดินขึ้นบันไดแล้วก็ปิดล็อกด้วยกุญแจไปถึงชั้น7และชั้น8ครับส่วนพนักงานบริการเกือบทั้งหมดเป็นชาวจีนกินนอนอยู่ภายในเพื่อป้องกันข่าวรั่วไหลสู่ภายนอกนอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มทุนจีนสีเทาจะจัดรถตู้ไปรับลูกค้าชาวจีนจากสนามบินพาส่งตรงมาที่โรงแรมแห่งนี้ให้บริการครบวงจรเลยครับทั้งที่พักเล่นพนันปาร์ตี้เสพยาเสพติดประเภทเคตามีนแฮปปี้วอเตอร์รวมถึงจัดหาสาวบริการทางเพศโดยเมื่อปี2566สถานที่แห่งนี้เคยถูกตำรวจตม.บุกจับนักพนันชาวจีนชาวไทยมาแล้วกว่า49รายก่อนจะแกล้งปิดปรับปรุงและแอบมาเปิดให้บริการเย้ยกฎหมายอีกครั้งเบื้องต้นครับจากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่พบผู้พักอาศัยในตึกอยู่40รายทั้งชาวจีนชาวเมียนมาชาวไทยใหญ่พร้อมจับกุมผู้ต้องหาชาวจีน4คนของกลางยาเสพติดแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาอีก3คนที่หลบหนีเข้าเมืองนอกจากนี้ยังยึดของกลางได้มากกว่า200รายการอย่างเช่นยาเคตามีนแฮปปี้วอเตอร์ชิปพนันโต๊ะบาคาร่าลูกเต๋าเงินสด 110,000 บาทและกล้องวงจรปิดส่วนบริเวณลานจอดรถพบรถยนต์หลายคันผู้ครอบครองส่วนใหญ่เป็นชาวจีนและจากการตรวจสอบพบความเชื่อมโยงกับผู้ถือครองในลักษณะโนมินีสอบสวนผู้ต้องหาชาวจีนอ้างว่าเป็นเพียงหัวหน้าคนงานคอยเดินส่งยาตามคำสั่งแต่ปฏิเสธว่ายาเสพติดเงินสดในตู้เซฟไม่ใช่ของตนเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.รัตนาธิเบศรดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขยายผลผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีต่อไปครับ
0: ข่าวยึดยาบ้ายาไอซ์นะคะช่วงนี้ก็ได้ยินบ่อยนะคะล่าสุดค่ะยึดยาบ้า8ล้านเม็ดเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อกลางดึกค่ะชาวบ้านโทรศัพท์แจ้งตำรวจ191ลพบุรีได้ยินเสียงปืนดังลั่นคล้ายมีเหตุยิงถล่มกันบนถนนพหลโยธินบริเวณ3แยกสัญญาณไฟถนนสายเลี่ยงเมืองลพบุรีตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีค่ะโดยตำรวจสภ.เมืองลพบุรีไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็ทราบว่านะคะณที่เกิดเหตุมีตำรวจนครบาลกว่า20นายพร้อมอาวุธกำลังปฏิบัติภารกิจติดตามคนร้ายขนยาเสพติดยิงสกัดที่ยางรถยนต์ทำให้รถยางแตก4เส้นและไม่สามารถวิ่งต่อไปได้2คนร้ายอาศัยจังหวะชุลมุนวิ่งหลบหนีเข้าป่าตรวจสอบรถกระบะนะคะซึ่งเป็นรถกระบะสีบรอนทองหลังคาแคลรี่บอยจอดอยู่ข้างทาง

0: พบว่ายางรถ4เส้นแตกกระจกประตูป้าซ้ายแตกนะคะรถนั้นติดผ้าม่านปิดบังกระจกมิดชิดเลยมีกระบะท้ายนะคะที่กระบะท้ายพบกระสอบปุ๋ย40กระสอบบรรจุยาบ้า8ล้านเม็ดมูลค่ากว่า40ล้านบาทภายในรถตู้ไม่พบผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตทราบว่าคนร้ายทิ้งรถวิ่งหนีเข้าป่าไปค่ะจากการสืบสวนของนครบาลตำรวจนครบาลได้มีการขยายผลจับกุมผู้ต้องหายาเสพติดจนทราบมีการลักลอบขนยาบ้าล็อตใหญ่จากภาคเหนือใช้เส้นทางสายเลี่ยงเมืองลพบุรีปลายทางสระบุรีในช่วงวันหยุดเข้าพรรษาและได้เบาะแสแน่ชัดว่าแก๊งยาเสพติดนั้นใช้กระบะขนยามุ่งหน้าจังหวัดสระบุรีกำลังตำรวจจึงเฝ้าติดตามแอบซุ่มตามเส้นทางจนพบนะคะกระบะตามเบาะแสขับอยู่บนถนนดังกล่าวเลยมีการไล่ล่าติดตามคนร้ายรู้ตัวเร่งความเร็วหลบหนีแต่เจ้าหน้าที่ตามทันมาถึงบริเวณ3แยกไฟแดงตัดถนนพหลโยธินค่ะตำรวจก็เลยนำรถยนต์ไปปิดล้อมแต่คนร้ายขับฝ่าหนีมุ่งหน้าไปทางอำเภอพระพุทธบาทเจ้าหน้าที่เลยตัดสินใจใช้อาวุธปืนยิงยางล้อ4ล้อสกัดไม่ให้คนร้ายหลบหนีไปได้นะคะแต่คนร้ายแม้ว่ารถจะไปไม่ได้แล้วแต่ก็ไม่ยอมจนมุมค่ะพากันวิ่งหลบหนีเข้าป่าทางตำรวจเนี่ยนะคะก็มีการเร่งขยายผลผู้ครอบครองรถที่คนร้ายนำมาใช้ขนยาและเรียกตัวผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำนะคะว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับยาบ้าหรือไม่แล้วก็จะนำของกลางทั้งหมดไปตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝงค่ะ
1: มีเรื่องของทหารพลานครับซุ่มจับเขมรลักลอบข้ามแดนฝั่งจังหวัดสระแก้วนำตัวมาสอบสวนอ้างเฉยเลยนะครับว่าอยากข้ามเข้ามาทำบุญเข้าพรรษาที่วัดในประเทศไทยครับกองกำลังบูรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจคลองหาดมอบหมายให้ชุดควบคุมกรมทหารพลานที่13กองร้อยทหารพลานที่1305ภายใต้ภารกิจรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีขบวนการลักลอบนำพาบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าราชอาณาจักรไทยผ่านช่องทางธรรมชาติในพื้นที่รับผิดชอบเจ้าหน้าที่จึงได้บูรณาการกำลังร่วมกับชุดควบคุมทหารพลานหน่วยเฉพาะกิจคลองหาดและชุดปฏิบัติการที่3กองกำลังบูรพาวางแผนออกลาดตระเวนแล้วก็เฝ้าตรวจพื้นที่เสี่ยงตามแนวชายแดนต่อมาขณะเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนมาถึงบริเวณบ้านหลังหนึ่งที่หมู่บ้านคลองว่าใหม่หมู่ที่7ตำบลทับพริกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยกัมพูชาประมาณ 1.5 กิโลเมตรตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย3คนครับกำลังแบกสัมภาระเดินเท้าลัดเลาะมาตามช่องทางธรรมชาติมุ่งหน้าเข้าพื้นที่ตอนในของประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจสอบจากการสอบสวนพบว่าเป็นชาวกัมพูชา3คนประกอบด้วยชาย2หญิง1ได้แก่นายสำริดเพียบอายุ40ปีเป็นชาวจังหวัดพระศรีหนุนายเจตตาอายุ45ปีชาวจังหวัดบันเตียเมียนเจยแล้วก็นางทาหิมอายุ36ปีชาวจังหวัดบันเตียเมียนเจยสอบสวนทั้ง3คนให้การว่าเดิมเคยเข้ามาทำงานในพื้นที่ฉะเชิงเทรามาก่อนและยังมีเพื่อนที่เคยทำงานร่วมกันอาศัยอยู่ในประเทศไทยต่อมาได้รับการชักชวนจากเพื่อนให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวพร้อมร่วมทำบุญในจังหวัดฉะเชิงเทราจึงตัดสินใจเดินทางจากกัมพูชาและเลือกใช้ช่องทางธรรมชาติในการลักลอบเข้าประเทศไทยเพื่อหลีกเลี่ยงการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจเอกสารประจำตัวอย่างละเอียดพบว่าผู้ถูกจับกุม2คนครับมีหนังสือเดินทางแต่ว่าไม่ได้ผ่านขั้นตอนการตรวจอนุญาตเข้าประเทศไทยตามกฎหมายขณะที่อีก1คนไม่มีหนังสือเดินทางแต่อย่างใดจึงเข้าข่ายลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายภายหลังการจับกุมเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวชาวกัมพูชาทั้ง3คนพร้อมบันทึกการจับกุมและก็ส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองน้ำใสเจ้าหน้าที่ทหารย้ำว่ากองกำลังบูรพาและหน่วยงานความมั่นคงปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชายังคงเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจลาดตระเวนเฝ้าตรวจและก็สกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายการค้ามนุษย์อาชญากรรมข้ามชาติยืนยันว่าจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อรักษาความมั่นคงความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างต่อเนื่องครับ
0: ไปที่ข่าวต่างประเทศเกิดเหตุรถตู้คันหนึ่งพุ่งชนฝูงชนในสวนสาธารณะกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีระหว่างพิธีเฉลิมฉลองเทศกาลเบอร์ลินไพร์ที่เมื่อคืนวันเสาร์นะคะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีก16คนค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในคืนวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นบริเวณสวนสาธารณะแทร์การ์เทนใกล้กับประตูชัยบรันเดนเบิร์กนะคะซึ่งเป็นจุดสิ้นสุดขบวนพาเหรดเทศกาลเบอร์ลินไพร์ยานพาหนะคันหนึ่งซึ่งเป็นรถตู้สีขาววิ่งด้วยความเร็วสูงเข้าไปที่สวนสาธารณะพุ่งชนกลุ่มคนที่กำลังทยอยเดินทางกลับจากการเดินขบวนพาเหรดจากนั้นรถตู้เสียหลักชนต้นไม้ก่อนที่คนขับขี่ซึ่งพยานในที่เกิดเหตุเห็นว่าเป็นชายทิ้งรถแล้วหลบหนีไปจากที่เกิดเหตุมีรายงานอย่างน้อยคนเสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีก16คน

0: ในจำนวนนี้3คนสาหัสตำรวจและหน่วยกู้ภัยกว่า 2,200 นายรวมกำลังเสริมจากรัฐอื่นถูกส่งเข้าควบคุมสถานการณ์ปิดล้อมพื้นที่เพื่อสอบสวนอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อมูลจากพยานแวดล้อมเนื่องจากมีรายงานเหยื่อบางรายมีบาดแผลจากการถูกแทงร่วมด้วยแต่ยังต้องรอการตรวจสอบพยานหลักฐานอย่างละเอียดผู้จัดงานประกาศยกเลิกการแสดงคอนเสิร์ตกิจกรรมทั้งหมดในค่ำคืนนั้นทันทีและประกาศผู้ร่วมงานนับแสนคนให้กลับบ้านอย่างสงบพร้อมเตือนการหลีกเลี่ยงเส้นทางผ่านสวนแชร์การเชิญนะคะล่าสุดโฆษกตำรวจเบอร์ลินแถลงค่ะเจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวตนผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าเป็นคนขับรถตู้คันดังกล่าวได้แล้วแม้ว่าขณะนี้ยังจับตัวไม่ได้ผู้ต้องสงสัยรายนี้มีประวัติข้อมูลนะคะในฐานข้อมูลของเจ้าหน้าที่พบว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในเครือข่ายกลุ่มแนวคิดอิสลามสุดโต่งในกรุงเบอร์ลินนายกรัฐมนตรีฟรีดริชแมร์ของเยอรมนีออกแถลงการประณามเหตุการณ์นี้เป็นการกระทำที่น่าสยดสยองและยืนยันร่วมกับรัฐมนตรีมหาดไทยว่าจะสืบสวนคดีนี้อย่างเต็มที่เพื่อนำตัวคนผิดมาลงโทษให้ถึงที่สุดขณะที่นายกเทศมนตรีกรุงเบอร์ลินบอกว่านี่คือการโจมตีต่อสังคมที่เสรีและเปิดกว้างของเยอรมนีหลังจากที่ผู้คนจำนวนมากออกมาร่วมแสดงพลังเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายอย่างสันติมาตลอดทั้งวันค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณเยมินหวานเครือผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย Mcot News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา Mcot CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: Mcot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร02-201-63

0: วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเกษตรทั่วไทยประจำวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศักดิ์บ้วนกิยาพันธ์และดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์บ้วนคะ
1: สวัสดีครับคุณขวัญกมลพรร่มทองคำ
0: ค่ะ
1: วันเสียงกล้องไหมครับคุณขวัญ
0: กล้องอยู่เหมือนกันค่ะอาจารย์
1: เสียงกล้องเดี๋ยวผมปรับเสียงนิดนึง
0: ได้เลยค่ะอาจารย์อยู่ต่างจังหวัดหรือว่าอยู่เดินทางไปเที่ยวท่องเที่ยวที่ไหนหรือเปล่าคะไกลๆมันหยุดยาวแบบนี
1: ้ไปธุระนิด
0: อ๋อค
1: ่ะเสียงปกติเรียงเดี๋ยว
0: ยังกล้องอยู่อาจารย
1: ์นะฮะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: กล้องอยู่ไหมยังกล้องอยู่นิดหน่อยค่ะอาจารย์คะแต่ก็ดีขึ้นกว่าตอนช่วงจังหวะแรก
1: ครับ
0: ค่ะก็สัปดาห์นี้นะคะก็อยากจะชวนอาจารย์พูดคุยหลายๆเรื่องเลยทีเดียวค่ะแล้วก็หนึ่งในนั้นอาจารย์ส่งมาให้ขวัญเกี่ยวกับเรื่องวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารใช่ไหมคะที่ขึ้นเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยอาจารย์เคยไปเที่ยววัดมหาธาตุไหมคะ
1: ถ้าคนกับพี่น้องชาวใต้ด้วย
0: ค่ะถ้าคนนครก็เรียกวัดพระธาตุอาจารย์ค่ะ
1: ตอนนั้นผมไปเรียนที่โรงเรียนการประชาสัมพันธ
0: ์ค่ะ
1: ซึ่งเดี๋ยวนี้เรียกว่าสถาบันประชาสัมพันธ์แห่งชาติเนี่ยนะ
0: กรมประชาสัมพันธ์
1: ไปดูงาน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ไปเกี่ยวกับเรื่องประชาสัมพันธ์เนี่ยแล้วก็ไปที่วัดเนี่ย
0: ค่ะ
1: ผมชอบคุณขวัญเคยไปไหม
0: ขวัญเคยไปค่ะอาจารย์ก็ตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะก็แต่ว่าคือถามว่าไปบ่อยหรือเปล่าก็ไม่บ่อยนะคะเพราะว่าค่อนข้างที่จะห่างจากตัวที่บ้านของขวัญเนี่ยสักประมาณ20นาทีถ้าขับรถนะคะค่ะก็จะเป็น
1: ใกล้นั่นเหรอคุณขวัญสกลนครเหรอ
0: ใช่ค่ะอาจารย์อาจารย์เป็นมุกหรือเปล่าเนี่ย
1: โอ้สาวเมืองคอนนี่เอง
0: ค่ะ
1: ดีที่ได้เป็นเมืองมรดกโลกนะครับ
0: ค่ะ
1: ทีนี้ความเป็นมรดกโลกไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือว่าจะเป็นอยุธยาหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ไหนๆเนี่ยนะฮะ
0: ค่ะ
1: ก็อยากให้พวกเราเนี่ยช่วยกันรักษาเอกลักษณ์ของชาติเอาไว้นะครับ
0: ค่ะ
1: โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผมทราบจากข่าวนะว่ามีบุคคลอยู่สองท่านที่ได้ต่อสู้เพื่อที่จะให้วัดพระมหาธาตุใช่ไหมฮะ
0: ค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะ
1: วัดพระมหาธาตุวรวิหาร
0: วรมหาวิหารค่ะอาจารย
1: ์วรมหาวิหารนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ขอขอบคุณทั้งสองท่านที่มุมานะมาหลายสิบปีเพื่อที่จะให้สถานที่แห่งนี้ได้เป็นเมืองมรดกโลกแล้วก็ไม่มีใครมาเคลมได้ด้วย
0: ย้ายวัดไม่ได้นะอาจารย
1: ์อันนี้ก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะครับทีนี้เหตุการณ์มันเหมาะเจาะเลยคุณขวัญ
0: กับเหตุการณ์อะไรคะ
1: พอที่วัดนี้ได้รางวัลมรดกโลกใช่ไหมครับ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: มันตรงกับสัปดาห์หน้าเนี่ยก
0: ็
1: จะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
0: ค่ะ
1: แล้วก็เป็นวันสำคัญคือวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมคะ
1: รัชกาลที่10
0: ค่ะ
1: นะครับทางรายการของเราเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนเรื่องอะไรฮะเชิญชวนว่าในวาระที่เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ท่านเนี่ย
0: ค่ะ

0: น้อยนะถ้าคนมีที่กว้างนะ
1: ค่ะ
0: 1คนเนี่ยปลูกต้นไม้10ต้น
1: ค่ะ
0: ตามชื่อราชการของท่านนะ
1: ค่ะ
0: 10ต้นคนละ10ต้นแต่ถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยทั้งบ้านเนี่ยปลูกกัน10ต้นจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้กระถางหรือจะเป็นต้นไม้ใหญ่อะไรก็แล้วแต่ซึ่งเดี๋ยวผมจะแนะนำว
1: ่
0: าเราจะรับกับภัยแล้งที่จะมาถึงเนี่ยยังไงนะก็อย่างน้อยรวมกันทั้งบ้าน10ต้นก็ได้และก็เป็นที่ระลึกทุกครั้งที่เราเห็นต้นไม้นี้เราก็จะได้รำลึกนึกถึงว่าอ๋อเราได้ปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านนะฮะทีนี้คุณขวัญครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าเตรียมถ้ามีที่กว้างหน่อยนะแล้วก็เตรียมที่ไว้สำหรับเป็นที่ร่มรับกับช่วงแล้งที่จะมาถึงนะฮะปลูกแล้วได้ร่มกินได้ด้วยโรคก็มีน้อยแมลงก็มีน้อยหรือจะไม่มีเอาเลยก็ได้ต้นที่ว่าคือต้นขี้เหล็ก
1: ต้นขี้เหล็กนะครับอืมค่ะอาจารย์
0: ขี้เหล็กที่เราเอามาแกงเนี่ยคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: เคยทานแกงขี้เหล็กไหม
1: เคยทานค่ะอาจารย์แต่ว่าขวัญว่าถ้าร้านไหนทำไม่ดีมันค่อนข้างขมอ่ะแต่ว่าถ้าเขาเรียกยอดขี้เหล็กป่ะคะหรือว่าลูกขี้เหล็กที่เป็นกลมๆอาจารย์เขาเรียกอะไรคะ
0: หวานเป็นลมขมเป็นยา
1: ค่ะ
0: ทีนี้ขี้เหล็กเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์จากใบเขาเยอะ
1: ค่ะ
0: นะฮะทีนี้อย่างขี้เหล็กเนี่ยถ้าคุณขวัญปลูกเป็นแบบอาชีพนะ
1: ค่ะ
0: ถ้าปลูกเป็นอาชีพเราไม่เอาร่มเราจะปลูกให้ต้นสูงประมาณสักเมตรครึ่งเนี่ยระยะห่างกันก็ประมาณ2เมตร
1: ค่ะ
0: ระยะระหว่างต้นนะระยะระหว่างต้นระหว่างแถว2คูณ2เมตรก
1: ็
0: ตัดยอดเรื่อยๆเนี่ยคุณขวัญจะเก็บใบขี้เหล็กเนี่ยไปขายได้เงินทุกวันเลยนะไอ้นี่ก็คือขี้เหล็กที่เขาปลูกกันไว้เป็นอาชีพในการที่จะเป็นเรียกว่าผักยืนต้นแล้วปลูกครั้งเดียวนะคุณขวัญสามารถที่จะอยู่กับเราได้นานมากอ่ะนะปลูกอยู่กับเราได้นานโดยที่ไม่ต้องโค่นต้องปลูกบ่อยๆเพ
1: ีย
0: งแต่ว่าเราตัดนะนอกจากเราตัดแล้วเนี่ยให้มันแตกใบใหม่สมมติว่าเราปลูกไว้หลายต้นนะต้นหนึ่งก็อาจจะเป็นว่าต้นหนึ่งเราตัดแล้วเดี๋ยวมันก็แตกตัดแล้วเดี๋ยวมันก็แตกใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: มันก็สามารถที่จะได้เงินทุกวันทีนี้ถ้าเราต้องการตัดทุกวันเราก็ต้องเรียกว่าดูที่ว่าจำนวน1ต้นเนี่ย1วันเนี่ยเราจะเก็บกี่ต้น
1: ค่ะ
0: นะฮะ1วันเราจะเก็บกี่ต้นถ้าเราจะเก็บกี่ต้นก็สุดแท้นะครับเราก็คำนวณดูว่าอันนี้เราจะปลูกเป็นการค้ามั้ยแต่ถ้าไม่ปลูกเป็นการค้านะเราปลูกเอาไว้รับประทานเองเนี่ยครับคุณขวัญครับสบายมากเลยท
1: ี
0: นี้ถ้าคุณขวัญจะไม่ปลูกเป็นเอาใบขี้เหล็กไปขาย
1: ค่ะ
0: คุณขวัญก็ปลูกเอาทั้งสองวัตถุประสงค์คืออะไรฮะ
1: ทั้งกินใบและให้ร่มเหรอคะอาจารย
0: ์คุณขวัญก็ปลูกโดยที่ปล่อยให้ลำต้นเนี่ยสร้างลำต้นขึ้นไปนะ
1: ค่ะ
0: สักประมาณสองเมตรนะสองเมตรสองเมตรครึ่ง
1: ค่ะ
0: และพอมันแตกยอดเนี่ยคุณขวัญก็ตัดยอดตลอดเวลาผมเคยเห็นที่พระแท้ดงลังนะโอ้เขาปลูกเขาตัดเป็นทรงซาลาเปาเนี่ยสวยมากแล้วยอดที่แตกออกมาเนี่ยคุณขวัญก็ปีนขึ้นไปเก็บยอดเอามารับประทานได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับทีนี้คุณขวัญครับ
1: ค่ะ
0: เวลาที่เราปลูกไปแล้วเนี่ยพอเราตั้งทรงพุ่มขึ้นไปเนี่ยรอบต้นเนี่ยทรงพุ่มมันจะแผ่กว้างไปเรื่อยๆอย่างน้อยๆเนี่ยข้างหนึ่งเนี่ยประมาณ2เมตรครึ่งถึง3เมตร
1: ค่ะ
0: นะโอ้โหร่มดีมากๆเลยอ่ะ
1: ให้ร่มเงานะคะ
0: โรคไม่มีแมลงมีหนอนอยู่บ้างแต่หนอนกินไม่ทันการแตกใบหรอก
1: ค่ะ
0: แล้วคุณขวัญใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงๆนะ
1: ค่ะ
0: ประทานโทษแม้แต่ปัสสาวะนี่เอาไปราดรดโคนต้นเนี่ยแตกใบดี
1: โอ
0: ้ไอ้นี่คือไม้ที่หนึ่ง
1: ค่ะ
0: ให้ร่มให้ออกซิเจนแล้วก็ใบ

0: นะใบดอกอะไรเนี่ยเอามาเป็นอาหารได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับนี่ถ้าจะปลูกผักยืนต้นนะ
1: อันนี้ปลูกริมรั้วบ้านได้ไหมอาจารย์มันจะส่งผลอะไรต่อพื้นดินหรือว่าบ้านเราอยู่บ้านจัดสรรอะไรทำนองนี้ค่ะมันได้ไหม
0: ถ้าริมรั้วบ้านไม่ควรปลูกตรงที่ว่าใบมันจะแผ่ทรงพุ่มไปข้างบ้าน
1: ค่ะ
0: มันต้องเว้นระยะให้ทรงพุ่มเนี่ยไม่ไปกวนข
1: ้
0: างบ้านเพราะมันจะข้างบ้านเขาอาจจะไม่ได้ชอบใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: ทีนี้ถ้าจะปลูกข้างบ้านนะผมแนะนำให้ปลูกที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผักหวาน
1: ค่ะริมรั้วบ้านผักหวานดีกว่านะคะ
0: ดีกว่าหรือถ้าเป็นรั้วปูนผนังปูนอยู่แล้วเนี่ยก็ปลูกชะอม
1: ค่ะ
0: ขออภัยฮะบางทีพักดื่มน้ำนิด
1: ได้ค่ะ
0: ก็ปลูกชะอมก็ได้ผักทั้งสามอย่างที่ผมพูดมาเนี่ย
1: ค่ะ
0: ชะอมผักหวานบ้านขี้เหล็กต้นแคอันนี้เรียกผักยืนต้น
1: ค่ะ
0: ปลูกทีนึงเนี่ยบางทีเราไปก่อนต้นยังอยู
1: ่
0: แต่ถ้าคุณขวัญจะปลูกต้นไม้ที่ปลูกทีนั้นนะถึงจะรื้อสักครั้งหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: ก็จะมีตะไคร้ขิงข่ากระชายกระเพราโหระพาสะระแหน่เนี่ยปลูกครั้งเดียวคุณขวัญครับนานๆน่ะหลายปีกว่าจะเริ่มมาปลูกใหม่สักครั้งหนึ่งโดยเฉพาะตะไคร้นะตะไคร้เนี่ยเวลาคุณขวัญนะปลูกแล้วเวลาตัดออกมาใช้ใช่ไหมเราถอนมาทั้งหัวทั้งรากเนี่ยเวลาคุณขวัญจะตัดเอาไปใช้เนี่ยตัดให้เหลือตอไว้หน่อยเหลือตอเหลือรากไว้อะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไอ้นั่นเอาไปปลูกใหม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อให้
0: ขึ้นต้นใหม่เลย
1: คือเราก็เอาไปใช้ส่วนแบบเหมือนว่าเหนือจากตอขึ้นมานิดนึงแล้วก็ตอเนี่ยเราก็ไปปลูกได้ถูกไหมอาจารย์
0: ใช่คุณขวัญเอานิ้วชี
1: ้นิ้วชี้
0: นะสักหนึ่งข้อนิ้วหรือสองข้อนิ้ว
1: ค่ะ
0: แค่นั้นแหละนะแล้วโคนเหลือไว้แล้วก็ไปปลูกได้อีกแล้วปลูกตะไคร้เดี๋ยวนี้นะ
1: ค่ะ
0: คุณขวัญจะไปทำน้ำตะไคร้ปั่นก็ดี
1: ค่ะ
0: นะเดี๋ยวนี้บางคนก็ปลูกตะไคร้อ่ะเขาไม่ได้ขายทั้งต้นนะเขาขายเฉพาะใบ
1: เ
0: ขาขายใบตะไคร้
1: ใบตะไคร
0: ้ทีนี้ถ้าเป็นตะไคร้หอมนะ
1: ค่ะ
0: คุณขวัญก็เอาไปทำทูบได้อีก
1: อ๋อ
0: กันยุงด้วย
1: ค่ะ
0: นะฮะเนี่ยอันนี้ที่ผมพูดคือผักกึ่งล้มลุกกับผักยืนต้นที่จะเชิญชวนท่านปลูกเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่านนะครับอันนี้ก็เรียกว่าบ้วนกับขวัญขอร้องเชิญพี่น้องปลูกต้นไม้กันเถิดหนาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ปลูกกันให้ทียิบเลยพ่อคุณเอ้ย
1: อาจารย์แต่งกลอนนานมั้ยเนี่ยหรือว่ามันไหลแบบเป็นกลอนสดตอนนี้เลย
0: เดี๋ยวประเดี๋ยวแต่งใหม่ก็ไม่เหมือนเดิมแล้ว
1: ค่ะ
0: ผมมักจะเป็นคนต้นสด
1: ค่ะ
0: เวลาผมไปแหล่ไปร้องเนี่ยผมไม่ได้ท่องมาเหมือนคนอื่นนะ
1: อันนี้ความสามารถพิเศษดีมากเลยอาจารย์ไม่มีใครทําได้
0: มันต้องฝึก
1: ค่ะ
0: จําได้ว่าเคยขึ้นไปแหล่ครั้งแรกที่จัดประชุมเกษตรกรที่วัดไร่ขิงลองแหล่ดูปรากฏว่ารุ่นพี่ที่นับถือเป็นอาจารย์พอลงมาบอกเฮ้ยบุญไปได้นะไปได้แนวนี้ตั้งแต่นั้นมาผมขึ้นบรรยายเนี่ยผมก็แหล่เลยสวัสดีครับคุณปลูกองุ่นแล้วมันวุ่นเรือหลายเพราะทั้งโรคแมลงมากมายมันเข้ามาทำลายองุ่นเราทุกทีจะต้องรู้ทันอาการองุ่นแล้วจะไม่วุ่นนะครับคุณพี่ต้องสังเกตอาการให้ดีว่าอาการอย่างนี้มันเป็นโรคอะไรแต่แล้วก็ไอ้ที่เราเนี่ยเรากำลังนึก
1: อะไรต่อดีนะ
0: จะร้องอะไรต่อเพราะฉะนั้นเวลาเขาท่านไปฟังหรืออะไรเนี่ย

0: หรือโอ้โอ้โอ้ยเด็กก็แปลว่าเขากำลังนึกเนื้อ
1: ค่ะ
0: แต่ผมเคยเชิญนักร้องนักแหล่ดังๆมาขึ้นเวทีด้วย
1: ค่ะ
0: ตอนนั้นหวังว่าถ้าคุ้นเคยกันเนี่ยจะชวนเขามาออกทีวีโดยผมแหล่ร้องโดยเขาแหล่ร้องถามผมนะอยากจะถามอาจารย์มวลก็สักหน่อยว่าต้นไม้มันหยิกย่อยมันเป็นเพราะก่ออะไรอาจารย์มวลเลยตอบไปในทันทีต้นไม้คุณนี้มันเกิดจากเสียไฟอะไรเงี้ยก
1: ็
0: จะร้องตอบโต้กันแต่ปรากฏว่าพอเขารู้ว่าผมแหล่สดเขาไม่ยอมขึ้นเวที
1: ก็อาจจะแบบ
0: ไม่ถึงที่จะได้ทำงานร่วมกัน
1: ค่ะ
0: ก็เสียโอกาสเพราะจริงๆถ้าได้เข้ามาร้องแหล่ตอบคำถามกันดีจริงฉาบกับโมงมาตีไปเครื่องเคียงเนี่ยรายการมันจะสนุก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นขวัญที่ไม่เป็นจริงก็เยอะแต่ผมไม่ได้ขวัญหนีดีฟอนะผมก็ยังคิดอยู่ในใจว่าเพลงพวกนี้วันหนึ่งจะทำเพลงที่เกี่ยวกับเกษตรเพลงโรคพริกเพลงเย่ฉิมเพราะเหตุอันนี้ที่ผมแต่งมานานแล้ว
1: ค่ะ
0: นะครับทีนี้คุณขวัญนอกจากเอาผมถามคุณขวัญว่าถ้าคุณขวัญไม่ได้มีเวลาไปปลูกต้นไม้เนี่ยคุณขวัญจะทำอะไรเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน
1: ขวัญเหรอคะถ้าไม่มีเวลาไปปลูกต้นไม้ขวัญจะเขียน เรื่องราวของพระองค์ท่านโดยในมุมมองของขวัญที่ขวัญประทับใจของเกี่ยวกับพระองค์ท่านนี่แหละค่ะผ่าน Facebook ของขวัญคือแบบอาจจะไม่ได้ขยับตัวเยอะนอกจากปลายนิ้วอาจารย์ค่ะ
0: อีกอย่างหนึ่งที่ทำได้ง่ายมากเลย
1: ค่ะ
0: ปฏิญาณว่าจะทำดีอย่างน้อยวันละ4ครั้ง
1: ค่ะ
0: ดีเพื่อตัวเอง
1: คนรอบข้าง
0: อย่าให้ตั้งใจเจ็บป่วยหมอพยาบาลจะได้ไม่ลำบาก
1: ค่ะ
0: ดีเพื่อครอบครัวตื่นมากอดลูกกอดเมียซะหน่อยดีเพื่อชุมชน
1: ค่ะ
0: ดูซิว่าถ้าวันหนึ่งเราว่างแทนที่เราจะเดินหรือเราจะวิ่งไปเฉยๆเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราถือไม้หรือเหล็กแหลมไปสักอันหนึ่งเราเจอขยะข้างทางตรงไหนเราก็ทิ่มไปด้วยอันนี้ผมดูมาจากอดีตรองอธิการบดีกำแพงแสนท่านหนึ่งนะครับ
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่ท่านตื่นเช้ามาวอล์กิ้งแล้วก็เดินทิ่มเก็บขยะไปด้วยแหละหลังจากนั้นนะคนงานกลัวตัวสั่นเลยอ่ะเพราะขนาดรองอธิการบดีมาเก็บขย
1: ะ
0: ไอ้พวกนั้นต้องทำให้ดีกว่านั้นและดีอย่างสุดท้ายก็คือว่าคิดจะทำอะไรเนี่ยอย่าทำร้ายบ้านเมือง
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือดีอย่างน้อยวันละ4ครั้งปีหนึ่งก็จะได้ 1,450 ครั้ง
1: โอ้โหไม่ใช่น้อยนะเนี่ย
0: ของท่าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าคุณขวัญอยู่ทางสื่อสายสื่อเนี่ย
1: ค่ะ
0: คุณขวัญทำดีครั้งเดียวเนี่ยแต่วันนี้ถ้ามีคนฟังหมื่นคนเนี่ย
1: ค่ะ
0: ทำดีครั้งเดียวจะได้ความดีหมื่นครั้งเลย
1: คือเหมือนติดเทอร์โบเลยนะอาจารย์คูณหมื่น
0: อันนี้ผมเอาแนวคิดมาจากหนังสือโอวาทสี่ของเลียวฟาน
1: ค่ะ
0: เลียวฟานตั้งปณิธานบอกจะทำดีให้ครบ 3,000 ครั้งแล้วเลียวฟานก็บอกไม่ครบสักทีเพราะเผลอไปทำชั่วแล้วเลียวฟานเอามาหักลบแก
1: ค่ะ
0: แล้วพระเถระผู้ใหญ่หรือใครสักคนก็บอกว่าท่านทำความดีครบ 3,000 ครั้งมาหลายครั้งแล้วเขาบอกครบได้ยังไงเขาบอกเอ้าก็ตอนที่ท่านเป็นนายอำเภอ
1: ค่ะ
0: ท่านลดภาษีให้ราษฎรราษฎรได้รับอานิสงส์เป็นแสนคนเท่ากับท่านทำความดีครั้งเดียวแต่ได้ความดีเป็นแสนครั้ง
1: ค่ะ
0: และนี่ก็เป็นที่มาที่ทำให้ผมมาเป็นนักจัดรายการวิทยุ
1: ก็คือได้กระจายไปทั่วสารทิศเลยนะคะอาจารย์
0: เคยพูดครั้งเดียวมีเกษตรกรฟังสัก100คนผมก็เอาสิ่งที่ผมทำเนี่ยเหมือนอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าแจกเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศไปเนี่ยแล้ววันหนึ่งเขาเขียนมาบอกว่าหมดหนี้แล้วเนี่ยเราก็เก็บจดหมายฉบับนี้ไว้วันไหนเรารู้สึกเหนื่อยทุกท้อเราก็จะเอามาอ่านจดหมายผมมีเก็บไว้เป็นลังๆเลยนะคุณขวัญ
1: ค่ะ
0: ในลูกศิษย์ผม

0: ป็นอดีตผอ.สำนักหอสมุดเคยมาขอไปแล้วไม่เอามาคืนผมเข้าใจว่าเขาเอาไปเก็บไว้เป็นประวัติของผมเพราะเนื่องในตอนที่เกษตรครบ72ปีเนี่ย
1: ค่ะ
0: เขาก็จะเชิญศิษย์เก่า72ท่านไปสัมภาษณ์แล้วก็เก็บประวัติเอาไว้เพราะฉะนั้นประวัติผมที่สำนักหอสมุดพอมีอยู่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอได้รับเกียรติจากมหาลัยเมื่อตอน72ปีทีนี้
1: อาจารย์ค่ะมีขอ
0: มันมี
1: ขอนิดนึงเรื่องขี้เหล็ก
0: มีใครเสนอมาไหมว่าจะทำดีเพื่อพระองค์อย่างไรบ้าง
1: มีแฟนรายการเสนอว่า อยากเสนอครับว่ารบกวนให้เวลากับการศึกษาพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์ของทั้งรัชกาลที่9และรัชกาลที่10แล้วก็ประชาชนเนี่ยให้ทำความเข้าใจแล้วก็มองว่าสามารถทำไปยังไงได้บ้างก่อนที่จะไปเผยแพร่ในรูปแบบของตัวเองเลยทำนองนี้ค่ะอาจารย์คะก็อันนี้ก็คือไปศึกษาพระราชกรณ
0: ีท่านนี้เก่งมาก
1: ค่ะแล้วก็คือเรียนรู้แล้วเอามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับตัวเองกับความเป็นอยู่ของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยไปทำ
0: เลยครับ
1: ค่ะ
0: เพราะการดำรงชีวิตเนี่ยมันไม่มีรูปแบบตายตัวใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เหมือนอย่างเราดูตัวอย่างน้องเนเน่อย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: เห็นไหมเขาไม่ทิ้งระบบการศึกษา
1: ใช่อ
0: ันนั้นเป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิต
1: ค่ะ
0: คือความรู้ต้องไม่ทิ้งและสิ่งที่เขามีคือความสามารถ
1: ค่ะ
0: แต่คุณขวัญไปสืบดูนะไม่ได้มีเฉพาะน้องเนเน่นะมีน้องอีกคนด้วยชื่อน้องเฟียสหรือน้องอะไรนี่แหละ
1: น้องเพจค่ะที่เป็นโค้ดดิ้งเกี่ยวกับการเขียนโค้ดแล้วก็มีความเก่งด้านคณิตศาสตร์ที่ไปเกี่ยวกับเรื่องของการที่อิตาลีอาจารย์แต่ขวัญจำชื่อรางวัลไม่ได้แล้วค่ะแต่เป็นการแข่งโค้ดด้านการเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์การแข่งด้านคณิตศาสตร์ประมาณนี้ค่ะใช่ไหมคะ9ขวบประมาณนี้ค่ะ
0: อีกคนนึงเป็นคนเล่นกีตาร์ไหม
1: อ๋อถ้างั้นไม่ใช่แล้ว
0: แต่ว่าไปเล่นกีตาร์กับวงดังๆในยุโรป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในอะไรมาแล้วเพียงแต่ว่าไม่เป็นข่าวในบ้านเราแค่นั้นเอง
1: เด็กภ
0: ู
1: เก็ตเหมือนกันป่ะคะ
0: ถ้าคุณไม่รู้จะทำความดีอะไร
1: ค่ะ
0: ผมเสนออีกทางหนึ่งนะหยุดต่อว่าต่อขานหยุดด่าท
1: อ
0: หยุดความเกลียดชัง
1: ค่ะ
0: แล้วก็เปลี่ยนการด่าทอการพูดจาส่อเสียดกระแนะกระแหนเนี่ยมาเป็นการพูดจาที่ส่งเสริมกำลังใจให้กำลังใจและเปลี่ยนจากความเกลียดชังมาเป็นความรักเนี่ยอันนี้ก็ทำโดยที่เราไม่ได้เสียสตังค์เลยแต่เราบอกว่าตั้งปณิธานเอานะวันที่28เนี่ยเราจะเปลี่ยนตัวเราเองนะเปลี่ยนตัวเราเองจากเจอใครก็คอยจะด่าเขาติเขาว่าเขาเนี่ยหรือจะพูดเนี่ยแทนที่จะพูดเป็นเครื่องหมายเครื่องชั้นมาร์ก
1: ค่ะ
0: ทำไมลูกทำเนี้ยเราก็เปลี่ยนไปบอกว่าทำแบบนี้ดีไหมลูกอย่างเงี้ย
1: ให้คำแนะนำนะคะ
0: เปลี่ยนจากเนกาทีฟ
1: เป็นโพซิทีฟ
0: ให้เป็นโพซิทีฟเสีย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าไอ้การจะมีโพซิทีฟหรือว่ามุมบวกเนี่ยมันต้องมาจากจิตก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: จิตต้องคิดในเชิงโพซิทีฟก่อน
1: ค่ะ
0: เหมือนอย่างผมเนี่ย
1: ได้อาจารย์เดี๋ยวอาจารย์ค่อยมาเล่าเบรกหน้าช่วงนี้เดี๋ยวขวัญมีสินค้าดีๆมาแนะนำคุณผู้ฟังก่อนเลยค่ะอาจารย์ขา
0: เชิญครับเชิญเลยครับ
1: ค่ะคาชิว่าค่ะหม้อหุงข้าวแรงดันขนาด 1.8 ลิตรนะคะรุ่น RC 1822ค่ะถ้าท่านกำลังหาเครื่องครัวที่ซื้อชิ้นเดียวแล้วก็จบทำได้หลายเมนูหลายอย่างเลยนะคะขอแนะนำคาชิว่าค่ะรุ่น RC 1822ตัวนี้ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนะคะเพราะสามารถที่จะประกอบเป็นเมนูนึ่งต้มตุ๋นทำซุปทำสตูก็ได้ค่ะในหม้อใบนี้เลยค่ะใบเดียวอเนกประสงค์มากๆนะคะมีความจุใหญ่สะใจค่ะ5ลิตรทำกินได้ทั้งครอบครัวค่ะพลังความร้อนจากไอ้น้ำสูงเนี่ยก็ช่วยในการประหยัดค่าไฟฟ้าได้ด้วยนะคะเวลาในการปรุงในการต้มตุ๋นนึ่งทำสตูทำซุปเนี่ยก็ลดลงไปกว่าครึ่งเลยทีเดียวนะคะวัตถุที่นำมาคือวัสดุที่นำมาประกอบเป็นหม้อใบนี้ก็มีความทนทานแข็งแรงไม่เป็นสนิมปลอดภัยหายห่วงค่ะมีรับประกันให้1ปีค่ะเต็มๆไปเลยนะคะ1ปีเต็มคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วค่ะจากปกติราคา 2,990 บาทลดแรงค่ะเหลือเพียง 1,390 บาทเท่านั้นนะคะพันต้นๆก็มีหม้อแรงดันเกรดพรีเมียมไปใช้แล้วค่ะท่านไหนสนใจนะคะโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่หมายเลข0

0: 02-114-3990 02-114-3990สินค้ารับประกัน1ปีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีจาก M-COT ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันต่อกับอาจารย์บ้วนแล้วก็ขวัญค่ะท่านไหนมีคำถามด้านการเกษตรที่อยากรู้อยากทราบนะคะส่งกันมาได้ค่ะผ่านเพจ M-COT News FM 100.5 หรือว่าทาง LINE @นะคะ @M-COT News ค่ะช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อแล้วก็ตอบคำถามจากคุณผู้ฟังด้วยค่ะช่วงนี้พักสักครู่ก่อนค่ะ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-COT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

า 13:00 น.ค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันบิ๊กดุลเลี้ยงอาหารเช้าตงจวินก่อนบินกลับจีนสานต่อสัมพันธ์กลาโหมไทยจีนย้ำเดินหน้าความร่วมมือความมั่นคงรอบด้านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับและร่วมรับประทานอาหารเช้ากับพลเรือเอกตงจวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ร้านโจ๊กปริ้นเขตบางรักกรุงเทพมหานครท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเองก่อนที่ฝ่ายจีนจะเดินทางกลับประเทศภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการการพบปะครั้งนี้เป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการและสานต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำด้านกลาโหมของทั้งสองประเทศภายหลังการหารือทวิภาคีเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนทั้งนี้ในช่วงค่ำพลโทอดุลจะเดินทางไปส่งพลเรือเอกตงจวินที่ห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพื่ออำลาคณะผู้แทนฝ่ายจีนที่เดินทางกลับประเทศสำหรับการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความไว้วางใจความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงการฝึกศึกษาการแลกเปลี่ยนกำลังพลตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอันจะนำไปสู่เสถียรภาพและความมั่นคงร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับร้านโจ๊กปริ้นเป็นร้านโจ๊กสตรีทฟู้ดระดับตำนานที่เปิดมานานกว่า80ปีวิไฟค้านจัดเวทีชำระ2ปีเลือกสว.ไอติมเผยขบวนการหัวลึกกว่าแค่โพยพบเตรียมการจ้างคนสมัครจ้างโหวตทั่วประเทศคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมไฟค้านหรือวิไฟค้านนำโดยนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานวิปไฟค้านจัดกิจกรรมครบรอบ2ปีเลือกสว.เจาะลึกหลักฐานคดีหัวสว.ภาค2โดยมีผู้ร่วมอภิปรายและพยานบุคคลร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้แก่นางสาวสิริพันธ์นกสวนสวัสดีอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอนายสาธิตมงคลน้องเตยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนางกุสุมาวตีนางกุสุมาลวตีสิริโกมุตสว.สำรองพันตำรวจเอกสมยศ

0: ยหาบัวผู้สมัครสว.จังหวัดภูเก็ตนายสมนึกสุชัยธนาวนิชนายปริศได้กล่าวเปิดเวทีว่าคดีโกงสว.แม้จะถูกพูดถึงและมีการขับเคลื่อนมา2ปีแต่ที่กังวลใจคือเรื่องไม่ไปถึงศาลเพราะหน่วยงานที่ตรวจสอบอาจทำหน้าที่ไม่ตรงไปตรงมาเช่นคณะกรรมการการเลือกตั้งที่4ใน7กกต.เห็นชอบโดยสว.ชุดปัจจุบันและกรมสอบสวนคดีพิเศษเกียบว่างและยังมีการเปลี่ยนตัวปลัดกระทรวงยุติธรรมซึ่งมา2สัปดาห์ที่ผ่านมามีการจัดงานภาคแรกเป็นการสื่อสารเพื่อให้ประชาชนร่วมกันตรวจสอบหน่วยงานตรวจสอบการทำงานอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่สิ่งที่ทำได้คือการทำให้เรื่องนี้อยู่ในแสงสว่างสังคมไม่กระพริบตาโดย2สัปดาห์ที่แล้วมีการเปิดหลักฐานเกี่ยวกับโพยหัวสว.มาถึงวันนี้เห็นแล้วว่าหนึ่งในผู้สมัครที่ยื่นโพยให้กกต.ไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่เป็นนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาซึ่งได้เรียนรู้เพิ่มเติมว่าก่อนที่จะมาเป็นโพยในการเลือกสว.วันนั้นมีขบวนการที่มีการเตรียมการกันมาล่วงหน้าไม่ใช่แค่กระบวนการของการจะทำโพยแล้วแลกเปลี่ยนคะแนนการอย่างเป็นระบบแต่เป็นกระบวนการจ้างคนมาสมัครจ้างคนมาโหวตกระจายตัวไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้การจัดงานอีกครั้งในวันนี้เพื่อนำเสนอข้อมูลบางส่วนและรวบรวมข้อมูลบางส่วนที่อาจจะยังกระจัดกระจายอยู่ให้ทุกคนได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
7: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย

0: เคมีดับไฟเป็นครั้งแรกพร้อมแจกจ่ายหน้ากากอนามัยกว่า1,500,000 ชิ้นเพื่อป้องกันการสูดดมควันพิษเจ้าหน้าที่ดับเพลิงระบุว่าไฟป่ารุนแรงจนสร้างกระแสลมและพายุหมุนส่งผลให้ทิศทางไฟแปรปรวนและควบคุมได้ยากส่วนที่สเปนไฟป่าหลายจุดรอบกรุงมาดริดและจังหวัดอาบิล่าขยายตัวและรวมกันเป็นไฟป่าพื้นเดียวกันจนยากที่จะควบคุมชาวบ้านกว่า 88,000 คนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย1รายทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวันรายงานค่ะ
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุง

0: ทร074611399และ0639165392
1: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานทีไรน้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
2: อย่าคิดสั้นรับจ้างเปิดบัญชีเตือนประชาชนต้องตระหนักถึงผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นเพื่อป้องกันตัวเองจากการเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเป็นการตัดวงจรการหลอกลวงผู้อื่นไม่รับจ้างเปิดบัญชีหรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝากเป็นเครื่องมือในการกระทำความผิด

1919สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง

0: นาฬิกาถึง18นาฬิกา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเกษตรทั่วไทยนะคะยังคงอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะอาจารย์บ้วนคะ
2: ครับคุณขวัญครับ
1: ค่ะ
2: ก็สวัสดีคุณขวัญอีกรอบนึงแล้วก็แฟนรายการเกษตรทั่วไทยทั่วประเทศนะครับ
1: ค่ะ
2: คุณขวัญเมื่อกี้เนี่ยมีข่าวที่คุณกฤษยาอ่านเนี่ยสำคัญมาก
1: อาจารย์เล่าเลยพอดี
2: ค
1: ุณ
2: ไม่สเปน
1: ค่ะ
2: กับฝรั่งเศส
1: อ๋อเรื่องไฟป่า
2: ไฟไหม้ใช่ไหม
1: ค่ะ
2: และที่จีนเนี่ย
1: น้ำท่วม
2: เตรียมรับกับพายุ
1: ค่ะ
2: ไอฝุ่นโนอิลเนี่ยนะ
1: ค่ะ
2: ที่กำลังจะเข้าถล่มจีนเนี่ยต้องอพยพคนถึง 200,000 คน
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยใกล้ที่สุดเนี่ยในระยะเนี้ยวันที่29ใช่ไหม
1: ค่ะ
2: จะเป็นวันเข้าพรรษาใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะอาจารย์
2: เข้าพรรษาแปลว่าอะไรพรรษาแปลว่าฤดูฝน
1: อาจารย์คะ29วันอาสาฬหบูชานะคะเข้าพรรษาวันที่30
2: อ๋อ30ขออภัยฮะ
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นคำว่าพรรษาแปลว่าฤดูฝน
1: ค่ะ
2: เข้าพรรษาก็แปลว่าเข้าฤดูฝน
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นใกล้ที่สุดเนี่ยเวลานี้ปอพหรืออาสาสมัครทั่วประเทศเนี่ยท่านประชุมกันหรือยัง
1: ค่ะ
2: ว่าถ้าเกิดภัยพิบัติจากน้ำท่วมที่พายุจะเข้าหรือไม่เข้าหรือจะหาหางพายุเนี่ยเราจะมีมาตรการอะไรที่จะช่วยชาวบ้านชาวบ้านเองเนี่ยเตรียมตัวหรือยังที่จะรับกับปัญหานี้อย่าเตรียมตัวอย่างเดียวคือแบมือขอแล้วก็โวยวายด่าเมื่อไหร่จะมาช่วยฉันเมื่อไหร่จะมาช่วยฉันเมื่อไหร่ฉันจะได้ค่าชดเชยอันเนี้ยเป็นสิ่งผิดที่เราสร้างขึ้นมาจนกระทั่งมันกลายเป็นว่าสังคมรอเรียกร้องอย่างเดียวไปแล้ว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: อันนี้ก็คือเรื่องเร่งด่วนทีนี้เรามีเวลา5เดือนกรกฎาคมใช่ไหมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาเอา4เดือนก็พอในการที่จะเตรียมการสู้กับไฟป่าสู้กับควันและไฟเดือนแรก

0: ประชุมด่วนเดือนที่2กำหนดแผนปฏิบัติเดือนที่3ซ้อมปฏิบัติเดือนที่4ลงมือทำงานได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นต้องคิดล่วงหน้าแบบนี้นะครับต้นฤดูฝนเข้าพรรษาเราต้องคิดว่าเราจะแก้ปัญหาภัยแล้งยังไงและอีตอนที่จะแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยความจริงเราต้องคิดมาตั้งแต่ช่วงฤดูหนาวหรือว่าช่วงฤดูร้อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนทีนี้คุณขวัญผมว่าคนทั่วไปเวลาพูดถึงว่าวันเข้าพรรษาก็มีวันหยุดทำไมต้องหยุดวันเข้าพรรษา
1: เออให้ไปวัดเหรออาจารย์ไม่ใช่หรอก
0: เจตนาจริงๆเนี่ยคือจะให้ไปทำบุญที่วัด
1: อ๋อค่ะ
0: และไปวัดก็อย่าไปนั่งไหว้หินไหว้อิฐไหว้ปูนไหว้ทรายไหว้พญานาคไหว้เด็กไม่สุ่งผ้าอะไรอะไรเนี่ย
1: เข้าหน้าฝนที่วัดต้องเตรียมอะไรอาจารย์ถ้าแบบเหมือน
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไปวัดเนี่ยไปมองเห็นอะไรอะไรแล้วเนี่ยต้องเข้าใจนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะค่อยๆคุยไปแต่ที่แน่ๆเนี่ยเวลาตอนเข้าพรรษาเนี่ยพระพุทธองค์ทรงบัญญัติว่าไงว่าต่อไปนี้ให้พระภิกษุสงฆ์จำพรรษาอยู่ณวัดใดวัดหนึ่งใช่ไหม
1: ใช่ค่ะตลอด
0: เป็นเวลา3เดือน
1: ใช่ค่ะ
0: เสียดายตอนผมบวชเนี่ยครับคุณขวัญผมอยู่ไม่ถึงพรรษา
1: อาจารย์บวชช่วงไม่ได้อยู่ระหว่างพรรษาใช่ไหมคะ
0: ไม่ได้อยู่ระหว่างพรรษา
1: อ๋อค่ะ
0: แต่ผมเวลาผมไปบรรยายเนี่ยผมจะถามคนเข้าฟังบรรยายว่ารู้ไม่เข้าพรรษาทำไมโอเคที่เราพูดกันแบบเรียนมาตั้งแต่เด็กของพระพุทธองค์กลัวว่าพระภิกษุสงฆ์ก็จะเดินทางไปไหนก็ลำบากจะไปเหยียบย่ำพืชผลก็ให้จำพรรษาอยู่นะวัดใดวัดหนึ่งและผมก็ต่อบอกความจริงเนี่ยคือเมื่อคุณออกไปทำงาน9เดือนเนี่ยไปเผยแผ่พระศาสนาเนี่ยคุณก็ต้องมาอยู่ประจำที่ใดที่หนึ่งและใน3เดือนเนี่ยไม่ใช่ได้นั่งนอนๆอยู่กับวัดนะแต่ให้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพระรุ่นพี่พระรุ่นน้องแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าประเพณีเข้าพรรษาก็คือการที่พระสงฆ์จะได้มาสัมมนากันในวัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพราะฉะนั้นผมมักจะบอกกับลูกศิษย์ผมบอกว่าเฮ้ยปีหนึ่งเนี่ยถ้าคุณไปทำงานอะไรก็แล้วแต่9เดือนเนี่ย
1: ค
0: ุณต้องหาโอกาสเรียน3เดือนแต่คุณจะหยุดทำงานไปเรียน3เดือนเลยเนี่ยคุณทำไม่ได
1: ้
0: คุณก็ต้องคิดว่า3เดือนเนี่ยก็เท่ากับ1ใน4ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: นั่นแปลว่าวันหนึ่ง24ชั่วโมงเนี่ยคุณต้องเรียน
1: 1
0: ใน4
1: ค่ะ
0: คือคุณต้องเรียนวันละ6ชั่วโมงใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: แต่6ชั่วโมงหักเวลานอนไปสักครึ่งเหลือ12ชั่วโมงหนึ่งในสี่ก็คือวันหนึ่งเนี่ยคุณต้องเรียน3ชั่วโมงเช้าตื่นมาเรียนรู้ข่าวสารจากทีวีก่อนนอนเรียนรู้ข่าวสารจากอากูอายุบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านดำเรียนทุกวันครับถ้าคุณไม่เรียนทุกวันเนี่ยความรู้ที่คุณมีคุณจะล้าสมัยคุณจะไม่ทันสมัยอย่างผมเนี่ยบางคนที่ว่าผมมาจัดรายการนั่งพูดจ้อยกับคุณฝันทุกวันเนี่ยไม่ใช่นะผมเตรียมมาทั้งอาทิตย์นะว่าผมจะพูดอะไรผมคิดอะไรสคริปต์ผมไม่มีหรอกผมไม่มีเขียนคนที่จะขอสคริปต์ไม่มีผมคิดอะไรผมก็พูดไปเรื่อยเพราะฉะนั้นโปรดเข้าใจวันเข้าพรรษาและอย่าไปเข้าใจว่าเข้าพรรษาคือวันงดเหล้านะคุณขวัญเคยได้ยินใช่ไหม
1: งดเหล้าเข้าพรรษาแต่อันนั้นก็อาจจะเป็นกุศโลบายที่หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแคมเปญในการแบบระยะสั้นๆก่อนแค่เข้าพรรษา3เดือนเองอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอาจารย
0: ์จริงๆเนี่ยนะถ้าจะงดเหล้าต้องงดออกพรรษาย
1: าวไป ขอเหล้าอาจจะแบบว่าไม่ไหวไม่ทำแล้ว
0: งดไป9เดือน
1: ค่ะ
0: 3พรรษาอยากดื่มอยากเก็บอ้าวเชิญตามสบายแต่ถ้าให้ดีนะนี่ผมมีข่าวดี
1: ค่ะ

0: ทั่วโลกเขาวิจัยฮะเขาบอกว่าเด็กเด็กเอ็นซีเนี่ยดื่มสุราน้อยลง
1: ใช่อาจารย์แล้วก็
0: เยอะมาก
1: ออกไปทำกิจกรรมพวกที่เป็นลักษณะของการ

0: ก็มีอยู
1: ่ป้าให้เข้าใจว่ามันเป็นหลักธรรมชาติ
0: ค่ะ
1: ดีไม่ดีมันจะมีแทรกอยู่เสมอ
0: ค่ะ
1: แต่ส่วนดียังมีเยอะเพราะฉะนั้นเข้าพรรษานี้ก็เป็นการเตือนพี่น้องเกษตรกรว่าฝนจะมาแล้วนะฝนจะตกเยอะแล้วนะ
0: ค่ะ
1: บ่อน้ำที่จะรองรับน้ำอยู่ที่ไหนจุดที่จะรองรับน้ำเนี่ยถ้าน้ำมันเต็มแล้วเนี่ยน้ำมันจะระบายไปทางไหน
0: ค่ะ
1: พอมันระบายออกจากบ้านเราเนี่ยมันไปได้ตลอดไหมหรือมันไปหยุดตรงไหนท่านก็ต้องไปบอกผู้นำชุมชนว่าระบบระบายน้ำในชุมชนจะต้องช่วยกันแก้ปัญหายังไงบทบาทของรถแบ็คโฮก็จะต้องเข้ามามีบทบาทอะไรแบบนี้ก็อันนี้เป็นการเตือนว่าเวลาเข้าพรรษาเราควรจะคิดในสิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นนักปลูกพืชเราก็ต้องรู้ว่าใบไม้จะเปียกทั้งวันทั้งคืนความชื้นจะในบรรยากาศจะสูงโรคเชื้อราจะมากถ้าระบายน้ำไม่ดีรากเน่าโคนเน่าเชื้อไฟทอปเทอราพิเทียมฟิซาเลียมไลซ็อกโทเนียสโคโรเทียมจะเยอะแมลงปากดูดเพี้ยไฟไรอาจจะน้อยลงในช่วงนี
0: ้
1: แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีเพราะว่าฝนมันทิ้งช่วงอันนี้ก็คือข้อคิดเนื่องในวันเข้าพรรษาทีนี้ก่อนเข้าพรรษามันมีวันอาสาฬหบูชาใช่ไหมครับคุณขว
0: ั
1: ญ
0: ใช่ใช่ค่ะอาจารย
1: ์ตามความเข้าใจคุณขวัญเข้าใจว่าไงอาสาฬหบูชา
0: โอ้อาจารย์ก็เป็นวันสำคัญทางศาสนาเลยแหละอาจารย์แล้วก็ถ้าขวัญส่วนใหญ่ถ้าตอนยุคสมัยนี้ขวัญยอมรับเลยอาจารย์ว่าขวัญไปวัดน้อยมากก็แต่แบบ
1: ผมไม่ได้แทบไม่ได้ไปเลย
0: ค่ะก
1: ็แต่วันนี้จอดอยู่ในวัดนั่นเนี่ยที่คุยเนี่ย
0: ค่ะ
1: กลับมาจากกรุงเทพอยู่วัดกลางคูเวียง
0: ค่ะ
1: ลูกน้องไปเดินตลาดน้ำที่วัดนี
0: ้โอ้
1: ที่จอดรถเต็มไปหมด
0: คนเยอะไหมคะอาจารย
1: ์หรือว่าวัดได้อำนวยความสะดวกวัดเป็นมาร์เก็ตในวันเสาร์วันอาทิตย
0: ์
1: เป็นตลาดให้ชุมชน
0: ค่ะ
1: เป็นที่พึ่งให้ชุมชนอ
0: ัน
1: นี้ดีถูกต้องแต่วัดกลางคูเวียงก็ถ้าสมมติคุณวิ่งมาจาก M81 นะฮะ
0: ค่ะ
1: คุณดูช่องทางออกที่เขาเขียนว่านครชัยศรีดอนตูมอ่ะแล้วคุณออกช่องนั้นอย่าเลี้ยวไปดอนตูมนะคุณก็เลี้ยวมานครชัยศรีเดี๋ยวมาแป๊บเดียวอ่ะจะมีป้ายวัดใหญ่ๆนะมีรถเข้าออกตลอดเวลา
0: ค่ะ
1: นะผมยังไม่มีโอกาสไปดูวัดนี้เลยเมื่อกี้ลูกน้องบอกอาจารย์จะมาดูบรรยากาศพิมแพรไม่บอกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวออกวิทยุเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปดู
0: ค่ะ
1: นะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์วัดทีนี้วันอาสาฬหบูชา
0: วันแสดงพระ
1: ง่ายที่สุดนะ
0: ค่ะ
1: เรียกว่าวันพระสงฆ์
0: ค่ะ
1: ผมจะเรียกอย่างนี้คุณขวัญวันมาฆบูชาวันพระพุทธ
0: พระธรรม
1: วันวิสาขบูชาผมเรียกว่าวันพระธรรม
0: เพราะว่าแล้วก็วัน
1: ที่ตรัสรู้ธรรมใช่ไหม
0: ใช่แล้ววันอาสาฬหบูชา
1: วันอาสาฬหบูชาม
0: ีพระส
1: องอย่างนะ
0: อ
1: าสาฬหะก็ได
0: ้ค่ะ
1: หรืออาสาฬหบูชาก็ได
0: ้ขอค่ะ
1: ที่ผมเรียกว่าวันพระสงฆ์เพราะว่าวันนี้พระพุทธองค์เมื่อบรรลุธรรมแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้เสด็จไปพบปัญจวัคคีย์อันประกอบไปด้วยอัญญาโกชัญญะวัปปะปัจจยะมหานามะและอัสสชิและได้แสดงธรรมที่ชื่อว่าธรรมจักรปวัตนสูตร
0: ใช่ค่ะ
1: และอัญญาโกชัญญะดวงตาเห็นธรรม
0: มีพระสงฆ์เป็นรูปแรกใช่ไหมคะ
1: ใช่จึงเป็นพระสงฆ์รูปแรกที่เกิดขึ้น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ในพุทธศาสนาเนี่ยนะฮะก็คือวันพระสงฆ์ส่วนว่าเป็นวันที่พระสงฆ์สาวกรวมแล้วจะเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาได้มาพบกันโดยสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์มือถือนัดกันว่ามาพบพระพุทธเจ้าวันนั้นวันนี้อะไรเนี่ยอันนั้นก็เป็นปลีกย่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะขอร้องว่าเราอย่านับถือพุทธเฉพาะทะเบียนบ้าน
0: ค่ะ
1: แต่ให้เราเป็นผู้มีพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเช้าพรุ่งนี้คุณตื่น

0: คุณต้องเริ่มต้นจากเบิกบานอาบน้ำชำระล้างร่างกายทำความสะอาดกายภายนอกและชำระจิตใจโกรธเกลียดเครียดโมโหใครล้างทิ้งให้หมดและไปส่องกระจกแปรงฟันร้องเพลงไปด้วยเพราะแปรงฟันปลอมนะฮะแล้วก็ยิ้มกับตัวเองที่หน้ากระจก
1: ค่ะ
0: เพื่อพูดว่าสวัสดีแต่ยิ้มหน้ากระจก
1: อ๋อใช่คำว่าสวัสดีสระอีมันก็ยิ้มพอดีเลยนะอาจารย
0: ์เวลาออกไปเจอใครให้พูดคำว่าสวัสดีในใจหรือจะเอ่ยคำว่าสวัสดีเลยก็ได้แล้วค้างไว
1: ้
0: หน้าคุณจะยิ้มพอหน้าคุณยิ้มเสียงน้ำเสียงที่คุณพูดเนี่ยมันจะยิ้มครับถ้าคุณทำหน้าบึ้งเสียงมันจะบึ้งนะอันนี้คือความเป็นผู้เบิกบานพอเบิกบานแล้วก็ความเป็นผู้ตื่นตื่นจากอะไรตื่นจากการหลงไหลไปวัดขอนู่นขอนี่
1: ขอพรน่ะเหรอคะ
0: ไม่ขอเราต้องไปให้อ๋อ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ใช่ไปขอนะแล้วก็ไปหลงผิดอยู่กับวัตถุที่เราไปไหว้มันจะบันดลบันดาลรางวัลที่1ได้ยังไงเป็นไปไม่ได้คิดโดยหลักเหตุผลนะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตื่นจากความหลงผิดและกลับมาเป็นพุทธมามกะนะและหลังจากนั้นศึกษาพระธรรมเราก็จะเป็นผู้รู้ทั้งทางโลกและรู้ทั้งทางธรรมและอย่างน้อยก็ต้องรู้ว่าพระพุทธองค์ตรัสรู้อริยสัจเสทุกสมุทัยนิโรธมรร
1: ค
0: ทุกสมุทัยมันเกิดจากอะไรนะนิโรธเราจะต้องดับทุกมรรคคือวิธีทางในการดับทุกก็มีมรรค8ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ศีลสมาธิปัญญานะมรรคบางข้อก็จะเป็นว่ามีความเห็นชอบเห็นชอบแล้วก็ต้องดำริชอบพอดำริชอบเสร็จปั๊บนี่คือเรื่องปัญญาก็จะมาถึงศีลคืออะไรก็คือการวาจาชอบพูดแต่สิ่งดีๆนะและก็มีอาชีพชอบมีความเพียรชอบใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: หลังจากนั้นก็มีสมาธิชอบสติชอบอะไรก็ว่ากันไปก็ไปดูเริ่มต้นจากสัมมาสมาธิอะไรก็ว่ากันไปอ
1: ัน
0: นี้ผมก็จะไม่รู้เรื่องบาลีผมก็รู้แค่นี้แต่อย่างน้อยถ้าคุณเป็นชาวพุทธเนี่ยขอให้คุณรู้พุทธประวัติพระพุทธเจ้าเป็นลูกเต้าเหล่ากอใครท่านสุขมากมีความสุขตั้ง29 ปีตกสำเริงสำราญวันหนึ่งก็บอกเอ๊ะไปเห็นคนทุกข์ยากอยู่ซอกหลืบของกรุงกบิลพัทก็เลยชวนนายชนะเอมาตันทกะบอกต่อไปนี้เราจะไปแสวงหาทางดับทุกข์ก็ไปทรมานร่างกายไปทำให้ตัวเองทุกข์จนแก่จนทนไม่ไหวถ้าไม่ได้นางสุชาดามาถวายมาทุกปลายาตร่างกายก็กลับมาสมบูรณ
1: ์
0: พระพุทธองค์จึงทรงเข้าใจมัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางใช้ได้ตลอดแม้กระทั่งขับรถถ้ามี3 เลนต้องวิ่งเลนกลางไว้ก็ดีนะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าม
1: ี2 เลนล่ะอาจารย์ไม่ได้
0: 2 เลนก็ให้ชิดริมไว้อย่าไปทางสายกลาง
1: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นเข้าใจทางสายกลางทางสายกลางเนี่ยถ้าพูดให้ทันสมัยยุคปัจจุบันก
1: ็
0: คือทำชีวิตให้บาลานซ
1: ์
0: สมดุลระหว่างงานพักการทำงานการหลับนอนและการเอนเตอร์เทนชีวิตถ้าทำอย่างนี้เราเรียกว่าเราบริหารชีวิตโดยหลัก3-8นอน8ทำงาน8แล้วก็เอนเตอร์เทนชีวิต8แต่ถ้าอาจารย์บ้วนผมจะหลับเป็นหลัก4-6นอน6ทำงาน6
1: ทำ12
0: แล้วสมัยก่อนรับราชการ6
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปทำสวน6
1: 18
0: แล้วก็อัดรายการวิทยุอีก6เพราะฉะนั้นก็ลองไปคิดดูว่ายังไงเพราะฉะนั้นท่านเชื่อผมอย่ารอให้ทุกข์แล้วดวงตาจึงเห็นธรรม
1: ค่ะ
0: อย่าหนีผัวไปพึ่งพระ

0: เอาภาระไปให้ท่านต้องรักทั้งผัวและชวนผัวไปหาพระ
1: ค่ะ
0: นะและพระก็จะพูดสิ่งดีๆให้เราฟังผมไม่มีเครื่องรางของขลังนะในปัจจุบันทั้งเนื้อตัวไม่มีเลยฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แหวนสร้อยพระติดตัวไม่มี
1: อ่ะแล้วอาจารย์เอาอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจบางคนบอกว่าแขวนผ้าไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจ
0: ผมฝังไว้ในใจแล้ว
1: ค่ะ
0: เอ๋ผมสอนว่าลูกถ้าลูกมีใจเป็นพระไปถามเตยบอกทำไมลูกไม่กินเจเพื่อนๆโอ้โหกินเจทั้งนั้นเตยบอกลูกทำไมต้องกินเจแค่10 วันทำไมลูกไม่มีนิสัยเจทั้งปี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าใจลูกเป็นวัดลูกอยู่ที่ไหนก็เป็นวัดเพราะฉะนั้นลูกต้องเข้าใจนะฮะและเตยก็จะสอนหลักธรรมะง่ายๆธรรมะอาจารย์พุทธทาสก็สอนง่ายธรรมะคือธรรมชาติท่านบอกว่าการทำงานคือการประพฤติธรรมที่ผมกำลังทำอยู่นี่ก็คือผมก็เป็นผู้ปฏิบัติธรรมนะ คือกำลังทำงานหวังว่าวันนี้พูดไปเนี่ยได้สัก2 คนปืนได้สติเฮ้ยลองเชื่ออาจารย์บ้วนสักครั้งสิวะว่าไม่ต้องรอให้ทุกดวงตาก็เห็นธรรม ธรรมะคือธรรมชาติเกิดแก่เจ็บจากเพราะเดี๋ยวนี้สื่อเขาไม่ให้พูดเขาว่า
1: ใช่ค่ะอาจารย์ไ
0: ม่ให้พูดว่าตุย
1: มันจะดูดค่ะ
0: ในเฟซบุ๊ก
1: ในสื่อค่ะ
0: เกิดแก่เจ็บตุยไงมันก็ไม่เข้าเรื่อง
1: ค่ะ
0: สื่อแสเจ็บเกิดแก่เจ็บจากแต่ถ้าคุณทำได้เหมือนคุณสมบัติเพจหนังอนาสมบัติเมธานี
1: ค่ะ
0: เกิดแก่จากไม่มีเจ็บ
1: ก็
0: ได้อย่างนั้นนะแจ๋ว
1: ก็แล้วแต่ร่างกายของแต่ละ
0: คนนี้นะ
1: ค่ะ
0: ผมได้มาจากคนที่รับเหมาก่อสร้างบ้านนะ
1: ค่ะ
0: เป็นสมาชิกโรตารีนครปฐมชื่อคุณปรีดาวันหนึ่งไปนั่งฟังสวดศพด้วยกันอาจารย์คนเรานะถ้าเกิดแล้วก็แก่แล้วก็จากไปโดยไม่ต้องเจ็บมันคงจะดีนะอาจารย์
1: ค่ะ
0: แต่อย่างคนที่เรามาสวดเนี่ยโอ้ยกว่าเขาจะตายเขาทรมานมากเนี่ยเราก็สนทนาธรรมก่อนไปฟังพระสวดพระประสวดกุศลาธรรมาอกุศลาธรรมาอัพยากตาธรรมาถ้าคนก็ไม่รู้แปลว่าอะไร
1: ก
0: ็มีอาจารย์ผมก็แปลให้ฟังง่ายๆกุศลาธรรมามาทำดีกันเถอะโว้ยอกุศลาธรรมาอย่าทำชั่วกันเลยว่าอัพยากตาธรรมาทำไมทำดีหรือไม่ทำชั่วก็ให้อยู่เฉยเฉยผมก็ท่องต่อบ
1: ้
0: านเมืองหลังใหญ่ละบ้านกูหลังเล็กบ้านหลังส
1: ุ
0: ดท้ายละบ้านเมืองละบ้านกูเราออกแบบเหมือนกันขนาดเท่ากันกว้าง2 คืบยาว1 วาหน้า1 ศอกจะคล้องบรรลับตาพิมมีจุลินทรีย์เข้าคลอกเกลียตลอดงานที่หน้าบ้านประดับในดอกไม้สดที่หน้าบ้านประด
1: ับ
0: ในดอกไม้แห้งอาจจะต้องพักแล้วคอยสักหนึ่งอีลาบาประดับในดอกไม้แห้งมีคนทำตาแดงแดงเสียใจก็ไม่ใช่ใครมันก็คือความตายความตายความตายไม่มีใครหนีไปได้เลยสักคนแต่อย่าเป็นคนเป็นเมื่อตายให้ตายเมื่อเป็นเชิญพักได
1: ้ค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมา
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้ม แบ่งร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.entertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcot connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว news update ช่วงเกษตรทั่วไทย
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเกษตรทั่วไทยนะคะยังอยู่กับขวัญกับอาจารย์บ้วนค่ะอาจารย์ครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมถ้าอาจารย์ไม่มีคนจะไปคำถาม
5: ได้เลย
1: ได้เลยค่ะอาจารย์คุณผู้ฟังสอบถามมาต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้ว
5: นิดนึง
1: ใช่มีปัญหามีเรื่องค้างเก่าอยู่เกี่ยวกับเรื่องมะม่วงขุนศรีค่ะเขาบอกว่าปลูกในกระถางมะม่วงมันขุนศรีนะคะก็ปลูกในกระถางค่ะตอนนี้ที่ออกดอกและที่ปลูกมาเนี่ยนะคะแต่ว่าเขาสงสัยว่าเอ๊ะพอดอกออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้กินผลไหมหรือว่าต้องนานแค่ไหนปลูกมาถึงจะได้ออกเป็นผลลูกออกมาค่ะอาจารย์คะ
5: ถ้าสภาพแวดล้อมเป็นไปตามปกติมีความพร้อมเนี่ย
1: ละ
5: อองเกสรตัวผู้กับละอองเกสรตัวเมียนะฮะดอกมะม่วงส่วนมากจะมีเกสรตัวผู้อยู่6อันนะถ้ามันได้รับการผสมปัจจุบันแมลงที่ช่วยผสมที่ดีนะครับก็จะมีผึ้งมีชนโรงชนโรงคือผึ้งจิ๋วไม่มีเหล็กในนะฮะหรือชาวบ้านบางคนเรียกตัวติ้งน
1: ะ
5: แล้วก็แมลงวันก็จะเป็นแมลงที่ช่วยผสมเกสรถ้าผสมติดดีมีความสมบูรณ์ก็จะให้ผลเพราะการที่ออกดอกมาแล้วมันจะติดผลหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนที่มันออกดอกนะฮะอย่าให้มันขาดน้ำแต่อย่ากระทุ้งน้ำแรงถ้ากระทุ้งน้ำแรงช่อดอกจะกลายเป็นใบ
1: ค่ะ
5: งั้นรอให้ดอกเนี่ยบานสัก 80% ของทั้งต้นแล้วจึงค่อยโชยน้ำคือให้น้ำทีละน้อยและตัวที่จะสร้างปัญหาทำให้ดอกไม่เป็นผลเนี่ยไม่ติดผลคือ1โรคราแป้งถ้าอากาศหนาวเย็นจะทำให้ทั้งดอกทั้งช่อเนี่ยแห้งไปเลย2ถ้าบางดอกเสียไปเพราะมีโรคเชื้อราที่ชื่อว่าโรคแอนแทรกโนสเกิดจากเชื้อคอเลสโตรอลกุ้งทีโอสปอไรเดสเนี่ยนะอันนี้จะทำลายเฉพาะบางช่อเหมือนที่ชาวบ้านบอกว่าถ้าหมอกลงจัดมันจะไม่ได้กินเพราะว่าหมอกคือความชื้นจะทำให้เชื้อราเจริญเติบโตดีอันนี้คือฝ่ายของโรคส่วนที่จะทำลายทำให้ดอกไม่ติดเป็นผลก็จะมีเพลี้ยไฟมาทำลายดอกนะฮ
1: ะ
5: แล้วก็มีเพลี้ยจักรจันทร์มาดูดกินที่มันถ่ายมูลเหนียวๆและลาดำจะขึ้นมาคลุมจนกระทั่งใบดำไปหมดก็จะมีเพลี้ยไฟเพลี้ยจักรจันทร์มะม่วงแล้วก็มีหนอนกินช่อถ้า5ตัวนี้นะถ้าเอาอยู่นะยังไงก็ติดผลทีนี้เนื่องจากว่าคุณปลูกในกระถางการให้น้ำในกระถางเนี่ยดูให้ดี
1: ค่ะ
5: ถ้าเราลดน้ำแล้วน้ำมันระบายไม่ดีเนี่ยรากมันจะแช่น้ำ
1: น้ำท่วมเลยคราวนี
5: ้มันจะกลายเป็นน้ำท่วม
1: ค่ะ
5: เพราะฉะนั้นก็ต้องหมั่นพรวนดินหรือใส่ปุ๋ยอินทรีย์หรือใบไม้เนี่ยลงไปบ่อยๆถ้าสำหรับมะม่วงปลูกในกระถางเนี่ยจะเล็กไป
1: ค่ะอ
5: ย่างน้อยที่สุดขอเป็นวงซีเมนต์ขนาด80เซนเป็นอย่างน้อย
1: ค่ะ
5: หัวกลวงปากกลวงนะอันเนี้ยแล้วก็ใส่ดินให้เต็มโดยดินผสมปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักอินทรีย์วัตถุและถ้าปลูกแบบนี้มะม่วงต้นอาจจะไม่ใหญ่นักเราเรียกว่าปลูกมะม่วงระยะชิดเหมาะสำหรับปลูกในบ้านเรารักษาทรงต้นสูง2เมตรระยะระหว่างต้นเราอาจจะตั้งรองต่อรองเนี่ยประมาณ2เมตรถึง2เมตรครึ่งและถ้าปลูกในบ้าน
1: ค่ะอ
5: ยากมีมะม่วงกินทั้งปีนะครับให้ปลูกมะม่วงดังต่อไปนี้1 3ฤดูลูกเล็กๆแต่จะออกช่อได้ทุกฤดู
1: ค
5: ่
1: ะ
5: มะม่วง3ฤดูนะหรือจะเป็นปลูกพวกหนองแซงปลาลั่นนะเขียวเสวยจะติดลูกยากหน่อยแล้วก็น้ำดอกไม้ถ้าปลูกน้ำดอกไม้ไว้ในบ้านเนี่ยตอนดิบมันจะเปรี้ยว
1: ค่ะ
5: เราก็เอามาสับเอามาซอย
1: ทำเป็นอา
5: หาร
1: ค
5: ่
1: ะ
5: นะทำมะม่วงน้ำปลาเป็นเครื่องจิ้ม
1: ค
5: ่
1: ะ
5: แต่ถ้าผลสุกเราก็เอาไว้รับประทานผลสุกเพราะฉะนั้นถ้าปลูกอย่างมะม่วงกินผลสุกเราก็จะต้องห่อผลเวลาตอนเก็บผลเพื่อป้องกันไม่ให้แมลงวันทองมาวางไข่และไม่ให้หนอนเจาะผลเนี่ยมาเจาะที่ก้นผลนะครับอ้าวใครสงสัยเรื่องมะม่วงเพิ่มเติม
1: มีมะม่วงเพิ่มเติมจริงๆเลยอาจารย์เพราะว่าอันเนี้ยเหมือนอาจารย์มีตาทิพย์เลยนะมีคุณผู้ฟังถามมาว่าต้นไม้เนี่ยที่บ้านจะปลูกต้นไม้แล้วทีเนี้ยมีต้นมะม่วงมันสูงประมาณ170เซนมีพอมันต้นโตขนาดนี้พอจะเอาไปปลูกที่อื่นนะคะก็คือเหมือนรากมันก็เต็มที่แล้วล่ะ170เซนนะคะพอไปปลูกแล้วก็ตายต้องไปแบบมันมีความเสี่ยงแค่ไหนถ้าแบบเอาต้นมะม่วงใหญ่ขนาดสูง170เซนแล้วปลูกที่อื่นนะคะขุดจากที่นึงไปปลูกอีกที่นึง
5: สบายเลยถือว่ายังต้นเล็กมาก
1: อ๋อมันไม่มีความเสี่ยงว่าจะตายไม่มีอะไรเงี้ยเหรอคะ
5: โอ้ยสบายทำนี้คุณขวัญลำดับแรกนะท่านวัดจากโคนต้นมาเนี่ยประมาณสักสองคืบ
1: ค
5: ่
1: ะ
5: รัศมีรอบต้นนะ
1: ค่ะ
5: ท่านเอาเสียมไปขุดล่องโดนรากไม่เป็นไร
1: ค
5: ่
1: ะ
5: ขุดรอบต้นเลยนะแล้วก็ขุดให้เป็นล่องลึกลงไปแต่อย่าเพิ่งขุดตรงส่วนตรงกลางต้น
1: ค่ะ
5: พอคุณขวัญขุดไปแล้วเนี่ยคุณขวัญก็ไปหากระสอบถ้าได้กระสอบป่านจะดีเพราะมันอมความชื้นดี
1: ค่ะ
5: เอามาหุ้มที่เราไปล้อมไว้อะนะ
1: ค่ะ
5: หุ้มไว้รอบต้นแล้วก็ทิ้งไว้สักประมาณ 2-3 เดือนสังเกตจากอะไรครับสังเกตจากว่าไอ้รากที่เราขุดแล้วมันขาดเนี่ย
1: ค่ะ
5: มันจะเกิดรากใหม่นะในขณะที่ต้นมันยังอยู่ได
1: ้
5: เพราะรากเก่าที่มันดิ่งลงดินน่ะเรายังไม่ไปทำลายใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
5: เพราะรากใหม่มันเกิดซึ่งจะใช้เวลาประมาณสัก 2-3 เดือนเนี่ยคราวนี้เราก็เอาเสียมหรือพระว่าเครื่องมืออะไรก็แล้วแต่ขุดรากที่ยังไม่ขาดให้มันขาดแล้วก็เอากระสอบหรือสแลนตะข่ายพรางแสงเนี่ยไปหุ้มแล้วคุณขวัญก็เอาไปตั้งไว้หรือเอาไปลงปลูกได้เลยครับตอนลงปลูกใหม่รากยังไม่จับดิน
1: ค
5: ุณขวัญก็ควรจะไปทำคอกสี่เหลี่ยมแล้วก็มีไม้เป็นเครื่องหมายทะแยงมุมน่
1: ะ
5: ปลูกรับกับต้นไว้เพื่อไม่ให้ต้นเนี่ยโยกและเวลาปลูกให้ขุดหลุมให้ใหญ่กว่าต้นอย่างน้อยเนี่ยเอาหลุมสักเมตรคูณเมตรหรืออย่างน้อยสุด50เซนแล้วเวลาปลูกเนี่ยให้ยกสูงขึ้นมานิดหนึ่ง
1: ค่ะอ
5: ย่าไปปลูกให้มันจมเป็นแอ่ง
1: มันจะได้ไม่ท่วม
5: เพราะว่าดินรอบๆเนี่ยบางทีมันไม่ร่วนซุยเวลาเราลดน้ำเนี่ยน้ำมันจะขังทีนี้เราค้ำไว้แล้วเมื่อไหร่จะเอาออกได
1: ้ค่ะ
5: เราก็สังเกตว่ามะม่วงของเราเนี่ยมันเริ่มแตกใบใหม่ยอดใหม่ออกมาหรือยังถ้ามันเริ่มแตกใบใหม่ยอดใหม่มาแล้วนี่แสดงว่ารากมันเริ่มจับดินได้แล้ว
1: ค
5: ่
1: ะ
5: ก็เอาออกนะครับ
1: อ
5: ันนี้ก็จะไอ้ทีนี้ตรงต้นเนี่ยไอ้ตรงที่เราปลูกเนี่ยควรจะเอากระสอบนะเพื่อไม่ให้มันชอกช้ำคุณขวัญกุ้งเคยเห็นแล้วตับปั๊มน้ำมันที่เขาเอาต้นไม้อะ
1: แล้ว
5: มี
1: เป็น
5: ใหญ่มากเลยอ่ะ
1: เหมือนเหล็กยึดด้วยนะอาจารย์คือเหมือนว่าเขาล้อมคือเหมือนกับเป็นเหล็กอะค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าเอาเหล็กไปยึดกับต้นไม้ด้วยนะที่ขวัญเห็นนะอาจารย
5: ์ใช่แต่อันเนี้ยผมเคยเจอเจ้าของปั๊มแห่งหนึ่ง
1: ค่ะ
5: เขาเป็นแฟนทีวีช่อง9แล้วเขาเกิดไปเห็นรายการผมอะ
1: ค่ะ
5: เขาก็เชิญผมไปที่ปั๊มเขาว่าเขามีที่เขาควรจะทำอะไรบ้างผมก็ไปแนะนำเขานะว่าไอ้ต้นไม้ที่คุณเอาเหล็กมาล้อมเนี่ย
1: ค่ะ
5: มันแข็งแรงก็จริงนะแต่มันไม่น่าดู
1: มันไม่เป็นธรรมชาติมันดูแข็งแข็งค
5: ่
1: ะ
5: ใช่วิธีแก้นะ
1: ค
5: ่
1: ะ
5: ให้คุณเอาตะข่ายอวนนะไปขึงรอบเหล็กนั่นนะ
1: ค
5: ่
1: ะ
5: แล้วคุณก็ปลูกต้นเหลืองชัชวาล
1: อ๋อให้มันเลื้อยไปถูกไหมคะ
5: ให้มันเลื้อยกับตะข่ายอวนนั่นนะ
1: ค่ะ
5: หรือจะเป็นแสลนก็ได้พอมันเลื้อยหมดเนี่ยโคนต้นเราจะเห็นดอกเหลืองหรือคุณจะปลูกพวงชมพูแต่ต้องคอยคุมไว้อย่าให้มันเลื้อยขึ้นทั้งบน
1: ค
5: ่
1: ะ
5: นะคุณก็จะเห็นพวงชมพูแต่พวงชมพูจะมีข้อด้อยว่ารอบๆคนจะนั่งยากเพราะว่าแมลงพวกชนโรงพวกผึ้งเนี่ย
1: ชอบมาชอบค่ะอันนี้
5: แล้วแต่ว่าคุณจะเอาสีไหน ม
1: ัน
5: จะดูไม่เป็นเหล็กแข็งกระด้าง
1: เมื่อกี้อาจารย์ที่อาจารย์พูดถึงเรื่องมะม่วงอะค่ะอาจารย์บอกว่าถ้าจะปลูกในกระถางเนี่ยต้องประมาณ80เซนติเมตรใช่ไหมคะกว้างคูณยาวคูณสูงใช่ไหมคะควรจะ
5: ลองที่มันมีตั้งแต่80เมตร20
1: ค่ะ
5: เมตรครึ่งอะไรเงี้ยแล้วแต่ขนาด
1: แสดงว่าที่ของคุณผู้ฟังที่บอกว่าซื้อมาสูง60เซนติเมตรเนี่ยแล้วก็กว้างประมาณนี้เนี่ยน่าจะเล็กไปนะคะ60เซนเนี่ยใช่ไหมคะอาจารย
5: ์อันนี้เพิ่งเรียกว่าเป็นมะม่วงที่เพิ่งจะขายฮะ
1: ใช่เขาบอกว่าซื้อมา
5: บางคนก็ซื้อมะม่วงมาสูง2เมตรเลยก็มี
1: ค่ะ
5: เขาจะใส่เข่ง
1: ค่ะถ้า
5: สมัยก่อนเนี่ยจะใช้เข่งวะเข่งไม้ไผ่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็ย่อยสลายไปเลยก็ปลูกทั้งเข่งได้เลยใช่ไหมคะ
5: ใช่เข่งไม้ไผ่มันดีในแง่นั้น
1: ค่ะ
5: แต่มันมีปัญหาว่าต้นเข่งอะมันจะผุ
1: อ๋อเวลายก
5: ปุ๊บร่วงเลยตอนหลังก็มีคนเอาเข่งพลาสติกมาปลูก
1: ค่ะ
5: มีคนถามผมบอกอาจารย์ต้องปลูกทั้งเข่งเลยได้ไหม
1: ค่ะ
5: ได้ครับเข่งพลาสติกก็ปลูกทั้งเข่งได้เลยพลาสติกมันไม่ย่อยสลายแต่รากเนี่ย มันออกมาได้หมดอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมเห็นเขาขายในสื่อเนี่ยนะ
1: ค่ะ
5: เข่งเล็กๆเห็นว่าเท่าไหร่อ่ะใบหนึ่ง20เข่ง240บาทยังไงเนี่ยเฮ้แล้วคุณขวัญเมื่อวานนี้ผมไปซื้อโต๊ะมาตัวหนึ่งนะ
1: ค่ะ
5: ไปขาสอดเข้าข้างเตียงได้อะสูงสักประมาณ70เซน80เซน
1: ค
5: ่
1: ะ
5: มีขาตั้งกับมีไม้พื้นทั้งบนนะ6บาท
1: ฮะทำไมมันถูกขนาดนั้นอาจารย์อาจารย์ใช้คูปองลดอย่างอันนั้นอันนี้เวลาแฟลชเซลหรือเปล่า
5: ผมถามลูกน้องบอกว่าเฮ้ยคุณดูไว้ผมว่าคือพวกหลอกลวงหรือเปล่าผมบอกไม่ใช่โทรศัพท์อาจารย์ไม่เคยซื้อของเลย
1: ค่ะ
5: โปรโมชั่นลูกค้าใหม
1: ่
5: เขาขายให้ในราคา6บาทเป็นค่าส่ง2บาทเป็นค่าของ4บาท
1: เขารออาจารย์ติดใจอะสิเดี๋ยวอาจารย์สั่ง
5: ได้โต๊ะมาตัวหนึ่งตอนนี้อยู่บนเตียงนั่งเล่นนอนเล่นอยู่บนเตียงก็เลยพยายามจะไปซื้อไอ้แบบเตียงคนไข้อ่ะ
1: ค
5: ่
1: ะ
5: โต๊ะที่สอดเข้ามาเตียงคนไข้อ่
1: ะ
5: แต่มันแพง
1: เหมือนโต๊ะที
5: ่กว่าบาท
1: ที่โรงพยาบาลแล้วเวลาที่เตียงคนไข้แล้วไว้รับประทานอาหารนั้นใช่ไหมคะค่ะ
5: นั่นอ่ะมันแพง
1: ค่ะ
5: 1,000กว่าบาทตอนนี้ก็เลยไปสั่งมาตัวหนึ่งมันมีสองขา
1: ค่ะ
5: แต่มันสอดเข้าไปได้ไม่ลึกก็ตัวหนึ่งประมาณ200กว่าบาทปีนี้เดือนปีนี้เป็นปีที่ผมประหยัดที่สุดเลย
1: ค่ะ
5: ลูกหลานผมก็ดีนะเราเคยกินข้าวกันสัปดาห์ละวันเนี่ยตอนนี้ลูกสะใภ้ลูกชายบอกพ่อไม่ไปกินตามร้านแล้วพ่อทำมาเดี๋ยวซื้อแล้วไปกินบ้านพ
1: ่อค่ะ
5: เคยไปกินมื้อละ6-7คนมื้อละ1,000อย่างเงี้ยนะ
1: ค่ะ
5: ก็เหลือมื้อละ200-300
1: ประหยัดกันไป
5: มันต้องไม่สอนอย่างนั้นมันต้องคิดได้เอง
1: ค่ะ
5: เรียกว่าเกิดปัญญาแต่ว่าคุณขวัญผมดูข่าวเนี่ยผมเศร้าใจนะ
1: อาจารย์เรื่องอะไรครับพอดีมีคำถามคุณผู้ฟังมันเหลือค้าง
5: 300บาทเนี่ย
1: อ๋อ3บัตรคนจนใช่มั้ยคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใช่มั้ยคะ
5: ผมเสนอไปในรายการผมนะคุณอายุ1-10ขวบมีเงินเดือนเท่านี้ในฐานะเป็นประชาชน
1: ค่ะ
5: จ 10ถึง20ขวบได้เงินเท่านี้20ถึง30เงินลดลงมานะ30ถึง40เงินลดลงมา
1: ค่ะ
5: แต่พอไปขึ้นอีกที60ทุกคนเกิดมาต้องมีเงินเดือนหมด
1: ค่ะ
5: ถ้าผมเป็นรัฐบาล
1: ค่ะอาจารย์คะคุณผู้ฟังถามเพิ่มเติมมาเรื่องของมะม่วงเขาบอกเขาซื้อมาแล้วตอนที่พอจากซื้อต้นเท่านี้เอาไปลงดินทำยังไงแล้วก็จากมะม่วงนี่มีต่อเรื่องของตะลิงปลิงหรืออะไรประมาณนี้ด้วยค่ะอาจารย์เดี๋ยว
5: ปลิงใช
1: ่
5: ไหม
1: เดี๋ยวต้นมะม่วงก่อนซื้อมาสูงประมาณ170เซนเนี่ยแล้วก็อยู่ในตะกร้าอยู่ในที่เขาใส่มาจากร้านเนี่ยลงได้เลยไหมหรือต้องปรับดินยังไงหรือว่าต้องเตรียมดินยังไงหรือว่าบอก
5: เขาใส่แข่งมาหรืออยู่ในกระถุงหรืออยู่ในกระถางเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมบอกแ
1: น่ค่ะ
5: ลำดับแรกนะครับเวลาขุดหลุมเนี่ยหลักมีอยู่ว่าหลุมใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งดี
1: ค่ะ
5: แต่มันจะขุดไม่ไหวยกเว้นบางคนมีรถแบคโฮเล็กเอารถแบคโฮมาขุดเลย
1: ค่ะ
5: แต่อย่าใช้เครื่องเจาะถ้าใช้เครื่องเจาะแล้วคุณเอาต้นใส่ไปในหลุมเนี่ยไอ้รอบหลุมเนี่ยดินมันจะแน่น
1: ค
5: ่
1: ะ
5: น้ำมันจะไม่ระบายนี่เวลาคุณขุดอย่างน้อยที่สุดขอให้ได้หลุมขนาดกว้าง50ยาว50ลึก50และถ้าพิถีพิถันหน่อยเวลาขุดหน้าดินประมาณ1ฝ่ามือตอนขุดให้แยกไว้ทางซ้ายแล้วดินชั้นล่าง
1: ค
5: ่
1: ะ
5: ให้แยกไว้ทางขวา
1: ค่ะ
5: ทีนี้เวลาจะลงมือปลูกให้เอาดินหน้าดินที่อยู่ทางซ้ายอ่ะ
1: ค่ะ
5: ถักลงหลุมไปก่อนแล้วดินที่อยู่ก้นหลุมอ่ะให้ผสมใบไม้ผสมปุ๋ยคอกผสมปุ๋ยหมักแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากัน
1: ค่ะ
5: แล้วก็ใส่ลงไปให้พูนหลุมนะพอพูนหลุมเสร็จปั๊บคุณก็แหวกพื้นที่เพื่อที่จะให้ต้นเนี่ยถ้าเป็นถุงอย่าเสียดายถุงฉีกเลยและประคองให้ลงไปอย่าให้ดินในถุงแตกนะครับควรจะอัดเพื่อให้มันแน่นอย่าให้มันแตกแต่ถ้าเป็นกระถางต้องเอามือเนี่ยดันก้นกระถางมันจะหลุดออกมา
1: ค
5: ่
1: ะ
5: นะแต่ถ้าเป็นเข่งไม้ใส่ลงไปเลยทั้งเข่งแต่เข่งพลาสติกก็ใส่ได้แต่ถ้าจะเอาออกก็ได้เหมือนกันก็ควรจะอัดข้างเข่งให้มันแน่นซะก่อนและก่อนจะลงอย่าลดน้ำอย่าลดน้ำอดน้ำไว
1: ้ค่ะ
5: ถ้าดินจับแน่นเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่ารากมันจะไม่เสียนะเหมือนอย่างกับยางพาราเนี้ย
1: ค่ะ
5: แต่ลดน้ำแล้วมันหักนะเสร็จเรียบร้อยพอปลูกปั๊บต้องตั้งต้นให้ตรงเพราะถ้าต้นไม่ตรงนะการแตกกิ่งจะเละละไปหมดตั้งต้นให้ตรงวิธีให้ตรงก็คือพอเขาปลูกเสร็จเขาก็จะลดน้ำเนี่ยต้นจะเริ่มเซเราก็จะจับต้นให้ตรงโดยกดบริเวณโคนต้นไม่ใช่รอบต้นนะเฉพาะโคนต้นแล้วเอาไม้ลวกหร
1: ือ
5: ไม้ไผ่เนี่ยมาปักตรงกลางเหตุที่ปักเพื่อยึดให้ต้นเนี่ยตรงปลูกไม่ต้องแน่นมากเอาแค่หลวมๆเพื่อให้ต้นตรงอย่างเดียวและคุณจะปลูกทรงไหนถ้าคุณปลูกทรงแบบร่มเงาคุณจะต้องตั้งลำต้นให้ตรงขึ้นมาประมาณเมตรครึ่งหรือ2เมตรแล้วจึงจะเลี้ยงพุ่มแต่ถ้าคุณจะปลูกแบบเอาผลผลิตแล้วก็แตกกิ่งหลายกิ่งอันนี้คุณปล่อยกิ่งได้เลยแต่ลักษณะการแตกพุ่มก็ต้องคอยแต่งเพราะมันอาจจะรกหน่อยทึบหน่อยนะครับก็เป็นแบบนี้พอปลูกเสร็จก็ให้เอาปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักใส่ร่วมกับปุ๋ยเคมีในระยะแรก2ปีแรกที่ปลูกมีดอกให้เด็ดดอกทิ้งให้หมดให้มันแตกแต่ใบลดน้ำได้ทั้งปีใส่ปุ๋ยสูตร25 7 7 16 8 8 20 10 10หรือจะเอาสูตรเสมอเสริมด้วยยูเรีย46 00 40 00 30 00หรือปุ๋ยแอมโมเนียม21 00ก็ได้ลดน้ำไม่หยุดเลยออกดอกมาถ้าจะเอาไว้ลูกเอาไว้ลูกเดียวเอาไว้ชิมสักลูกนอกนั้นเด็ดดอกทิ้งพอสองปีต้นจะสง่างามมากๆเลยส่วนระยะแตกใบ กี่โรคอะไรแมลงอะไรระยะออกดอกมีปัญหาอะไรเหตุผลมีปัญหาอะไรไปฟังนะครับในคลิปเสียงทิดบ้วนชวนคุยเห็นเขาว่ามะม่วง
1: ค่ะ
5: มันน่าจะขึ้นมานะผมจำไม่ได้แล้ววันไหน
1: ไม่เป็นไรก็ลองไปพิมพ์ลองค้นเสิร์ชหาดูนะคะแล้วตะลิงปลิงล่ะอาจารย
5: ์ไม่พูดไปอะ
1: อะไรนะคะ
5: อาทิตย์กว่า
1: อ๋อประมาณช่วงอาทิตย์กว่า
5: ตอนยาวนะตอนละ20นาที
1: ค่ะมีคุณผู้ฟังถามมาว่าตะลิงปลิงสูงใบเยอะไม่ออกลูกเลยทำยังไงดีคะอาจารย
5: ์หยุดน้ำ
1: หยุดน้ำ
5: หยุดน้ำอย่าลดน้ำเยอะ
1: ค่ะ
5: นะตะลิงปลิงนะมันจะชอบอยู่ในร่องสวนในร่มเนี่ยนะหยุดการให้น้ำแล้วก็ถ้าจะเร่งเอาปุ๋ยสูตรตัวกลางนะ12 20 42นะแต่ตอนใส่ปุ๋ยต้องลดน้ำนะหลังจากนั้นเนี่ยลดน้ำน้อย
1: ๆค่ะ
5: ถ้าน้ำเยอะมันแตกเฉพาะใบคุณขวัญเคยเห็นลูกตะลิงปิงไหม
1: เคยเห็นเคยกินอาจารย
5: ์เออแล้วอร่อยไหม
1: มันเปรี้ยวอะค่ะ
5: ผมเนี่ยปลูกที่บ้านอยู่2ต้นนะ
1: ค่ะ
5: ตายยาก
1: ก็คือ
5: ผมเคยแกล้งมันอะ
1: ยังไงคะอาจารย
5: ์ไม่ดูไม่แล้วปล่อยมือจะโตก็โตจะตายก็ตายต้นไม้ที่บ้านผมถือเป็นครูทุกต้น
1: ค่ะ
5: ตายยากครับถ้าได้น้ำท่าสมบูรณ์แตกใบดี
1: ค่ะ
5: และถ้าปลูกในร่องสวนที่ลำไรหน่อยนะจะยิ่งชอบนะครับ
1: ต
5: ะลิงปลิงให้มันเป็นไม้ผลที่เขาเอามาเป็นเครื่องปรุงรสเปรี้ยวไงคุณฝัน
1: ค่ะก็ถ้าได้ต้มกับปลาทูก็น่าจะดีนะคะอาจารย
5: ์โอ้ยนี่เคยไปกินที่สมุทรสงคราม
1: ค่ะ
5: สมุทรสงครามอาหารอร่อยเขาคือปลาทูซาเตะใช่ไหม
1: ใช่อันนั้นก็จะเป็นซีอิ๊วนิ่มไปทั้งกระดูกก็เคี้ยวได้คือไปกินได้ทั้งตัวใช่ไหมคะอาจารย
5: ์นั่นนะฮะ
1: ค่ะ
5: โอ้ยไปกินปลาทูซาเตะแล้วติดใจแต่ตอนหลังนี่ก็กินไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้จะกินอะไรก็ต้องไปปั่น
1: ค่ะ
5: ต้องดูดเอา
1: อาจารย์คะมีคำถามน่าจะได้แหละคำถามนี้สุดท้ายบอกว่ามีต้นมะนาวสูงขนาดประมาณ1เมตร50เซนนะคะก็ลูกใหญ่มีน้ำมะนาวเยอะด้วยแต่มันออกลูกไปทางเดียวข้างเดียวเอ๊ะยังไงคือต
5: ้
1: น
5: แสดงว่าอีกข้างมันล่มอ
1: ่
5: ะ
1: อ๋อค่ะคือแบบมีคือแบบเหมือนถ้าตัดครึ่งต้นเนี่ยออกข้างเดียว
5: ที่แดดตัดทั้งวันทั้งต้น
1: ค่ะ
5: ถ้าเผื่อว่าต้นไหนที่ล่มเนี่ยไม่ค่อยออกดอกนะครับ
1: เขาบอกว่าอีกข้างหนึ่งเป็นต้นน้อยหน่าสูงประมาณ3เมตรปลูกห่างกันประมาณ2เมตรมีมะนาวกับน้อยหน่าอยู่ใกล้กันระยะห่าง
5: มันบังกันอันนี้แสดงว่าปลูกในพื้นที่บ้าน
1: ค่ะ
5: นะฮะสองอย่างนี้มันไม่ไปด้วยกันเลยนะ
1: ค่ะเอาถ้ามันควรปลูกด้วยกันได้ไหมคะถ้าเขามีน่าจะมีพื้นที่ไม่มากเท่าไหร่
5: มันควรจะแยกกันอยู่เพราะอะไรรู้ไหม
1: ค่ะ
5: เพราะน้อยหน่าเนี่ยมันเป็นพืชทนแล้งแต่มะนาวเนี่ยมันต้องการน้ำสม่ำเสมอเคยฟังเพลงมะนาวไม่มีน้ำไหมล่ะ
1: อาจารย์ได้นิดหน่อยนะคะตอนนี้13นาฬิกา57นาทีแล้ว
5: ไม่ค่อยเพราะผมดูนาฬิกาอยู่13นาที57นาทีใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
5: ตรงกันใช่ไหม
1: ตรงกันค่ะ
5: พูดได้อีกกี่นาทีฮะ
1: สองนาทีอาจารย์2นาทีครึ่งนาทีครึ่งอะ
5: ทีนี้ต้นที่เป็นเนี่ยก็ดูว่าระหว่างมะนาวกับน้อยหน่า
1: ค่ะ
5: ก็เอาอะไรเป็นหลัก
1: ค่ะ
5: ก็เอามะนาวเป็นหลักนะเราก็ตัดพรต้นน้อยหน่าเนี่ยให้เป็นต้นเล็กลง
1: ค่ะ
5: นะฮะแล้วก็ให้มะนาวเขาเติบโตเพราะว่าน้อยหน่าเนี่ยมันไม่ต้องต้นสูงใหญ่หรอกคุณขันเพราะเวลาจะทำให้น้อยหน่าออกลูกเนี่ยเราต้องตัดแต่งกิ่งรูดใบทิ้งหมด
1: ค
5: ่
1: ะ
5: แต่ก่อนจะทำอย่างนี้ให้ใส่ปุ๋ยตัวกลางสูงซะก่อนเพราะว่าน้อยหน่าเนี่ยเวลามันผลิใบใหม่ออกมาเนี่ยมันจะพาดอกออกมาด้วยงั้นถ้าคุณไม่ใส่ปุ๋ยเร่งดอกซะก่อนที่จะตัดแต่งเนี่ยนะดอกมันจะน้อย
1: ค่ะ
5: นะครับเสร็จแล้วพอน้อยนาเริ่มติดลูกเนี่ยอันนี้ท่านก็ในการเราก็เคยพูดไปแล้วน้อยนาเนี่ยนะ
1: ค่ะ
5: ก็ลองไปหาฟังย้อนหลังดู
1: ได้เลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆอาจารย์มีอะไรทิ้งท้ายไหมคะ
5: ครับก็ไม่มีอะไรนอกจากช่วยกันคิดหน่อยผมเป็นนิสิตเกษตรครูบาอาจารย์ผมสอนมาอย่างเดียวว่าศัตรูของพวกเราคือความยากจนผมเขียนไว้ในนิสเพลงอยู่เพลงว่าที่นายยากจนเดือดร้อนขอให้รีบไปใช้วิชาช่วยให้พ้นภัยช่วยเขาให้หายจนช่วยกันลบกับความยากจนครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์บ้วนนะคะวันนี้ขวัญกับอาจารย์บ้วนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
5: ครับสวัสดีไม่มีความจนครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเกษตรทั่วไทยความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
6: ขณะนี้เวลา 14:00 นค่ะสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินโผล่คอมเมนต์รับทราบรับปฏิบัติหลังเพจรักษาแผ่นดินหนุนเดินหน้าฟ้องยิ่งชีพไอลอปมคดีหัวสวผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าจะเดินหน้าดำเนินคดีตามกฎหมายกับนายยิ่งชีพอชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอจากประเด็นคดีหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาล่าสุดนายอนุทินก็ได้เข้ามาคอมเมนต์เพจเฟซบุ๊กรักษาแผ่นดินที่ได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องนี้ว่าพวกเราขอสนับสนุนให้นายกอนุทินและผู้ที่เกี่ยวข้องฟ้องยิ่งชีพไอลอจนถึงที่สุดโดยนายกรัฐมนตรีอนุทินเขียนคอมเมนต์ว่ารับทราบรับปฏิบัติครับผมยิ่งชีพท้าชนนายกรัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยลั่นพร้อมหน้าหงายหากยอมออกมาชี้แจงความจริงเผยกรรมข้อมูลโกงสวแค่เศษเสี้ยวจาก 90,000 หน้านายยิ่งชีพอาจารย์นมผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมตัวหลังนายกรัฐมนตรีและพรรคภูมิใจไทยเดินหน้าฟ้องต่อเนื่องว่ายังมีข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการโกงเลือกสว.มีใหญ่มากมหาศาลเท่าที่อยู่ในสำนวนของกกต.และ DSI ประมาณ 90,000 หน้าส่วนที่อยู่กับเราเป็นเพียง 5% ของที่กกต.มีรวมทั้งที่พูดออกสาธารณะไปแล้วก็เป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งเท่านั้นหากกกต.สั่งฟ้องข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำเสนอในชั้นศาลไปว่าตามกระบวนการยุติธรรมหากผู้ต้องหาคนใดถูกฟ้องถูกยกฟ้องทั้งที่มีหลักฐานชัดเจนแม้จะจบไปแล้วเราก็ไม่มีทางอื่นต้องพยายามเอาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาเปิดเผยส่วนนางสุขสมรวยวันธนิยกุลส.ส.อำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชวนไปเที่ยวที่จังหวัดอำนาจเจริญนั้นนายยิ่งชีพกล่าวว่าหากไปเที่ยวก็อยากไปแต่ถ้าเป็นหมายก็ไม่เป็นไรก็ต้องไปว่ากันตามข้อเท็จจริงยืนยันอีกครั้งว่าหากออกมาชี้แจงก็จบส่วนการที่ฟังผู้ถูกกล่าวหาพูดมาโดยตลอดคือเป็นพยานบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือจะตอบอย่างไรนายยิ่งชีพกล่าวว่าก็แล้วแต่ฟังพยานบุคคลมาหลายคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ยืนยันมีเส้นทางการเงินเยอะกว่านี้แต่ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องออกมาเปิดเผยยกเว้นศาลไม่ฟ้องและคดีจบทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเปิดเผยส่วนพยานบุคคลจะน่าเชื่อถือหรือไม่อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนแต่ยืนยันว่าพยานบุคคลมีเยอะมากส่วนที่บอกว่าพร้อมหน้าหงายหากเขาชี้แจงก็ได้จริงยอมรับใช่หรือไม่ว่าข้อมูลบางส่วนอาจจะยังคลาดเคลื่อนและพร้อมหากโดนฟ้องเพิ่มนายยิ่งชีพกล่าวว่าไม่มีปัญหาเรามีที่มาของข้อมูลมีการตรวจสอบทั้งระบบเมื่อนำเสนอแล้วมีใครชี้แจงว่าจริงไม่จริงก็ต้องตรวจสอบถูกบ้างผิดบ้างก็ว่ากันไปแต่ไม่มีเจตนาให้ร้ายหรือหมิ่นประมาททั้ง9คนที่ตนเอ่ยชื่อไปมีข้อมูลเกี่ยวข้องมากกว่านี้ตนยังไม่ได้พูดทั้งหมดเพราะไม่มีความจำเป็นหากฝ่ายค้านไปตรวจสอบ และอยากที่จะฝากฝ่ายค้านไปตรวจสอบและนำเสนอมากกว่านี้นอกจาก9คนยังมีอีกหลายคนที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนหากต้องถูกดำเนินคดีอะไรก็ต้องไปนำเสนอต่อศาลเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องไม่ตอบคำถามปล่อยให้คดีเดินไปตามกระบวนการเรื่อยๆจะมีไม้เด็ดใดนายยิ่งชีพกล่าวว่าตนไม่มีอำนาจที่จะไปทำอะไรได้มากกว่านี้คนที่มีอำนาจคือฝ่ายค้านที่จะต้องใช้กระบวนการสภาบีบให้นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและฝ่ายรัฐบาลตอบคำถามยืนยันว่าตนยังมีข้อมูลที่จะค่อยๆนำเสนอในโอกาสต่อไปแต่หากกกต.สั่งฟ้องโดยเร็วข้อมูลทั้งหมดจะถูกนำเสนอต่อศาลในกระบวนการยุติธรรม
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
3: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: เบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
7: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
8: สุกายะยานุ่ยคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
9: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิเศษ
1: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
2: สนับสนุนโดย
3: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
4: และบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมี

ามาสู่ชั่วโมงที่2นะครับของผมดีเจโจ้เฉลิมศักดิ์นะครับในช่วงของลูกทุ่งมหานคร FM 95นะครับมีเพลงฮิตเพลงสนุกสนุกหรือเพลงช้าๆเพลงเศร้าๆเพลงซึ้งๆนะครับในช่วงยุค90ยุค80นะครับขอมาได้นะครับเราจะพาคุณย้อนเวลาย้อนยุคกันนะครับก่อนฟังเพลงกันต่อก็วันนี้ฝากเป็นกำลังใจให้กับวอลเลย์บอลชายนะครับ CV Cup นะครับซึ่งแข่งกันเลกที่2เลกแรกเนี่ยกัมพูชาได้แชมป์ไปนะครับส่วนเลก2เนี่ยมีการเก็บคะแนนจริงจังนะครับก็ปรากฏว่านัดชิงชนะเลิศนะฮะจะเป็นไทยเจอกับเวียดนามซึ่งเวียดนามนี่พลิกชนะอินโดนีเซียเจ้าถิ่นมานะครับจะมาลงแข่งขันนัดชิงชนะเลิศถ่ายทอดสดนะฮะทางช่อง GMM25 ส่วนใครเป็นแฟนวอลเลย์อีกหลังทีมหญิงนะครับก็มีแข่ง VNL รอบไฟนอลแล้วนะครับก็คือวันนี้นะครับบ่าย 2:30 นะฮะอิตาลีเจอจีนชิงที่3ครับเจอจีนเจ้าภาพนะครับแล้วก็นัดชิงชนะเลิศช่วงเย็น 18:30 บราซิลพบตุรกีชิงชนะเลิศนะถ่ายทอดสดทางช่อง Mono Max นะครับก็เดี๋ยวนี้ดูทีวีก็ต้องเสียตังค์นะเดี๋ยวกีฬาหลายคนบอกว่าโหทำไมเดี๋ยวนี้ดูกีฬาเมื่อวานดูบอลไทยใครไม่ได้อะไรเป็นสมาชิกทรูก็เสียตังอะไรประมาณนี้นะครับต้องบอกว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าเศรษฐกิจนะแต่ก่อนเนี่ยถ่ายทอดสดทีเนี่ยโฆษณาวิ่งเข้านะครับเดี๋ยวนี้โฆษณามันไม่ได้วิ่งเข้าเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับฟรีทีวีเขาก็บางทีเขาก็ไม่กล้าที่จะถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันว่าถ่ายไปก็ควักเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเปลี่ยนไปตามกาลและเวลาเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะครับถ้าใครอยากจะดูก็ต้องเป็นสมาชิกนะฮะเพื่อสนับสนุนในการถ่ายทอดสดนะฮะถ้างั้นไม่รู้จะเอากีฬาที่ไหนมาดูเจอทั้งเว็บเถื่อนเจอทั้งแบบว่าหลายๆคนเจอฟรีมาตลอดนะครับพอเจอเสียตังค์ก็แอบบ่นนะก็ต้องเป็นตามยุคสมัยของมันนะครับยังไงก็ติดตามเชียร์นะครับอย่างเมื่อวานบอลไทยเจอกับลาวนะครับเมื่อวานนี้ไทยชนะไป 5-0 นะครับในฟุตบอลฟุตบอลอาเซียนนะฮะชิงแชมป์ของอาเซียนนะครับแล้วก็ยังไม่ใช่รายการใหญ่ไทยเราก็ส่งตัวผู้เล่นที่ผมเรียกว่าเป็นชุด B แล้วกันนะครับแล้วก็มีเด็ก U23 ซึ่งทางโค้ชเนี่ยกล้ามากๆนะครับก็คือเขาส่งตัว U23 ลงไปเมื่อวานรวมสำรองด้วยประมาณ9คนด้วยกันนะครับได้เห็นฝีไม้ลายมือยังไงติดตามเชียร์ครั้งนึงครับ1สิงหาคมนี่จะลงเตะอีกครั้งที่เมืองไทยนะครับเจอกับมาเลเซียตอนนี้เราจะเว้นไป1สัปดาห์ในการลงแข่งนะครับก็ติดตามเชียร์กันได้ครับบ่าย 2:14 นาทีกับเพลงเพราะๆเพลงนี้แทร็กนี้ลีโอพุทธครับมีคนขอเพลงน้องลีโอมาก็เลยเปิดลีโอพุทธซะเลย

นก็จะชอบเพลงอยู่ตรงนี้ที่เธอคนก็ชอบเพลงนี้ของฟอร์ดนะครับโดยยิ่งผมนี่ชอบมากไม่อยากให้เธอลำบากใจขอไปซะดีกว่าฟอร์ดศพชัยไกยุรเสนนะครับบ่าย2กับ23นาทีนะครับขอบคุณหลายๆท่านนะส่งข้อความเข้ามาคุณณัฐทินีบอกว่าสวัสดีค่ะคุณโจ้ขอบคุณที่เปิดเพลงเพราะให้ฟังวันอาทิตย์ที่รอคอยชอบมากๆเลยค่ะคิดถึงตอนเป็นวัยรุ่นตอนนี้ก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะฮะคุณบงกตทิพย์สวัสดีนะครับคุณสุภาพนะฮะคุณมีนะฮะโอ้โหคุณลุงค่อยแก่แล้วลุงต่อยแล้วลุงต่อยเหรอลุงต่อยแก่แล้วเป็นคำพูดที่ไม่สุภาพนะครับ คำว่าแก่นะเป็นคำไม่สุภาพนะครับเขาเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตนะผมต้องเพิ่มนะเป็นอย่างสูงนะฮะเราไม่ใช่คำนั้นนะนะคุณทศพลคุณไพวันแสงลีนะครับคุณสเปอร์วิทนะครับยายออสนะครับคุณสุนะมากันหลายๆท่านคุณ40ดีกรีอ๋อโอเคนะครับมาเรามาฟังเพลงกันต่อดีกว่าแทร็กนี้ของคุณเนยซินโยริต้าครับใครคิดถึงเพลง80มาหลังบ่าย3นะครับ

าสได้ไปงานกับกี้นิโคเทริโอนะครับเวลาเธอร้องเพลงนี่เธอก็จะเลือกเพลงนั้นเพลงนี้มาร้องนะครับบางทีก็จะลืมเพลงนี้ไปแล้วครั้งไหนที่มีเพลงนี้อยู่นะฮะในลิสต์ของการร้องเพลงผมนี่แหละจะไปยืนอยู่หน้าเวทีแล้วก็ทำท่าแบบอุ๊ยฉันชอบมากฉันปลื้มมากอะไรประมาณนี้นะครับกี้ก็จะหัวเราะขำนะเวลาเห็นผมบอกว่ามาแล้วถ้าจัดเพลงนี้เนี่ยพี่โจ้เขาจะไปยืนอยู่ข้างหน้ามารอร้องเพลงนี้เลยโอ้โอนะครับจากนิโคเทริโอครับเปิดเพลงน่ารักน่ารักสไตล์แบบว่าสาวๆชอบหนุ่มๆไม่รู้จะทำยังไง

0: ลงจากเอิญจิรวันเตชรูวิจิตตอนนี้เปลี่ยนนามสกุลไปแล้วนะนะครับผ่านไปจากอายนะครับเพลงของน้องเอิญจิรวันนะฮะชื่อเพลงผมพูดถูกเนาะอายนะต้องกลับไปดูอีกรอบหนึ่งไว้เอ๊ะเดี๋ยวกลัวพูดชื่อเพลงผิดเพลงร้องน่ารักดีคุณสิริรักบอกคุณแพทบอกว่าน่ารักอ่ะอาทิตย์ไหนคุณโจ้มาจัดจะทำจะไม่มิเป็นอันได้ทำงานเฝ้าหน้าจอเอาผมผิดเลยอย่างนั้น นะแล้วก็มีคุณเล็กวิไลวันบอกว่าสวัสดีขอบคุณโจ้เพลงเพราะมากเลยนะฮะอุ้ยขอบคุณมากๆเลยนะครับวันนี้ก็มีข่าวเรื่องของไทยลีกเหมือนกันนะครับเอาไปว่าฤดูกาลนี้ผมเชียร์หลายทีมเหลือเกินนะฮะฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเชียร์บุรีรัมย์เพราะว่านับก็มีอย่างสุพนัทเหมือนตาตอนนี้สุพนัทเหมือนตาไปญี่ปุ่นแล้วก็ยังเชียร์บุรีรัมย์เหมือนเดิมนะครับทีมที่จะเชียร์เพิ่มตอนนี้เชียร์กันหลายทีมนะฮะอย่าง BG ปทุมเนี่ยก็ติดตามดูเพราะดูเจชนาทิพย์อย่างราชบุรีนะครับเราผมก็ไปดูโจนาธานนะฮะโจนาธานนะฮะร้องเพลงโจนาธานเข็มดีอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้ได้เชียร์ทีมเพิ่มแล้วนะครับเพราะวันนี้คอนเฟิร์มว่าจูซซึมซับเบลนะฮะที่เล่นที่ลีกยุโรปนะครับตอนนี้ย้ายมาอยู่ทีมท่าเรือนะฮะทีมสโมสรท่าเรือซึ่งมีศึกหนักนะฮะท่าเรือเขาต้องเสริมทีมเยอะเพราะว่าเกิดนักเตะเยอะนะครับเพราะว่ามีเตะทั้งไทยลีก FA ครับลีกครับแล้วก็เตะทั้งแชมเปี้ยนลีก AFC แชมเปี้ยนลีกอีลิตนะฮะแล้วก็ยังมีเตะถ้วยของช็อปปี้คัพอีกโอ้โห5ถ้วยนะก็เลยต้องนำเสนอนะต้องมีนักเตะเพิ่มนะมันโอ้โหน่าไปดูนะผมอยากไปดูที่สนามแล้วถ้าเกิดว่ามีจู๊ดเล่นด้วยเนี่ยครับว่าเพราะเป็นนักเตะดาวรุ่งอดีตนักเตะดาวรุ่งของเชลซีย้ายมาอยู่กับการท่าเรือนะฮะยังไงก็เป็นฤดูกาลที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามมากๆครับ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

Korean kimchi hot hot. ใหม่ยำยำ hot hot Korean kimchi.

0: าอาการไอและขับเสมหะทานง่ายด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100% ยาแก้ไอผสมมะแว้งตรา
1: ไอยารา
2: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็น

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: เฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
4: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

พี่โจ้เปิดเพลงอนันต์อันวาด้วยไม่ค่อยเปิดมันไปด้วยดีมันต่อกันได้ฮะเวลาเปิดเพลงนี้ทีไรจะนึกถึงตอนงานเลี้ยงปีใหม่ของ RS มีอยู่ปีหนึ่งฮะคุณปานธนพรร้องเพลงนี้แล้วก็ร้องแบบอนันต์อันวานะครับฉันคิดถึงคิดถึงแต่คงไปไม่ถึงไม่ถึงยังจำหน้าปานได้อยู่เลยก่อนฟังเพลงกันต่อมีเรื่องฝากแจ้งเตือนนะฮะใครที่เกือบจะ60แล้วปีหน้าจะอายุครบ60โหเราต้องพูดถึงเรื่องนี้แล้วเหรอเนี่ยแต่ก่อนยังจำได้ว่าเออกำลังจะมีแฟนแล้วนะมีแฟนจะเป็นยังไงบ้างนะนี่เราพูดถึงว่าใครที่กำลังจะได้เบี้ยผู้สูงอายุนะครับอายุ60นะฮะก็อย่าลืมนะฮะต้องไปทำเอกสารล่วงหน้าที่เขตถ้าอยู่กรุงเทพนะต้องเรียกว่าไปเขตก่อนนะฮะต้องไปทำล่วงหน้าเพราะว่าต้องเอาบัตรประชาชนต้องมีเอกสารกรอกเอกสารแล้วก็พวกสมุดบัญชีนะฮะก็ซีล็อกมาให้เรียบร้อยนะฮะต้องเป็นเงินเข้าบัญชีของเราเองนะครับต้องไปทำล่วงหน้า1ปีนะถ้าเกิดว่าวันที่ครบเนี่ยคุณยังไม่ไปทำเนี่ยก็อาจจะช้าอีก1เดือนหรืออะไรก็ตามทีนะเพราะนั้นจะได้รับตังค์เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะฮะ600ใช่มั้ยฮะ600หรือเปล่าชัวร์เหรอเคยได้รับเหรอน้องแป้งว่า600ผมว่าเฮ้ยจริงเหรอแป้งก็เคยได้รับแล้วเหรอ นะอย่าลืมไปทำล่วงหน้านะครับไปที่เขตหรือไปที่อำเภอนะครับของจังหวัดของตัวเองนะครับเท่านั้นแหละนะฮะคุณก็จะได้รับสิทธิ์นั้นทันทีเรียกว่าจะดีใจหรือเสียใจดีฮะเพราะว่าผมก็ไปทำเรียบร้อยแล้วอีก5เดือนจะได้เบี้ยแล้วนะฮะจะได้เบี้ยผู้สูงอายุแล้วครับทิ้งท้ายกับเพลงนี้ก็แล้วกันของผมไม่เรียกครึ่งหนึ่งแล้วฮะค่อนหนึ่งของชีวิต

0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: 5.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองมิคุรันระบุออกหมายจับ2คนแล้วที่ก่อเหตุบึ้มโรงพักเก่าตันหยงเชื่อเป็นกลุ่มเดิมที่เคยก่อเหตุในพื้นที่จากกรณีคนร้ายลอบวางระเบิดคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงหลังเก่าเมื่อคืนวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้ตำรวจได้รับบาดเจ็บ1นายคือจ่าสิบตำรวจอภิสิทธิ์อนุชาติผบ.หมู่ป้องกันปราบปรามสภ.ตันหยงและยังมีรถจนกระบะ1คันและทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหายพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระบุว่าจากการรวบรวมพยานหลักฐานและสืบสวนทั้งพยานหลักฐานกล้องวงจรปิดและรถยนต์ที่คนร้ายใช้ระเบิดคาร์บอมได้มีการขอศาลออกหมายจับผู้ก่อเหตุแล้ว2คนคือนายอัสมินซาแลแมอายุ35ปีภูมิลำเนาอยู่ในตำบลปะลุรูอำเภอสุงไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสและนายอับดุลราฮูมสงวนนามสกุลมีภูมิลำเนาอยู่ที่ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสส่วนเคสกลัดยิงที่ด่านตรวจในพื้นที่ภาคใต้ทำให้ทหารพลานเสียชีวิตและมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นได้ใช้กฎอัยการศึกควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยมาสอบถามยังศูนย์ซักถามซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานก่อนเตรียมออกหมายจับเคสดังกล่าวเมื่อถามว่าผู้ก่อเหตุทั้งสองกลุ่มเคยอยู่ในกลุ่มที่เคยก่อเหตุในพื้นที่ภาคใต้มาก่อนหน้านี้หรือไม่พลตำรวจเอกสำราญระบุว่าต้องนำข้อมูลที่ได้รวมถึงพยานหลักฐานไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลเดิมว่าเป็นกลุ่มเดิมที่มีการก่อเหตุมาแล้วหรือไม่ซึ่งประเด็นนี้จะต้องมีการไปตรวจสอบข้อมูลที่มีอยู่เมื่อถามถึงกระแสข่าวว่าจะมีการสั่งย้ายผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้าหรือไม่พลตำรวจเอกสำราญระบุว่าประเด็นนี้ยังไม่ได้รับสัญญาณอะไรจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทศเดินหน้าดันเชียงใหม่ชิงมรดกโลกชี้ไทยไร้แหล่งมรดกโลกในภาวะอันตรายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48พร้อมด้วยดร.ระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนายบรรดารักษ์เสริมทองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าหารือกับผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกระหว่างการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณศูนย์การประชุมนิทรรศการเบกโคนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนายสุชาติกล่าวว่าได้ขอบคุณศูนย์มรดกโลกและองค์กรที่ปรึกษาที่ให้การสนับสนุนประเทศไทยทางด้านวิชาการเทคโนโลยีและการประสานความร่วมมือจนนำไปสู่การขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยพร้อมกันนี้ฝ่ายไทยได้ยืนยันต่อศูนย์มรดกโลกว่าจะเดินหน้าผลักดันเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเข้าสู่กระบวนการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งต่อไปทางนี้ต้นเดือนสิงหาคมผู้เชี่ยวชาญของยูเนสโกมีกำหนดลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อประเมินความพร้อมและให้ข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำเอกสารการขึ้นทะเบียนประนามยูเครนโจมตีเรืออิหร่านในทะเลแคสเปียนทางการอิหร่านประนามยูเครนกรณีโจมตีเรือสินค้าของตนในทะเลแคสเปียนซึ่งทำให้เกิดการระเบิดมีลูกเรือเสียชีวิต1คนบาดเจ็บ1คนพร้อมประกาศจะปกป้องผลประโยชน์และความมั่นคงของชาติกล่าวหายูเครนว่าพยายามขยายขอบเขตสงครามท่าทีดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลสกี้ของยูเครนระบุว่าเรือเสียได้แบ่งปันข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมในภูมิภาคตะวันออกกลางให้อิหร่านเพื่อให้ชี้เป้าการโจมตีและว่ายูเครนจะโจมตีเรือรบรัสเซียและเรือขนส่งยุทโธปกรณ์ที่เชื่อมโยงกับอิหร่านในทะเลแคสเปียนทะเลสาบปิดใหญ่ที่สุดในโลกตั้งอยู่ระหว่างยุโรปและเอเชียหลายล้อมด้วย5ประเทศคือรัสเซียอิหร่านคาซัคสถานเติร์กเมนิสถานและอาเซอร์ไบจาน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: เ ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
5: ขอโทษครับไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
6: ขอบคุณค่ะ
5: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
6: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
7: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรักสร้างความคลาดเคลื่อนตกเป็นเหยื่อผลกระทบของเฟกนิวได้ข้อมูลไม่ถูกต้องทำให้ตัดสินใจผิดพลาดเกิดความตระหนกตกใจกับข่าวปลอมผู้ถูกแอบอ้างได้รับความเสียหายข้อมูลที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในสังคมตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนเชื่อหรือส่งต่อ

าเข้าสู่ชั่วโมงที่3ช่วงนี้เป็นเพลงยุค80กันบ้างนะครับในไลฟ์นี่ตอนนี้โดนตัดอีกแล้วนะฮะรอบ2เดี๋ยวคงต้องเข้าใหม่อีกรอบนึงนะครับเป็นรอบที่3นะครับไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะสวัสดีคุณสวัสดิ์มูลฉลูนะคุณพิมพ์พัตรานะครับเจอกันอีกแล้ววันนี้ขับรถไปฟังเพลงไปอย่างมีความสุขคุณตีใหญ่ปากน้ำบอกว่าเพลงยังหวังพี่ต้อมเรนโบว์ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวสักครู่นึงเปิดให้นะครับสำหรับวันนี้นะฮะลุยต่อในช่วงยุค80ยาวจนถึงเวลาประมาณ5โมงเย็นแล้วก็มีคนถามมาแล้วนะบอกว่าพี่โจจะจัดเดือนหน้าจัดวันไหนอีกนะฮะเดือนหน้านี่เท่าที่ดูก็คือผมจะจัดทำหน้าที่ประจำวันอาทิตย์ที่3ของเดือนนะครับก็คือวันตรงกับวันที่16สิงหาคมนะครับจัดรายการให้คุณได้ฟังกันแล้วจะเจอกันวันนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เดือนสิงหาเนี่ยจะเป็นเดือนที่มีอาทิตย์5มี5อาทิตย์นะฮะเพราะนั้นอาทิตย์ที่5เนี่ยตรงกับวันที่30สิงหาไม่แน่ใจต้องแล้วแต่ว่าทางอุทุมหานครนี้จะเรียกใช้หรือเปล่านะครับถ้าเรียกใช้ก็ยินดีเต็มที่นะครับเอาละครับมาเราก็มาฟังเพลงกันบ้างตามที่คุณขอมากับแทร็กที่ชื่อว่ายังหวังครับ

พฤษภาที่ผ่านมาหลายคนมีความสุขกับการได้ดูฟอยเวอร์นะครับที่แฟชั่นแล้วก็ไปเล่นที่ร้าน3วัน2คืนก็คุยกันนะครับว่าน่าจะนะประมาณกุมภาฟอยเวอร์น่าจะกลับมาอีกรอบแต่รอบนี้อาจจะไปเล่นคอนเสิร์ตที่ต่างจังหวัดนะครับใครเป็นแฟนคลับของพี่ดำวิรุณสกุลทรัพย์ไพศาลแล้วก็คุณอั้นสา

ก็น่าจะนัดกันไปแล้วแหละว่าประมาณสักกุมภาคงได้เจอกันนะครับสวัสดีหนูเจนนะฮะสวัสดีคุณหย่อนสวรรค์วิโยนะครับที่เข้ามาหลังจากที่เราโดนตัดสัญญาณไปนะครับย้ำอีกทีนะครับว่าเดือนหน้าจะจัดรายการตรงกับวันอาทิตย์ที่3ของเดือนเป๊ะๆ นะฮะก็คือ16สิงหาแล้วก็30สิงหานี่ยังไม่ชัวร์ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะทางคลื่นเนี่ยเขาจะโทรมาหาว่าคุณโจ้มาจัดรายการอันนี้บอกไว้ก่อนว่ายังไม่ชัวร์ก็คือวันที่30สิงหาตรงกับวันอาทิตย์นะครับใครเป็นแฟนคลับก็รอติดตามคุณไบค์ณัฐนนท์นะฮะส่งหัวใจเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับมีเพลงอยู่เพลงนึงผมชอบเพลงนี้มากนะฮะคนแต่งเพลงนี้เสียไปแล้วนะครับเสียชีวิตไปแล้วก็คือครูชาลีอินทวิจิตรนะครับเป็นเพลงที่เปรียบเลยพูดถึงเรื่องความรักที่ถูกปล่อยทิ้งเหมือนกับเอาไปวางไว้ตรงลานที่ไก่เขาจิกกินอาหารใช่ไหมฮะคือขนาดว่าเอาหัวใจไปวางเนี่ยไก่ยังเขี่ยทิ้งเลยอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยละทมสมสารกลับมาขอบลานเขาเหมือนช้ำใจเหลือเกินไก่มันเคียเพลินทุกวันจะคุณจะเคืองอย่าเปลืองน้ำลายประจานเหมือนประหารใจประมาณนี้นะครับชื่อเพลงว่าหัวใจที่ถอดวางวันพุธนี้ผมไปลงเรียนร้องเพลงเพิ่มเติมนะครับกับครูเจี๊ยบนนทิยาจิวบางป่าซึ่งก็เปิดคอร์สพิเศษแล้วก็มีคุณหนึ่งจักรวาลนะครับมาเล่นมาเป็นวงนะฮะเล่นชุดใหญ่เลยนะครับเขาก็ถามผมว่ามันจะมีเพลงแต่ละคนเนี่ยจะเลือกเพลงอะไรมาร้องผมก็เลยบอกว่าผมอยากจะเลือกเพลงนี้มาร้องครับก็เลยบอกเขาไปว่าอยากร้องเพลงหัวใจที่ถอดวางชอบมากนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีแบบคลิปหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวเอามาส่งให้ดูอีกทีนึงละกันแต่ตอนนี้ฟังต้นฉบับพี่แจ้ดลพลแก้วการครับ

แทร็กที่ชื่อว่าอดีตครับเพลงนี้จริงๆก็มีที่มานะคืออาจารย์ชัยรัตน์บุญเกียรติขจรเนี่ยแต่งเพลงนี้ไว้แล้วนะครับแล้วจริงๆเนี่ยตั้งใจให้นักร้องคนหนึ่งร้องนะครับแต่ว่าด้วยเหตุผลคนใดก็ตามทีนะครับเพลงนี้ถูกเก็บเอาไว้อยู่ในกรุนะฮะจนกระทั่งพี่อู๋อรรถพลประเสริฐยิ่งนะครับได้ไปคุยด้วยคุยแล้วก็มีเพลงนี้อาจจะได้ยินเพลงนี้มานะครับพี่อู๋บอกว่าจองเพลงนี้เลยนะขอเป็นเพลงนี้เอาไปร้องในอัลบั้มเดี่ยวนะครับและเพลงนี้มันก็เลยดูว่าเป็นเพลงดูแบบเหมือนกับเพลงแบบกลายเป็นเพลงอมตะเพลงเก่าอยู่เพลงหนึ่งนะครับตอนที่พี่อู๋มาร้องอย่างคิดว่าเออมันเป็นเพลงเก่าของใครหรือเปล่าครับแต่จริงๆไม่ใช่พี่อู๋เนี่ยเป็นออริจินอลเวอร์ชันเลยกับแท็กที่ชื่อว่าอดีตแล้วก็เป็นเพลงในงานเดี่ยวของพี่อู๋อัลบั้มชุดแรกด้วยนะครับก่อนฟังเพลงต่อขอเอามาเล่าให้ฟังก่อนแล้วกันเผื่อใครอยากจะมีประสบการณ์ในการดูหนังยาวประมาณ4 ชั่วโมง 35 นาทีนะฮะจะมีตอนนี้มีหนังเข้ามาประมาณตั้งแต่วันพฤหัสแล้วผมยังไม่มีเวลามีโอกาสเลยเพราะว่าเขาใจร้ายอ่ะเขาเอาหนังเรื่องนี้ไปฉายรอบ1 ทุ่มอ่ะดู4 ชั่วโมงครึ่งกว่าจะมีโฆษณาอะไรก็จบเที่ยงคืนอ่ะบางโรงก็เข้าประมาณ3 ทุ่มครึ่งเงี้ยโหดมากผมก็เลยพูดถึงหนังเรื่องนึงครับชื่อ Kill Bill The Whole Body Affair นะครับของควินตินทารันติโน่นะครับเป็นหนังที่เคยฉายมาแล้วเมื่อปี 2003-2004 ก็คือมันเป็น2ภาคครับ Kill Bill Volume 1 Kill Bill Volume 2ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผู้กำกับเนี่ยเขาตั้งใจอยากจะสร้างแบบเป็นคือเหมือนว่าเป็นเรื่องเดียวเป็นตอนเดียวจบเลยแต่เนื่องจากทำหนังออกมายาวมากนะฮะจะตัดถามจริงๆคือจะตัดตรงไหนก็ตรงนี้ไม่น่าตัดไอ้ตรงนั้นก็ไม่น่าตัดนะครับทั้งคนที่เป็นผู้อำนวยการสร้างหรือว่าบริษัทเนี่ยเขาก็บอกว่าหั่นเป็น2 ภาคเถอะจะได้ฉาย2นี่เลย2ตอนเลยนะฮะซึ่งปรากฏว่ามันก็เป็น2ภาคจริงๆเมื่อตอน2003-2004แสดงโดยอูมาเทอร์แมนนะครับและถ้าใครจำได้เนี่ยจะเป็นเรื่องประมาณแบบเจ้าสาวเนี่ยโดนเจ้าสาวซึ่งเคยเป็นนักฆ่าเนี่ยมาแต่งงานแล้วก็โดนฆ่าแบบตั้งแต่เจ้าเบาญาติเจ้าเบาและตัวเจ้าสาวเองแต่ว่าเขาไม่ตายนะครับก็ออกมาลากลับมาล้างแค้นนะครับเอาภาค1กับภาค2มารวมกันแล้วก็เพิ่มฉากนั้นฉากนี้ฉากนี้แต่ก่อนเป็นขาวดำก็เปลี่ยนเพิ่มเป็นสีการ์ตูนที่โดนตัดทิ้งก็เอามาเพิ่มฉากนี้เพิ่มอีกมาอีกหน่อยนึงแล้วเป็นความยาวแบบ4ชั่วโมง35นาทีมีพัก15นาทีด้วยให้ไปห้องน้ำไปอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วค่อยกลับมาดูต่อผมว่ามันน่าจะเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆนะครับลองไปดูนะครับเป็นฉากแบบม้วนเดียวจบแล้วก็ความยาว4 ชั่วโมง 35บางท่านก็บอกว่า4 ชั่วโมง 41ด้วยนะฮะยาวจริงยาวจังเอาเป็นว่าเดี๋ยวมีโอกาสน่าจะไปดูผมน่าจะไปดูวันพุธแหละนะน่าจะเป็นวันที่ได้ไปดูมากที่สุดนะประสบการณ์ดูหนังเคยดูเรื่องสุดท้ายที่มันยาวขนาดนี้นะครับก็คือ The Last Emperor ตอนนั้นเข้ามามีจักรพรรดิปูยีตอนนั้นก็มีพัก15นาทีด้วยนะตอนนั้นหนังยาวประมาณ3ชั่วโมงแต่เรื่องนี้มันมากกว่า3ชั่วโมงอีกนะตอนนี้มันคือ4ชั่วโมง41นาทีใครสนใจจะไปดูกันที่โรงภาพยนตร์นะฮะแต่ใจร้ายนะฝากบอกโรงหนังด้วยนะฮะเปลี่ยนเป็นรอบบ่ายบ้างก็ดีนะครับรอบกลางคืนนี่ดูแล้วแบบดึกเกินนะฮะป่ะฟังเพลงนี้ดีกว่ากับแทร็กนี้ที่ผมตั้งเอาไว้ด้วยแล้วนะครับพูดถึงเพลงนี้ขอบคุณพี่ต้นสุชาติชวังกูลสัปดาห์ที่แล้วผมจัดงานค่ายสอนร้องเพลงที่โคราชก็เลยลางานและแล้วอาสาสมัครของเราก็มาจัดรายการให้โดยไม่คิดอะไรเลยแต่คิดตังค์ พี่ต้นสุชาติชวังกูลใจรักครับขอบคุณพี่ต้นนะครับ

0: ไปเบรกกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงของวง The Ovation นะครับแทร็กที่ชื่อว่ารักและคิดถึงนะครับคนที่ขอเพลงมาคุณต้าตัวกับหนูขอเพลงฉันคงไม่ใช่ไม่ได้เอาแผ่นนั้นมานะครับนะไม่แน่ใจว่าชุดไหนด้วยนะไม่มีคือไม่มีในคุยราบเอาแผ่นมาเนี่ยผมจะเอาแต่รวมฮิตมานะครับถ้าเอามาหมดเลยทุกชุดนี้เป็นลมแน่ๆนะฮะก็ฟังเพลงเพราะๆกันผ่านซีดีที่ผมเปิดให้คุณได้ฟัง4ชั่วโมงเต็มๆถึง5โมงเย็นนะครับ
1: เสาร์อาทิตย์เฮดเป็นพิเศษ
2: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
2: ฤกษ์งามยามดีวันมงคลอาทิตย์ที่9สิงหานี้เจอกัน
3: เจอกันที่งานนัดรวมพลแท็กซี่เพื่อนเบาแดงงานใหญ่แห่งปีแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ย้ำอีกทีอาทิตย์ที่9สิงหาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราวันนี้วันดีลุ้นโชคใหญ่ได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ไปขับพร้อมชมคอนเสิร์ตสุดมันและรุ้นรับรางวัลมากมายง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊ส
2: แล้วเจอกันนะคะ
4: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มทันทีเมื่อซื้อพรบ.รถยนต์ที่ 7-Eleven และคุ้มยิ่งกว่าสำหรับสมาชิก All Member รับฟรีคูปองเงินสด50บาทให้ใช้กันแบบจุกๆตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้นแถมต่อล่วงหน้าได้ถึง90วัน คุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
5: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
11: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
12: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

คนก็บอกว่าเอาก็บอกเขาไปสิจะเก็บไว้ในใจทำไมอยากบอกความในใจรู้ไหมฉันละเมออยากจะเกิดเป็นหญิงยิ่งอับจนอะไรประมาณนี้นะครับคือยุคสมัยก่อนเนี่ยจะให้ผู้หญิงบอกรักเนี่ยยากอะเนาะบอกว่าเฮ้ยผู้หญิงจะไปบอกรักผู้ชายได้ยังไงต้องเป็นผู้ชายก็บอกนะเดี๋ยวนี้เราแบบผู้ชายผู้หญิงเท่ากันแล้วเท่าเทียมกันนะฮะคือมันคงไม่เหมือนสมัยก่อนนี่เพลงนี้คือสะท้อนในยุคอดีตที่ผ่านมามิอาจลืมนะครับเพลงของสาวนั่นเองนะครับอีก10นาทีใกล้ถึงเวลาเบรกกันอีกครั้งหนึ่งแต่ชั่วโมงหน้ายืนยันเจตนารมณ์เหมือนเดิมครับชั่วโมงหน้าก็ยังเป็นเพลงฮิตยุค80มาฝากคุณฟังกันนะครับคุณสุประชัยมีมุทาบอกว่าอยากจะฟังเพลงนี้ให้จากสุนทรสุจริตฉันหรือพี่จี๊ดโรยสไปรท์ครับ

าจะจำงานจาก The Impossible เสียงของคุณครูผมเองครับคุณครูวินัยพันธุรักนะครับกับแทร็กนี้ที่นำมาฝากคุณเวลายังพอมีอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาฟังเพลงทิ้งท้ายกับแทร็กนี้กันละกันนะครับงานจากหนังเรื่องเงิน

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: เต็ม 100.5 รู้ลึกรู้ทุกสิ่ง
5: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้อง

0: ที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพอ JIC ยืนยันไทยปฏิบัติตามข้อตกลงร่วม27ธันวาคม68อย่างเคร่งครัดหลังกัมพูชาใช้คนดังระดับโลกขยายข้อมูลฝ่ายเดียวพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC เปิดเผยว่าประเทศไทยเคารพหลักมนุษยธรรมและเข้าใจความห่วงใยของประชาคมโลกต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งแต่หลักมนุษยธรรมจะไม่สมบูรณ์หากตั้งอยู่บนข้อมูลเพียงด้านเดียวหรือข้อกล่าวหาที่ไม่ได้รับการตรวจสอบผู้อำนวยการ JIC ย้ำว่าไทยปฏิบัติตามข้อตกลงร่วม27ธันวาคม68อย่างเคร่งครัดซึ่งประเทศไทยได้ปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมทั้งการยุติการสู้รบการหลีกเลี่ยงการยั่วยุการลดความตึงเครียดและการงดการเผยแพร่ข้อมูลที่จะซ้ำเติมสถานการณ์อย่างไรก็ตามในทางกลับกันไทยยังคงเห็นความพยายามเผยแพร่ข้อมูลฝ่ายเดียวการอ้างตัวเลขที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบการนำมาเป็นประเด็นด้านมนุษยธรรมมาเชื่อมโยงกับข้อกล่าวหาทางการเมืองและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องผู้อำนวยการ JIC กล่าวเตือนกัมพูชาว่าการใช้คนดังระดับโลกขยายข้อมูลฝ่ายเดียวเสี่ยงตกเป็นเครื่องมือซึ่งการนำบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกมาเป็นผู้ขยายการรับรู้โดยอาศัยข้อมูลจากฝ่ายเดียวนั้นย่อมเสี่ยงทำให้ประชาคมโลกได้รับสภาพสถานการณ์ที่ไม่ครบถ้วนและอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติข้อมูลข่าวสารโดยไม่ตั้งใจสุภชัยฟาดกลับสว.เทวฤทธิ์ปมหัวสว.เปรียบขโมยร้องจับโจรนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่านายเทวฤทธิ์มณีฉายสว.ชี้แจงตามที่ตนได้แสดงความคิดเห็นอย่างน่าสนใจได้บอกว่าการชุมนุมกันที่เมืองทองของสว.ประชาชนหรือสว.สีส้มมีกกต.มาสังเกตการด้วยแต่กล้าปฏิเสธหรือไม่ว่าก่อนจะมาพบกันที่เมืองทองจนล้นห้องมีการนัดแนะการพบกันมาก่อนแล้วจะกี่ครั้งกี่หนเจ้าตัวคงทราบดีทุกคราวคงไม่มีกกต.อยู่ด้วยแต่เป็นการปิดลับแต่ที่แน่ๆตอนเวลามาพบกันคงไม่ได้นัดมาร้องคาราโอเกะแต่คงระดมสมองกันวางแผนคิดสูตรกันว่าจะทำวิธีไหนเพื่อจะได้รับเลือกเป็นสว.และบุคคลที่จะเลือกนั้นคือกลุ่มนี้ไม่ข้ามไปเลือกคนนอกกลุ่มแน่นอนเพราะคนที่นัดมาคอเดียวกันและเมื่อมีการเลือกตั้งแต่ระดับอำเภอจนถึงระดับประเทศตนก็มั่นใจล้านเปอร์เซ็นต์ว่านายเทวฤทธิ์จะเลือกผู้สมัครจากกลุ่มที่นัดพบกันนี้หรือในทางกลับกันผู้สมัครคอเดียวกันก็เตรียมตัวตั้งหน้าตั้งตาเพื่อจะเลือกนายเทวฤทธิ์ตามแผนที่วางไว้การที่นายเทวฤทธิ์กล่าวหาว่าคนอื่นเป็นโจรทั้งที่ไม่ได้เป็นกรณีของนายเทวฤทธิ์ก็คงจะเป็นขโมยร้องจับโจรกระมังสื่อเผยทรัมป์พับแผนยกระดับโจมตีอิหร่านสื่อของสหรัฐรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระงับแผนยกระดับการโจมตีอิหร่านชั่วคราวหลังที่ปรึกษาทางทหารเตือนว่าคลังกระสุนและขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศของสหรัฐในตะวันออกกลางลดลงอย่างน่าตกใจท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดและการปะทะรอบช่องแคบฮอร์มุซที่ดำเนินมาเกือบ2สัปดาห์และสหรัฐได้โจมตีอิหร่านต่อเนื่องเป็นคืนที่13เมื่อวันพฤหัสบดีด้านสำนักข่าวทัสนิมของอิหร่านรายงานเมื่อวันเสาร์ว่ากองกำลังอิหร่านโจมตีทำลายเครื่องบินขับไล่และเฮลิคอปเตอร์รวม11ลำรวมถึงโดรนและอากาศยานอื่นๆที่ฐานทัพสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางในช่วงเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมเป็นต้นมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: อ
2: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่

0: เป็นเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: ขอโทษครับไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
4: ขอบคุณค่ะ
3: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
4: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน

ขอมาก็จัดให้นะฮะคุณสมศรีบอกว่าอยากจะฟังเพลงเพียงแค่ใจเรารักกันนะครับเริ่มต้นในชั่วโมงสุดท้ายของผมกับดีเจโจ้เฉลิมศักดิ์ที่ลูกทุ่งมหานคร FM 95นะครับสวัสดีคุณดาวเมืองพาครับคุณจิรวรรณสุยะตะหรือเปล่าบอกว่าวันนี้ญี่ปุ่นฝนตกหนักมากเลยเมืองไหนครับนะวันนี้อ่านข่าวญี่ปุ่นแล้วก็ต้องฝากเตือนหลายๆคนนะครับเวลาเดินทางไปต่างประเทศก็จะมีคนนั้นคนนี้เอ้าฝากของไปให้คนนี้คนนั้นหน่อยนะฮะปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งก็คือเขาฝากของมาก็ได้ตังค์ผมได้ไม่เยอะเหมือนกับตอนนั้นที่มีข่าวเรื่องแอร์ที่มีข่าวเข้าเมืองไปแล้วก็มีปัญหาใช่ไหมฮะโดนจับไปคนนี้ก็เหมือนกันนะฮะปรากฏว่าข้างในเนี่ยเป็นพวกกัญชาเป็นพวกยาเสพติดไม่แน่ใจว่ากัญชาหรือเปล่าเป็นยาเสพติดครับมันไปอยู่ในสิ่งในของที่เขาให้มานั่นแหละนะครับโดนจับไปเรียบร้อยน่าจะโดนหนักเลยละครับเพราะนั้นเวลาที่ไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็ตามทีนะครับถ้ามีใครมาฝากของคือพยายามไม่รับฝากแต่ถ้าเกิดว่าต้องจำเป็นต้องรับฝากเราต้องดูของชิ้นนั้นอย่างท่วนทีนะครับว่าของชิ้นนั้นเป็นอะไรยังไงไม่ใช่เขาให้กล่องมาแล้วก็โอเคเดี๋ยวเอาไปให้เลยข้างในเป็นอะไรเราไม่รู้นะตอนหลังเนี่ยคือคนที่เขาฝากเรามาเขาไม่ได้รับผิดชอบเนี่ยแต่ว่าเราเองเนี่ยเราต้องถือของเหล่านั้นเนี่ยไปที่ประเทศนั้นแล้วถ้าโดนจับขึ้นมานี่เรื่องใหญ่นะครับก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับก็มีขอเพลงเข้ามาคุณประวิทย์บอกว่าขอเพลงป่านชะนีพิงค์แพนเตอร์ไม่มีนะป่านชะนีใช่เวอร์ชันที่ร้องป่านชะนีเธออยู่ดีชะไหนนั่นอันนี้ของวงเพื่อนนะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยวใช่เปล่าคุณประวิทย์แจ้งมาหน่อยนะครับว่าเขาจะเข้าใจถูกคนถูกหรือเปล่าว่าป่านชะนีอาจจะมีของพิงค์แพนเตอร์ก็ได้แต่ว่าเท่าที่ทราบมาไม่มีนะสวัสดีคุณปรีดาทองสอนด้วยนะครับขอบคุณหลายๆท่านฝากช่วยแชร์ไลฟ์ต่อด้วยนะฮะจะได้คนเข้ามาดูกันเยอะๆชั่วโมงสุดท้ายแล้วจ้ามาฟังเพลงนี้ดีกว่านะครับแล้วก็เดือนหน้าวันพุธที่12สิงหาตรงกับวันแม่นะครับผมไปงานที่โคราชครับแล้วก็เที่ยวนี้พาพี่เท่อุเทนพรหมินทร์ไปดูฟรีไปเป็นฟรีคอนเสิร์ตด้วยนะครับที่Terminal 21โคราชตอน 5:00 น.งานคอนเสิร์ตอาหารเหนือแหละแต่ว่าตรงกับวันแม่พอดีใครเป็นแฟนคลับพี่เท่และอยู่ที่โคราชไม่ควรพลาดนะครับ 5:00 น.ฟรีคอนเสิร์ตครับไม่ใช่ละพี่เท่ไม่ได้ร้องเพลงนี้พี่เท่ร้องเพลงนี้ครับโกหกหน้าตาย

แหวนแลกใจนะครับเพลงของคุณก้อยพรพิมลธรรมสารคุณแพทขึ้นข้อความว่าชั่วโมงสุดท้ายแล้วคุณโจ้ลืมเพลงเราใช่ไหมคะชื่อเพลงว่าเราเหรอฮะลืมไม่ได้คือแบบว่าวันนี้ข้อความมันโดนตัดเยอะมากนะครับก็คือโดนตัดไลฟ์ประมาณ3รอบแล้วข้อความมันเลยหายนะครับส่งเพลงมาใหม่ทีคุณประวิตรบอกว่าป่านชนีวงเพื่อนโอเคเลยนะครับนะเดี๋ยวสักครู่เปิดให้นะครับคุณตีใหญ่ปากน้ำบอกว่าเพลงเพราะมากๆเลยนะครับเพลงของคุณก้อยพรพิมลธรรมสารส่วนเพลงต่อไปใครที่เป็นแฟนคลับวงชาตรีไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าชาตรีจะมีคอนเสิร์ตวันอาทิตย์ที่20กันยาตรงกับอะไรวันอะไรรู้ไหมฮะวันที่ผมจัดรายการครับสงสัยต้องได้ลางานแล้วโอ้โหเราต้องไปดูแลอยากดูชาตรีมากๆนะครับนะเดี๋ยวอาจจะต้องแบบขอเปลี่ยนวันกันนะครับวันอาทิตย์20กันยามีคอนเสิร์ตที่ไอแลนด์ฮอลล์นะครับอยู่ที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับชั้น3นะครับใครจะจองบัตรอะไรไงก็ลองติดต่อกันเอาเองนะครับแต่บอกว่าพี่ๆชาตรีครบ5คนมาเจอกันครบทั้ง5คนเลยทีเดียวนะครับผมชอบเพลงนี้มากๆกีรวันบอกว่าฝนตกหนักที่จังหวัดนิคะตะเคนอยู่ที่เกาะซาโตเลยฮะรายงานอากาศนะจากญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยฝนตกหนัก

ชอบเขาเพียงฝ่ายเดียวเพลงนี้ได้เป็นเพลงแทนใจได้อีกเพลงหนึ่งนะครับงานของพี่ปุ๊กอัญชลีจงคดีกิจนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ชื่อว่าฝ่ายเดียวตอนนี้พี่ปุ๊กก็รับงานพร้อมกับวง The Palace นะครับ

านหลายๆงานส่วนผมเองเนี่ยก็คงได้ไปเจอพี่ปุ้ยครั้งนึงก็คงเป็นประมาณธันวาแล้วครับวันที่6ธันวามีงานอีกครั้งนึงที่จังหวัดกำแพงเพชรนะฮะไปกับเดอะพาเลซซะด้วยอ่ะพูดถึงเรื่องการเดินทางฝากแจ้งนิดนึงนะครับจะมีการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3ทางนะครับในช่วงวันหยุด3วันตั้งแต่วันอังคารนะครับก็คือวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับวันพุธ29กรกฎาคมวันอาสาฬบูชาแล้วก็พฤหัสที่30กรกฎาคมวันเข้าพรรษาตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเที่ยงคืนเลยก็คือ3วันเลยนะครับโดยเส้นทางที่จะมีการยกเว้นก็คือทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนองจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคล่ศรีนครินทร์นะฮะจำไว้ดีๆนะเดี๋ยวบางอันทำไมเก็บบางอันไม่เก็บนะฮะทางพิเศษอุดรรัตยานะครับบางปะอินปากเกร็ดอันนี้คือไม่เก็บเลย10ด่านด้วยกันนะครับก็คือครบเลยนะครับ3วันครับอังคารพุธพฤหัสส่วนคุณๆหลายๆคนหยุดยาวกันหรือเปล่าเนี่ยจริงๆเขาให้หยุดกันอังคารถึงพฤหัสนะฮะ3วันบางคนก็บอกว่าดีจังเลยเสาร์อาทิตย์นี้หยุดแล้ววันจันทร์ฉันก็หยุดด้วยอีกวันนึงวันศุกร์ก็หยุดอีกวันนึงรวมแล้วหยุดทั้งหมด9วันอาทิตย์ก็2วันเลยนะครับถ้าไปหยุดวันจันทร์กับวันศุกร์ด้วยนะฮะไม่ทราบว่ามีใครเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับแต่ช่วงเมื่อวานที่ผ่านมาผมนั่งรถทัวร์จากกำแพงเพชรกลับมากรุงเทพมาถึงที่หมอชิตนะครับคนเยอะมากนะครับคนเดินทางกลับบ้านกันเยอะมากแสดงว่าน่าจะมีอย่างนี้น่าจะหยุดกันวันจันทร์กับวันศุกร์แล้วครับนะก็ไงก็ขอให้มีความสุขกับวันหยุดของคุณกันละกันนะครับฝากไปด้วยละกันอ่ะมางานนี้ของพี่ออสรณชัยถมยาปริวัติครับจบเพลงนี้ไปเบรกโฆษณาสักครู่เดียวนะครับ

0: มแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
1: ดียังไงหรอ
0: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่ 7-11 และคุ้ม

0: ่านี้ไม่ไหวแล้วที่เซเว่นอีเลเว่นใกล้บ้านคุณ
1: โอ้มความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12ตัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 Soso ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love มูมู N4

0: ามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยมหานครทีมและแอดคาราบาวศิลปินแห่งชาติ

ไร้ค่าครับคนถามว่าเอ๊คุณเอ๋พนิดาร้องแต่เพลงชื่อเพลงอะไรนะนึกไม่ออกช่วงสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับเพราะว่าเหลือประมาณ10กว่านาทีนะครับย้ำว่ามีคนถามว่า เดือนหน้าจัดวันไหนครับจัดวันที่16สิงหานะครับตรงกับวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ปลายเดือนเนี่ยจะเป็นสัปดาห์ที่5คือที่30สิงหาไม่มั่นใจว่าจะได้จัดหรือเปล่านะครับแต่บอกไว้ก่อนว่า16สิงหาจัดแน่นอนแต่30สิงหายังไม่ชัวร์ต้องรอคอนเฟิร์มอีกทีนึงนะครับกำลังใจให้หลายๆคนฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้นะครับเพลงของคุณแหวนครับเรามีเราครับเพลงเพราะครับให้กำลังใจครับเดี๋ยวนี้ก็ชอบพูดกันแบบนี้ใช่ไหมฮะ

ได้ประมาณสัก2เพลงอยากเปิดเพลงให้กำลังใจทุกๆคนด้วยนะครับมีแรงก็ต้องสู้ต่อล้มแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาได้แล้วก็ลุกขึ้นมาได้ด้วยตัวเองครับคนอื่นคอยเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับเหมือนกับเพลงนี้แหละครับ

ต่อไปเจอกับลูกตาลจนทิชาต่อนะครับแต่5โมงเย็นถึง1ทุ่มเลยทุ่มมหานคร FM 95ส่วนผมลาคุณตรงนี้มีความสุขมากๆนะครับลาคุณได้ทิ้งท้ายและเพลงนี้เป็นเพลงจบในช่วงนี้พร้อมกับความหมายดีๆชื่อเพลงว่า Goodbye Song ครับไปแล้วจ้าบ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้า

0: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา17 นาฬิกา

อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพอ JIC ไทยซัดข้อมูล CMAC ไร้การตรวจสอบร่วมย้ำตัวเลขกระสุนคลัสเตอร์ยังไร้หลักฐานพิสูจน์พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยกรณีศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งกัมพูชาหรือ CMAC เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการปนเปื้อนวัตถุระเบิดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยระบุว่า JIC ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้วและขอชี้แจงต่อสาธารณชนในหลายประเด็นประเทศไทยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองประชาชนและลดผลกระทบด้านมนุษยธรรมจากความขัดแย้งตามแนวชายแดนพร้อมการสนับสนุนการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและวัตถุระเบิดตกค้างตามหลักมนุษยธรรมสากลโดยไม่เลือกปฏิบัติสำหรับตัวเลขและข้อกล่าวอ้างที่เกี่ยว

0: กับจำนวนกระสุนปริมาณลูกระเบิดย่อยและพื้นที่ปนเปื้อนที่ CMAC เผยแพร่นั้นเป็นข้อมูลที่ฝ่ายกัมพูชาจัดทำเพียงฝ่ายเดียวและยังไม่ได้ผ่านการตรวจสอบร่วมหรือได้รับการรับรองจากกลไกระหว่างประเทศที่เป็นอิสระจึงยังไม่สามารถถือเป็นข้อเท็จจริงที่ได้รับการยืนยันได้ประเทศไทยไม่สามารถรับรองความถูกต้องของข้อกล่าวอ้างที่ระบุว่ากองทัพไทยยิงกระสุนคลัสเตอร์จำนวน 120,000 ถึง 130,000 นัดหรือมีลูกระเบิดย่อยตกค้างหลายล้านลูกเนื่องจากไม่มีการนำเสนอหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์การตรวจพิสูจน์ทางเทคนิคหรือผลการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญอิสระที่สามารถยืนยันได้กุลวลีเปิดมติกรรมาธิการไล่บี้คดีรุกป่าภูเก็ตจี้หรือจริงเพิกถอนโฉนดมิชอบนางสาวกุลวลีนพอมรบดีส.ส.ราชบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมาธิการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยว่ามติที่ประชุมกรรมาธิการเห็นชอบรายงานผลการลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาที่ดินและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ตพร้อมเร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีเพิกถอนเอกสารสิทธิ์และบังคับรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่ของรัฐอย่างจริงจังซึ่งมติสอดรับกับกรณีที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเปิดปฏิบัติการภูเก็ตโมเดลบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลรื้อถอนโรงแรมและวิลล่าหรูที่รุกล้ำอุทยานแห่งชาติสิรินาถเพื่อทวงคืนพื้นที่ป่ากว่า25ไร่กลับมาเป็นสมบัติของแผ่นดินนางสาวกุลวดีกล่าวว่าจากการลงพื้นที่และประชุมร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติกรมป่าไม้กรมที่ดินและหน่วยงานในจังหวัดภูเก็ตพบว่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถมีคดีสำคัญอย่างน้อย9คดีทั้งกรณีโรงแรมรีสอร์ทบริษัทและบุคคลที่ถูกกล่าวหาครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่อุทยานบางคดีศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดและผู้บุกรุกออกจากพื้นที่แล้วขณะที่บางคดียังอยู่ระหว่างเพิกถอนเอกสารสิทธิ์บังคับรื้อถอนหรือพิสูจน์ความชอบด้วยกฎหมายของโฉนดที่ดินกรรมาธิการจึงมีข้อเสนอทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ไม่ปล่อยให้กระบวนการล่าช้าจนผู้ประกอบการยังสามารถใช้พื้นที่และประกอบกิจการต่อไปได้อินเดียตั้งรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาคนใหม่อินเดียแต่งตั้งนายปรันฮัตโจซีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาคนใหม่แล้วหลังจากนายทาเมนทราปราธานลาออกขณะเผชิญการประท้วงของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ใช้แมลงสาบเป็นสัญลักษณ์จากกรณีข้อสอบรั่วมาตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนโดยนายโจชีจะควบเก้าอี้รัฐมนตรีศึกษากับตำแหน่งเดิมการประท้วงถือเป็นวิกฤตทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดในวาระที่3ของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีผู้ที่ขึ้นชื่อเรื่องการปฏิเสธที่จะยอมจำนนต่อแรงกดดันการประท้วงนำโดยกลุ่มคนรุ่นใหม่ลักษณะเดียวกันนี้เคยโค่นล้มรัฐบาลมาแล้วในศรีลังกาเนปาลและบังกลาเทศในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
3: Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
4: ขอโทษครับไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
5: ขอบคุณค่ะ
4: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
5: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ Mcord Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
3: ต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
4: ขอโทษครับไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
6: ขอบคุณค่ะ
4: ไม่เป็นไร

0: ครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
1: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ Mcord Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
2: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหวยอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานทีไรน้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
3: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก

0: 17:17 นะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษค่ะวันนี้เจอกันนะคุณผู้ฟังกับดีเจลูกตาลชนิชานะคะแล้วก็ศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นะคะสวัสดีค่ะพ่อขา
1: สวัสดีจ้า
0: ว้าวเสียงสดใสนะคุณพ่อนะ
1: ขอบคุณแฟนๆที่ยังเหนียวแน่นเป็นแฟนพ่อชายเป็นไง
0: นี่เป็นไงโอ้สุดยอดจริงๆพ่อนี่นะคะได้ยินเสียงพ่อสดใสแบบนี้นะคะมีกำลังใจเนี่ยแฟนๆเข้ามากันเยอะเลยนะคะทางเพจของเรา LTM FM 95นะคะโอเควันนี้พ่อสุขภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็อย่าให้เล่าเลยก็รักขบิดก็ปวด
0: จ่า
1: เออกลัวจะไม่ทันรายการก็ต้องเดินออกมาก่อนก็จนกว่าลูกบุ๋มเขาจะให้ยายติวิไล
0: โอเคเลย
1: โดยเพราะว่าพอมันเดินออกไปจากโต๊ะนี่ไม่ได้ใช่ไหม
0: จ้ะ
1: ไปหยิบโน่นหยิบนี่เลยบอกให้ไอ้โน่นนี่ไม่ได้เดี๋ยวหกลงขึ้นมาก็มันจะยุ่งกันใหญ
0: ่โอ้แน่นอนสิค่ะ
1: ต้องนั่งอยู่กับวินแชร์นี
0: ่โอ้โอเคค่ะพ่อนะโอเควันนี้ก็นะคะหลายๆคนนะรอคอยนะคุณผู้ฟังว่าวันอาทิตย์เนี่ยเราจะได้ฟังเพลงเพราะๆเพลงเก่าๆที่น้องๆหลายคนบอกว่าไม่เคยฟังเลยนะคะแล้วก็มีพี่ๆแม่ๆนะบอกว่าไม่ได้ฟังตั้งนานแล้วนะคะพอมาได้ฟังก็หวนคิดถึงวันเก่าๆสมัยเป็นเด็กบ้างอะไรอย่างงี้นะคะค่ะคุณพ่อคะเมื่อกี้3งานเพลงนะคะเป็นเสียงจากแม่นะคะเป็นหนูก็ต้องเรียกแม่นะคะเริ่มต้นมากับคนสุดท้ายนะคะของแม่ผ่องนะคะผ่องศิวรนุชแล้วก็ต่อด้วยที่รักเรารักกันไม่ได้แม่เรียมดาราน้อยแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้สาวบ้านแผ่นวงจันทร์ไพโรจน์นะคะ3ศิลปินนี้คุณพ่ อสมัยก่อนคุณพ่อได้ร่วมงานกับใครมากที่สุดคะ
1: ก่อนที่จะเจอกันก็
0: จ้ะ
1: มีแม่ผ่องนี่แหละ
0: จ้ะเจอบ่อยเน
1: า
0: ะจ้ะ
1: เรียมดาราน้อยก็นานๆก็เจอกันทีนึงแต่วงจันทร์ไพโรจน์นี่ก็ไม่ค่อยได้เจอกันแต่ก็วงจันทร์เนี่ยเป็นรุ่นแรกของจุฬารัตน์เลย
0: ค่ะ
1: อายุยังแก่กว่าพ่อตั้งเกือบ10ปี
0: อ๋อก็ถือว่าเหมือนเป็นรุ่นพี่ในวงการ
1: รุ่นพี่จำไม่ได้ที่จะเป็นแห่งชาติแล้วมั้งครับ
0: ค่ะนะคะโอเคเลยวันนี้หลายๆคนถามงานเพลงเข้ามานะคะเชิญได้เลยเนี่ยคุณผู้ฟังใครอยากฟังเพลงอะไรนะคะคิดถึงเพลงไหนอยู่นะคะทักทายกันเข้ามาได้เลยที่022481366นะคะ022481366นะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงของพ่อชายหรือว่าเพลงลูกทุ่งลูกกรุงเก่าๆนะคะยินดีจัดให้เลยเนาะแล้วก็ทาง SMS ของเราด้วย4689400นะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปฟังเพลงสนุกๆของพ่อชายที่หนูยังไม่เคยเปิดเลยพ่อขาเพลงเรือพ่วงค่ะ
1: อ๋อเรือพ่วง
0: จ้ะ
1: เพลงนี้เป็นถ้าหากว่าเวอร์ชั่นแรกก็เป็นยุคสมัยจุฬารัตน์
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จะเพราะว่าพ่ออยู่จุฬารัตน์ตั้งแต่ปีพ.ศ.2504
0: ค่ะ
1: เป็นชาติจริง
0: ค่ะ
1: 10กันยายน2504
0: โอ้โหยังจำวันได้ด้วยนะสุดยอด
1: เรือพ่วงนี่ก็มาอัดเสียงเราปี2500 505 506 507หลังหญิงม่ายนิดหน่อย
0: อ๋อค่ะพูดถึงเรือพ่วงในสมัยนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วเน
1: า
0: ะพ่อเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ เป็นภาษาพื้นบ้าน
0: ค่ะ
1: เรือลำน้อยระวัง

0: จะลอยพ้นฝั่งอะไรเนี่ยนะ
1: เนี่ยเดี๋ยวได้ฟังได้ป่ะหนูกำลังนึกถึงว่าพอเห็นคำว่าเรือพ่วงได้ยินคำว่าเรือพ่วงเนี่ยจะนึกถึงเวลาไปตลาดน้ำอะไรอย่างเงี้ยพ่อมันแบบนั้นไหมคะพูดถึงว่า
0: ไม่ใช่อย่างนั้น
1: ไม่ใช่อย่างนั้นหรอพ่อหรอ
0: คล้ายๆกับว่าเป็นหญิงม่ายมาแล้วเคยมีลูกติดมาแล้วอะไรอย่างเงี้ย

เรือพ่วงนะคะงานสนุกสนุกแล้วก็โหเป็นคำที่ใช้การเปรียบเปรยนะคุณผู้ฟังนะคะของพ่อชัยเมืองสิงห์เนี่ยโอ้โหน้องๆนี่ไม่เคยได้ยินแน่นอนเนี่ยพี่ตาก็ยังแบบว่าเฮ้อเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะจริงๆเราก็จะได้ความรู้นะเรื่องของภาษานะคะวัฒนธรรมที่ปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่มีแล้วนะหายไปกับการเวลาแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังแฝงอยู่ในเพลงถือว่าเป็นศิลปะ อย่างหนึ่งที่อยากจะให้รุ่นใหม่นะคะเยาวชนรุ่นใหม่คุณผู้ฟังรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะคะได้ซึมซับไปด้วยแล้วก็จะได้รักษานะคะขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะอะไรดั้งเดิมเนี่ยเอาไว้จะได้อยู่ไปกับเรานานๆ นะคะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยทางเพจของเรา LTM FM 95เดี๋ยวมาทักทายกันนะคะก่อนอื่นเนี่ยนะคะมาพูดถึงเรื่องการดูแลตัวเองคุณผู้ฟังนะคะวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยได้หยุดพักผ่อนนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆนะคะบางคนก็บอกโอ๊ยไม่ค่อยสบายบ้างสุขภาพไม่ค่อยจะดีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่พ่อชายก็บอกว่าเออนะก็เดี๋ยวก็ลักกะปิดลักกะเปิดอะไรเงี้ยนะคะก็อยากจะอยากให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพกันให้ดีนะคะอ่ะมาถึงของดีบอกต่อในเรื่องของการดูแลสุขภาพกันละกันนะคุณผู้ฟังนะคะแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดนะคะเราก็ต้องเริ่มระมัดระวัง

ระวังกันมากขึ้นนะคะคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Heal Life ค่ะอุปกรณ์พยุงเข่านะคะที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกนะคะพิเศษที่ออกแบบมาตรงนี้เพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะคะด้วยผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันกันเลยค่ะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นเลยนะคะในราคาเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีนะคะกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบด้วยใครสนใจนะคะโทรได้เลยค่ะที่02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่ะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะคะสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช้อปแมนีนะคะก็อยากให้ดูแลสุขภาพกันเยอะๆคุณผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งสุขภาพใจนะคะหรือสุขภาพกายของเรานี่แหละถ้าเรามีสุขภาพที่ดีนะคะเราก็นะจะทำเรื่องอื่นๆได้แบบนะสะดวกคล่องตัวสบายๆเนาะนะคะอ่ะช่วงนี้ทักทายสมาชิกของเรานะคะผ่านทาง Facebook Live นะคะเข้ามาแล้วก่อนอื่นเลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดีเจด้วยนะคะวันอาทิตย์เย็นๆแบบนี้นะคะหลายคนทำอะไรอยู่ที่ไหนกันบ้างเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะสวัสดีพี่อเนกจากสุโขทัยนะคะพี่สมยศบอกเพลงเพราะมากๆเลยพี่จีรวาลสวัสดีค่ะสวัสดีน้องลูกตาลญี่ปุ่นน้องตาลเป็นญี่ปุ่นแล้วใช่มั้ยเพลงดอกชบาทำให้น้องลูกตาลญี่ปุ่นแล้วให้โอไฮโยอันวิยาเมตอนเช้าคอมบงวะอาริโกโตะไซมาสนี่เอามาให้หมดเลยเท่าที่พูดได้สวัสดีพี่เริญเจริญนะคะน้องอินแทนจากสปป.ลาวด้วยนะน้องมังกรสวัสดีค่ะพี่สุพจน์พี่ลำพึงพี่ธวัชชัยเนี่ยบอกชอบฟังมากนะบอกว่าพ่อชายพูดคุยสนุกตลกดีนี่นะคะพี่เกรียงไกรพี่มานิดพี่ดำรงนะคะคุณแม่ทันพิชานะคะพี่นางหนูวันบอกแชร์ให้แล้วน้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะเข้ามาทักทายกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะพี่นิวัฒน์ด้วยนะคะพี่วิจิตพี่อารมณ์พี่มานพขอบพระคุณมากๆเลยทุกๆข้อความนะคะแล้วก็สามารถทักทายกันมาทาง SMSได้ด้วยนะคะ4689400นะคะแล้วก็ตอนนี้หลังไมค์ที่022481366นะคะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาเยอะเลยเดี๋ยวทยอยจัดให้นะคะอีกสักครู่หนึ่งก็ละกันน้องมังกรบอก3แชร์แล้วค่ะพี่ตาลขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็พี่บีเหรอพี่บีโชสไม่ใช่พี่บีโซไซตี้เหรออ่ะโอเคนะคะทักทายนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเพลงแก้มาแล้วคุณผู้ฟังไม่พลาดไม่พลาดวันนี้นะคะ4งานเพลงนะ2คู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าจะมีเพลงอะไรมั่งเดี๋ยวไปฟังกันเลยแล้วกันค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและกอนภาสกร
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

สภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

ตัวจริงเพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ซลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: เรื่องงามยามดีวันมงคลอาทิตย์ที่9สิงหานี้เจอกัน
2: เจอกันที่งานนัดรวมพลแท็กซี่เพื่อนเบาแดงงานใหญ่แห่งปีแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ย้ำอีกทีอาทิตย์ที่9สิงหาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราวันนี้วันดีลุ้นโชคใหญ่ได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ไปขับพร้อมชมคอนเสิร์ตสุดมันและรุ้นรับรางวัลมากมายง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊ส
1: แล้วเจอกันนะคะ
3: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
4: เสาร์อาทิตย์
1: โดยชายเมืองสิงห์ศิลปินแห่งชาติและลูกตาลชนทิชา

0: 2งานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาฝากไว้ที่หลังไมค์ของเรานะคะที่จบไปกับวันนี้รักวันนี้ลืมสายันสัญญานะคะจากพี่วิทยาศรีสะเกษแล้วก็ก่อนหน้านั้นหวานมีเป็นนะคะสันติดวงสว่างจากป้ายาสมุทรปราการนะคะก็มีเพลงไหนอยากฟังเป็นพิเศษวันนี้นะคะโทรเข้ามาเลยนะ02-248-1366นะคะทางไลฟ์ของเรานะอู้มีงานเพลงแนะนำเข้ามาเยอะเลยค่ะคุณพ่อขา
1: ค่ะ
0: นะแต่ว่าสงสัยจะต้องเอาไปไว้ชั่วโมงหน้านะคะแต่ชั่วโมงนี้เนี่ยนะหลังไมค์ฝากมาเพลงนึงบอกว่าเป็นเพลงพ่อชายนะอยากฟังมากเลยอมยิ้มอ่ะค่ะพ
1: ่
0: ออ
1: มยิ้ม
0: จ้ะ
1: ก็เป็นเพลงสมัยอยู่จุฬารัตน์นะ
0: โอ้ค่ะ
1: แต่ว่าเวอร์ชันแรกดูจะมีอีกนะ
0: จ้ะ
1: แต่ถ้าหากว่าพ่อไม่ได้ฟังดนตรีสักท่อนสองท่อนนี่ก็จำไม่ได
0: ้โอ้จ้าพ่อไม่เป็นไรเพราะว่าเพลงของพ่อเนี่ยมีหลังๆเนี่ยมีเขามาทำหลายเวอร์ชันนะพ่อเน
1: า
0: ะ
1: หลายเวอร์ชันแล้วก็คนอื่นมาลองก็เยอะ
0: จ้า
1: อย่างก๊อตก็มาลอง
0: อ๋อพี่ก๊อตก็มาลองด้วยค่ะ
1: ก๊อตก็ลองใคร
0: ก็โอ้ได้เลย
1: มันมีแนวเดียวที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาน
0: ี่ใช่เลยอันนี
1: ้มันเป็นแบบลูกผสมพันทางและอนุรักษ์ไทยดู
0: สุดยอดค่ะไม่เหมือนใครเราไม่เหมือนใครโอเคงั้นเดี๋ยวหนูจัดให้เลยนะคะสำหรับเพลงอมยิ้มนะคะที่ทางสกลนครเนี่ยเขาฝากเข้ามาแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เดี๋ยวเราไปเคารพธงชาติกันก่อนนะคะชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันนะคุณผู้ฟังกับเสาร์อาทิตย์เป็นพิเศษดีเจลูกตาลชนิชาและศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์ค่ะ

0: นี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: บ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแหมโตย
3: ผ่าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นได้เส้นไหมที่สวยงาม
4: ผ่าไทยมีความสวยงามอย่างมากสวยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
1: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
0: 100.5 คืบหน้าข่าวNews Update ช่วงทิศทางข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับกลับมาพบกับรายการทิศทางข่าวเป็นประจำทุกวันนะ

0: อาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 20:00 นนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับผมอริสมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับ
1: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: 2ชั่วโมงต่อจากนี้ไปนะ
0: ไม่ได้มาจัดคู่กันประมาณ3สัปดาห์ได้นะพี่รอง
1: ครับ
0: พี่เก๋มา
1: แทนสัปดาห์แรกเนี่ยคุณอาทิตย์ไม่อยู
0: ่
1: อีกอาทิตย์นึงผมไปพิษณุโลกผมไปธุระที่ต่างจังหวัดมานะครับก็วันนี้กลับมาพบคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแล้วนะฮะแล้วก็คุยกันยาวๆ2ชั่วโมงเลยโอ้โหสถานการณ์ช่วงนี้รุมเร้าประเทศไทยจริงๆเลยต้องบอกอย่างนั้นนะครับ
0: ใช่ครับ
1: โดยเฉพาะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้
1: คือกำลังจะมีการเจรจาสันติสุขกัน
0: ครับ
1: ภายในไม่กี่เดือนนี้นะครับแต่ปรากฏว่าสถานการณ์มันเร่งอะไรขนาดนั้น
0: ใช่คือเมื่อก่อนคือก่อนหน้านี้มันเหมือนกับสถานการณ์เนี่ยมันจะเรียกว่ามันห่างไปนะพี่รองมันไม่ได้ถี่เหมือนในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
1: ครับ
0: เพราะก่อนหน้านี้คือเรื่องของการพูดคุยสันติสุขเนี่ยเรามีการพูดคุยกันมาตลอดเมื่อเวลาเรามีสถานการณ์เกิดขึ้นแล้วก็มีการต่อสายคุยกับนักวิชาการในพื้นที่ภาคใต้นะแล้วก็แต่ละคนก็คือยืนยันว่าควรจะต้องมีการเดินหน้าเรื่องนี้แล้วก็เร่งรัดให้รัฐบาลเนี่ยชัดเจนสักทีเพราะว่ามันเว้นว่างมามันนานแล้วเหลือเกิน
1: แต่ไอ้คำว่าคุยสันติสุขเนี่ยพอช่วงหลังๆมามันก็มีคนเห็นแย้งไงครับ
0: เอาย
1: กตัวอย่างยุคของคุณอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยเนี่ยท่านก็บอกเลยนะฮะว่ามันไม่เห็นแสงสว่างปลายอุโมงค
0: ์
1: เนื่องจากอะไรฮะคุยกันมาเนี่ยมันไม่เคยมีข้อยุติเลยว่าสถานการณ์ในพื้นที่มันจะสงบลงได้
0: ครับ
1: แล้วเราขออะไรไปไม่เคยได้เลยไงคร
0: ับ
1: อย่างเช่นอะไรฮะการไปคุยเนี่ยเราต้องเอาเงื่อนไขขึ้นไปวางบนโต๊ะใช่ไหม
0: คร
1: ับ เขาขออะไรมาเอาชุดเขียวออกไปจากพื้นที่หน่อยได้ไห
0: ม
1: ปลดล็อกกฎหมายสำคัญที่กดทับคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต
0: ้
1: อยู่เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพรก.ฉุกเฉินหรือเนี่ยล่าสุดกฎอัยการศึกเนี่ยปลดล็อกหน่อยได้ไหมมาใช้พรบความมั่นคงหรือว่าใช้กฎหมายตามปกติที่ทั่วประเทศเขาใช้อยู่เนี่ยเราก็ทำให้นะฮะเอากองกำลังประจำถิ่นก็คือคนในพื้นที่เนี่ยแหละมาฝึกอาวุธแล้วก็ดูแลความปลอดภัยคนในพื้นที่ด้วยตัวเองก็อย่างเช่นทหารพรานชรบหรือว่าอาสาสมัครอะไรต่างๆเราก็ทำท
0: ุ
1: กเงื่อนไขที่เขายกมาบนโต๊ะเจรจาแต่เราขอแค่พื้นที่ปลอดภัยเขายังให้ไม่ได้เลยนะฮะคุณอ้วมภูมิธรรมก็เลยบอกว่าไอ้ที่เราไปคุยกันเนี่ยตัวจริงหรือเปล่าผู้อำนวยความสะดวกคือมาเลเซียเอาใครมาคุยกับเราเขาสั่งการสายเหี่ยวทหารในพื้นที่ของเขาได้ไหมนะฮะ
0: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าคือเรื่องสถานการณ์ล่าสุดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีความเห็นที่เราก็เรียกได้ว่ามันก็ออกมาจากผู้ที่มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ท
1: ั้
0: งในส่วนของเสนาธิการทหารบกรวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ยังดูสัมภาษณ์วันเว้นวันเลยนะ
1: ครับ
0: ก็ยังมีความเห็นที่มันไปคนละทิศคนละทางกัน
1: ใช่ครับจะนี่วันนี้เราเลยตั้งหัวข้อไว้เลยไงฮะว่าจะให้ไฟใต้สงบเนี่ยเราจะไล่ล่าหรือจะเจรจาดีครับนั่นแหละฮะสองทางก็คือจะเอาการเมืองนำการทหารหรือเอาการทหารนำการเมืองนะฮะถ้าเอาการทหารนำการเมืองไฟใต้ลุกโชนการควบคุมพื้นที่การรุกรบมันจะรุนแรงกว่านี
0: ้
1: แล้วมันจะมีผลบวกมันจะมีผลลบยังไงนะฮะสถานการณ์ความเชื่อมั่นโหอย่าไปเรียกร้องตอนนี้เลยนะฮะต้องบอกว่าลงมาถึงขีดสุดจริงๆใครจะกล้าไปลงทุนล่ะ
0: ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือมันก็ยังมีสถานการณ์ในบ้านเรานอกจากเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ที่เราจะคุยกันในชั่วโมงแรกแล้วเนี่ยรวมถึงชั่วโมงที่2ที่เราจะคุยกันในประเด็นของว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม
1: ่
0: คนที่16
1: คือท่านมีอายุราชการอีก7ปีนะฮะซึ่งมันมีทั้งแง่บวกและมันมีทั้งมุมมองในเชิงลบนะฮะมุมมองในเชิงลบก็คือโอ้โหคุณข้ามห้วยคุณข้ามหัวใครมาตั้งกี่คนมันจะสะดวกโยธินหรือ เส้นทางในฐานะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับส่วนมุมบวกเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหเวลา7ปีเนี่ยเหลือเฟือเลยถ้าคุณจะทำการปฏิรูปองค์กรสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งต้องบอกว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยความเชื่อมั่นความศรัทธามันลดน้อยถอยลงไปถ้าพูดถึงตำรวจไงนะฮะดูผลสำรวจของภาคเอกชน3สถาบันที่ออกมาดิผลวิจัยเจอกัน100ครั้ง ต้องจ่ายกี่ครั้ง
0: ใช่แทบจะ 100%
1: นั่นแหละครับแล้วเมื่อวานเนี่ยมันมีข่าวมาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังฮะ

0: สภ.คลองหลวงคุณอาทิตย์มันมีคลิปเสียงออกมาเขาจะมีงานคอนเสิร์ตเขาจะมีงานจัดเทศกาลดนตรีของเขา มีคลิปเสียงอ้างว่าเป็นผู้กำกับสภ.ดังที่คลองหลวงเลยนะฮะพี่ขอได้ไหมแสนหนึ่งสองแสนหรือรายวันน่ะขอวันละ20,000ได้ไหมพี่ต้องส่งนายแล้วก็ที่เหลือเนี่ยพี่เอาอยู่เล็กน้อยเองแล้วก็ไอ้เศษๆเนี่ยพี่จะเลี้ยงน้องๆมันพี่จะไม่เข้าไปตรวจเลยนะฮะในพื้นที่เนี่ยนะเป็นยังไงฮะคลิปเสียงผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ครับ
1: แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าในพี่หลังๆในเรื่องของประเด็นคลิปเสียงเนี่ยคือเมื่อก่อนเราเคยคิดว่ามันมีหลักฐานชัดเจนสักขนาดนี้มันก็น่าจะมีบทลงโทษที่มันรุนแรงหรือมันชัดเจนแต่ว่า
0: ผู้การ
1: หลายๆเคสมันก็จบไปอย่างไรอย่างนั้นเลยนะ
0: ก็ผู้การปทุมเมื่อวานนี้สั่งเด้งแล้วนะเด้งไปอยู่ที่ศูนย์ของจังหวัดนะฮะให้ขาดจากตำแหน่งเดิมเลยนะครับแล้วก็จะทำการสอบสวนเรื่องนี้ไงไอ้เนี่ยแหละไอ้ประโยคสุดท้ายนะทำการสอบสวนเรื่องนี
1: ้
0: ไอ้คลิปเสียงมันจะใช้ได้หรือเปล่าหรือจะต้องเอาหลักฐานอะไรมามัดให้มั่นคันให้ตายอ่ะ
1: ใช่เพราะอย่างที่บอกเราเคยคุยกันแล้วเพราะมันมีหลักฐานชัดเจนขนาดนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอตั้งกรรมการสอบแล้วเนี่ยมันก็จบไปแค่ตรงนั้นนะพี่รงย้ายเข้ามาย้ายเข้ามาอยู่ในศูนย์ปฏิบัติการของภูธรของภาคต่างๆเนี่ยพอจบก็จบแค่ตรงนั้นนะแล้วเรื่องราวต่อไปผลการสอบสวนออกมาเป็นยังไงก็ไม่รู้สุดท้ายก็คือกลับไปอยู่ในตำแหน่งเดิม
0: ใช่ครับไอเนี้ยยืนยันได้โดยแบบสื่อหลายสำนักหรือว่าเราก็อาจจะเคยเจอด้วยนะฮะพอมีเรื่องราวแบบเนี้ยนะครับโอ้เด้ง5เสือเลยเด้งไปเลยนะฮะให้ขาดจากตำแหน่งเดิม
1: คือเขียนข่าวรอไว้ได้เลยครับเกิดมีการบุกจับหรือว่ามีคลิปอะไรออกมาเนี่ยขึ้นไปได้เลยเตรียมเด้งแน่นอน
0: ผ่านไปเดือนหนึ่งถึงสองเดือนพื้นที่ตรงเนี้ยนะฮะมันมีเหตุใหญ
1: ่
0: มันมีกรณีที่มันเป็นข่าวใหญ
1: ่
0: ต้องยกหูโทรศัพท
1: ์
0: ผู้กำกับในพื้นที
1: ่
0: นะฮะหรือว่า5เสือของสน.นี
1: ้
0: ปรากฏว่าพลิกสมุดโทรศัพท์ไปโทรปุ๊บเอ้าท่านกลับมาทำงานเหมือนเดิมแล้วนะ
1: ครับขณะนั้นก็คงต้องรอดูเพราะว่าในชั่วโมงที่2เนี่ยเราก็จะมีการพูดคุยกับทางด้านของท่านวิรุธนะท่านวิรุธพันตำรวจเอกวิรุธสิริสวัสดิบุตรที่ปรึกษากรรมาธิการกฎหมายและการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรซึ่งท่านเนี่ยก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้หลายๆครั้งเรื่องของประเด็นที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับแวดวงตำรวจเพราะว่าท่านก็เป็นหนึ่งในคนที่ผลักดันเรื่องของการปฏิรูปข้าราชการตำรวจอยู่เหมือนกัน
0: ใช่ครับถามเลยว่า7ปีบนเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับของพลตำรวจเอกสำราญนอนมาเนี่ยนะฮะ
1: นวลมา
0: เลย
1: นวลมานะครับ
0: คือตรงเนี้ยวันที่ประชุมเนี่ยผมเนี่ยก็ฟังถ่ายทอดสดไลฟ์สดของทางทีวีตำรวจเขานะฮะปรากฏว่าพี่ๆตำรวจที่เขาไลฟ์สดเนี่ยว่าตอนนี้กำลังมีการประชุมเนี่ยเขาไลฟ์สดไงว่าเข้าห้องประชุมกันแล้วมีการประชุมห้องเล็กกันแล้วก็ว่าคนที่เป็นแคนดิเดตนะฮะขึ้นตำแหน่งผบ.ตร.คนที่16มีทั้งหมด4ท่านเชื่อไหม
1: นามสกุล
0: นอนมาโจรเพื่อนๆอยู่ข้างๆก็ต้องทักไม่ใช่นวลมาแล้วหัวเราะไม่หยุดเลยนะฮะอันนี้ไลฟ์สดนะของพี่ๆตำรวจเขานะครับเห็นไหม
1: มันต้องยอมรับว่าคือก่อนหน้านั้นมันก็จะเป็นคือพูดกันล้อเล่นจนติดเวลามันก็จะเป็นอันหนึ่งที่เป็นนักข่าววาสนาเนี่ยพึงระวังไว้เหมือนกันว่าเวลาเราจะพูดสดหรืออะไรต่างๆนะอย่าเพิ่งเล่น
0: ต้องตั้งสติให้ดีเลย
1: ใช่เพราะบางทีหลายๆคำที่เราเคยเล่นกันก่อนที่จะเข้าสดหรือออกอากาศสดเนี่ยบางทีเราเล่นกันก่อนแล้วพอเข้าออกอากาศจริงมันหลงเหมือนกันนะพี่น้อง
0: ใน
1: ทุกคนในพิษ
0: ก็ต้องขออภัยท่านตัวเด็กสำราญนวลมาด้วยนะครับคือปกติเนี่ยพอเราเห็นเรื่องของโอ้โหคนเนี้ยเข้ามาแน่นะฮะความรู้ความสามารถวัยวุฒิคุณวุฒิแม้ว่าไอ้คำว่าวัยวุฒิเนี่ยอาจจะด้อยกว่าแคนดิเดตอีก3ท่านนะครับแต่ว่าความรู้ความสามารถเมื่อครั้งที่ท่านได้ทำงานโชว์ฝีมือเนี่ยในตำแหน่งผู้นำหน่วยเนี่ยคือมันเป็นที่ประจักษ์ไงทุกคนก็เลยเกรงว่าคนนี้แหละเหมาะสมที่สุดคนนี้แหละน่าจะได้ขึ้นไงก็เลยเปลี่ยนมาสกุลให้ท่านเลยนอนมาแน่นอนนะ
1: ใช่เพราะว่าตามสื่อก็มีอย่างสื่ออย่างพี่สรยุทธ์อ่ะก็ยังใช้ภาษาอังกฤษเลยHappy Sleepy Sleep Come โอ้โหตรงตัวมากคือว่ามันพรุ่งนี้ประเด็นใหญ่ประเด็นนี้แน่นอน
0: เดี๋ยวเราจะคุยกันด้วยนะครับให้ท่านวิรุธสิริสวัสดิบุตรเนี่ยมาให้ทัศนะหน่อยนะฮะคือองค์กรตำรวจ7ปีจะปรับโครงสร้างได้ไหมเพราะว่าผู้ที่นั่งเบอร์หนึ่งขององค์กรเนี่ยอยู่ในตำแหน่งยาวนานขนาดนี้ถ้าจะแบบปรับโครงสร้างเลยนะหรือทั้งระบบทำได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวคุยกันนะครับแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยนะขอพักกันครู่หนึ่งคุยเรื่องใต้กันก่อนเลยนะครับพักครู่เดียวครับ

0: M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-COT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-COT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสิบสามนาทีนะครับแบบเข้าสู่ชั่วโมงแรกของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์ชันทองครับ
6: ก็ช่วงแรกเราขอคุยเรื่องของสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้กันหน่อยนะครับมีหลากหลายเหตุการณ์เลยแม้กระทั่งจนถึงเมื่อวานนี้ก็ยังมีเหตุไม่สงบเกิดขึ้นอยู่นะครับ
5: ค
6: ือวันแรกเนี่ยสภ.ตันหยงหลังเก่าถูกคาร์บอมไปนะฮะแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ็บไป1นายแต่ว่าบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้นเองไม่ถึง24ชั่วโมงนะฮะกลุ่มคนร้าย10กว่าคนไปถล่มจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ทหารพลานนะครับทำให้เจ้าหน้าที่ทหารพลานพลีชีพไป5นาย มีชาวบ้านละแวกนั้นเจ็บไปอีก6นะฮะอีกวันนึงถัดมามีการไปยิงหัวหน้าโฟร์แมนคนงานสร้างถนนเสียชีวิตไปนะฮะแล้วก็ที่สงขลามีการไปเผาหัวรถบรรทุกลากนะฮะก็เป็นการป่วนสถานการณ์ใต้ต้องบอกว่ารายวันเลยนะครับวันนี้เราก็เลยตั้งหัวข้อครับหนทางในการดับไฟใต้เนี่ยจะไล่ล่าเหมือนที่ท่านเสทบออกมาบอกหรือต้องพูดคุยเจรจาให้มันจบบนโต๊ะพูดคุยนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากพลโทพลดอนพัฒนถาบุตรครับอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติพูดคุยในรายการครับ
5: สวัสดีครับท่านพลโทพลดอนครับ
7: ครับสวัสดีครับณรงค์สวัสดีครับอาทิตย์ครับพี่แมวเสแมวครับเชิญครับผมครับ
6: ขอบพระคุณนะครับที่ให้เวลากับทางรายการครับมันเกิดขึ้นถี่มากเลยแล้วก็เหตุที่สะเทือนใจคนไทยที่สุดก็คือ5ฐานพลานที่พลีชีพไปจากการที่ถูกลอบกัดต้องบอกอย่างนั้นเลยนะครับอยากให้เสแมวครับต้นเหตุที่ทำให้ไฟใต้มันระอุขึ้นมาทั้งที่มันจะคุยกันมีกี่เดือนข้างหน้านี้แล้วเนี่ยมันเกิดจากอะไรเหรอครับ
7: คือจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจากเดิมทีเนี่ยคล้ายๆเหมือนคู่กรณีที่ต้องเจอกันตรงๆเนี่ยนะครับก็คือเจ้าหน้าที่รัฐที่จะต้องบังคับใช้กฎหมายและฝ่ายกระบวนการที่เป็นพวกสุดโต่งว่าจะต้องไปแบ่งแยกดินแดนแต่จากการที่เราแก้ไขปัญหามาอย่างยาวนานมันอาจจะเพราะเป็นเหตุผลว่าเอ๊ะมันมีปัญหาเชิงประสิทธิภาพหรือไม
5: ่
7: ในการแก้ไขปัญหาสุดท้ายเนี่ยปัญหาในพื้นที่เนี่ยมันเลยเริ่มมีความซับซ้อนมากๆจนทำให้ยากที่จะแก้ปัญหาไปในอนาคตพอสมควรเหตุผลที่มันมีความซับซ้อนเนี่ยนะครับก็เพราะพอยิ่งแก้ไปแก้มาเนี่ยกลายมันเลยตกไปเป็นพื้นที่ผลประโยชน์ไปเลย
6: ครับ
7: คือผลประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ด้วยที่ได้ลงไปทำงานแล้วได้สิทธิพิเศษนะครับได้พาร์ทชั้นแล้วก็หมายความมามีบัญชีผีบรรจุกำลังพลอะไรที่ถูกคอรหากันนะครับในของกอรมนและในที่สุดปุ๊บความซับซ้อนเนี่ยมันก็เกิดเหตุปัจจัยอื่นไอ้พวกภัยแทรกซ้อนเข้ามาคือเรื่องยาเสพติดเรื่องค่ามนุษย์เรื่องค่าของเถื่อนเรื่องค่าน้ำมันเถื่อนเรื่องอะไรอีลุงตุงนังไปหมดซึ่งไอ้ภัยแทรกซ้อนที่เกิดมาเนี่ยมันก็ไปสนับสนุนไอ้ฝ่ายกระบวนการไอ้ฝ่ายกระบวนการก็มาสนับสนุนไอ้ฝ่ายภัยแทรกซ้อนเพราะว่าเพื่อประโยชน์ซึ่งกันและกันในการหารายได้และก็สนับสนุนเนี่ยมันคือปัญหาแต่ถ้าในเชิงนโยบาย

0: ับยังไงการจัดการปัญหาชายแดนภาคใต้ก็ต้องยึดนโยบายสันติวิธีพอยึดนโยบายสันติวิธีเนี่ยมันจะมีกลไกเครื่องมือ2ขาเสมอที่จะต้องอยู่คู่กัน
1: ค
0: ือ1ชุดพูดคุยสันติสุขนะครับแล้วกลไกที่2คือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยซึ่งเป็นความรับผิดชอบของกรมนภาค4ส่วนหน้าเพราะว่าจะต้องเป็นการใช้อำนาจแบบบูรณาการสนธิกำลังพลเรือนตำรวจทหารเข้าไปแก้มันจึงเป็นกรมนฉะนั้นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างไรก็ตามครับต้องไปคู่กันนะครับคือชุดพูดคุยสันติวิธีสันติสุขแล้วก็สร้างพื้นที่ปลอดภัยการสร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างสภาวะแวดล้อมเพื่อต่อการพูดคุยให้การพูดคุยนั้นน่ะมันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพราะว่าพอสร้างพื้นที่ปลอดภัยบรรยากาศมันก็เฮ้ยน่าคุยกันไม่ใช้กฎหมายพิเศษเลยไม่จำกัดสิทธิเสรีภาพแต่ในขณะเดียวกันนะครับไอ้การพูดคุยสันติสุขเนี่ยมันก็วนกลับมาสร้างประสิทธิภาพประสิทธิผลไม่สร้างพื้นที่ปลอดภัยเพราะการพูดคุยเนี่ยมันจะต้องมีประชาชนอยู่ในสมการเสมอต
1: ั้
0: งแต่คุยระดับพื้นที่ขึ้นมาอำเภอขึ้นมาจังหวัดแล้วเอาข้อมูลไปให้ชุดระดับประเทศที่ไปคุยจากขบวนการฉะนั้นพอประชาชนอยู่ในสมการเนี่ยประชาชนคือข่าวกรองที่ดีที่สุดฉะนั้นข่าวกรองที่ดีที่สุดมันจะกลับมาที่สร้างพื้นที่ปลอดภัยฉะนั้นไอ้สองกลไกเนี่ยผมย
2: ื
0: นยันครับมันแยกแยะจากกันไม่ได้เพราะผมเนี่ยเป็นอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติและเป็นหัวหน้าพูดคุยคนแรกจึงเข้าใจกลไกนี้ว่าเอ้ยไอ้เรื่องชุดพูดคุยต้องมีไอ้เรื่องสร้างพื้นที่ปลอดภัยต้องมีเพราะมันทำงานกันคนละระดับ
1: ค
0: ือครบถ้วนทั้งยุทธวิธียุทธการและยุทธศาสตร์นะครับคำพูดยุทธวิธีหมายความว่าไงนี่แหละครับที่เสนาธิการทหารบกบอกนะไปไล่ล่าความไปไล่ล่าเนี่ยก็คือไปไล่จับผู้กระทำผิดนะครับนั่นคืองานยุทธวิธีพองานยุทธการมันคือประกาศพื้นที่ปลอดภัย37อำเภอนะครับเป็นการประกาศมาตรการรักษาความปลอดภัยไอ้มาตรการนี่แหละครับประชาชนจะปลอดภัยแต่โจรมันไม่ปลอดภัยนะครับมันก็จะสร้างภูมิคุ้มกันเข้มแข็งในพื้นที
2: ่
0: ทั้งเชิงรับเชิงรุกแล้วมาจบที่ทางยุทธศาสตร์คือการพูดคุยกับหัวหน้าโจรนั่นแหละครับซ
1: ึ่
0: งเป็นแนวสันติวิธีตรงนี้ทำไมต้องไปพูดคุยเพราะว่าเพื่อไปทำลายเจตนารมณ์ในการก่อเหตุแล้วก็ตัดการสนับสนุนได้พวกสปอนเซอร์ไงที่อยู่ภายนอกประเทศฉะนั้นมันถึงจะต้องคบกันในเรื่องสร้างผู้ที่ปลอดภัยจะอธิบายสั้นๆอีกนิดหรือว่ามันคือมาตรการรักษาความปลอดภัยมาตรการรักษาความปลอดภัยหมายถึงว่าป้องกันป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุแต่เมื่อเกิดเหตุแล้วต้องไประงับยับยั้งเหตุร้ายนั้นได้อย่างรวดเร็วแล้วจากนั้นขยายผลนี่แหละครับที่ว่าอะไรล่ะจับผู้กระทำผิดมาให้ได้แล้วต่อยอดไปถึงผู้บงการนี่ครับเลยฉายภาพรวมทั้งหมดให้เห็นชัดว่าทั้งสองขาเนี่ยมันต้องไปด้วยกันแล้วถึงจะแก้ปัญหาที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้ได้ใช่ครับผมครับในหลักนโยบายที่ยึดสันติวิธีเพื่อให้สากลยอมรับกระบวนการแก้ไขปัญหาของเราเพราะว่าเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกันพี่น้องชาวโลกมุสลิมใช่ครับผมคร
2: ับ แล้วถ้าเราจะเอารวบเดียวให้จบสิ้นไปเลยเนี่ยอย่างเช่นใช้กฎหมายเข้าไปบังคับกดทับไม่ให้ขยับขยายได้อย่างเช่นพรบมั่นคงพรกฉุกเฉินหรือกฎอัยการศึกเนี่ยนะฮะหรือเอากำลังเข้าไปอย่างที่ท่านเสทบบอกอ่ะทุกชุดออกไล่ล่าเลยฟิลิปปินส์เคยทำชนิดที่ว่าปิดเมืองแล้วก็ถล่มกลุ่มเห็นต่างเลยอ่ะให้มันสิ้นซากไปเลยเราทำแบบนั้นได้ไหมครับ
0: นั่นคือเป้าหมายการข่าวเราต้องชัดเจนว่ามันใช่นะครับแต่เมื่อเรามีการสร้างพื้นที่ปลอดภัยมาตรการรักษาความปลอดภัยเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยพื้นที่เร่งด่วนที่จะทำความปลอดภัย37อำเภอเนี่ยเฮ้ยมันคืออำเภออะไรวะอำเภออะไรวะเนี่ยเราจะรู้จากไหนหรือเปล่าครับเราจะรู้จากประชาชน
2: ครับ
0: เป็นคนที่ต้องการว่าเฮ้ยต้องการตรงนี
2: ้
0: แล้วก็สื่อสารไปถึงไอ้กระบวนการที่มาพูดคุยนะเฮ้ยประชาชนต้องการอำเภอก
1: อ
0: นะครับไม่ให้มีเหตุร้ายเองทำได้ไหมภายใน1เดือนพิสูจน์มาสิถ้ายังเกิดเหตุแสดงว่าไอ้ชุดพูดคุยซึ่งกันเนี่ยเองเนี่ยบอกมีไกด์ไม่ใช่ตัวจริงหรือตัวจริงแต่ไม่มีอิทธิฤทธิ์ไปคุมไม่ฝ่ายปฏิบัติการก็ไม่รู้จะคุยกันทำไมอย่างเงี้ยครับเพราะแม่พี่ถึงบอกอะมันต้องคู่กันตลอดตอนนี้ถามว่าเราจะจัดการได้ตรงเนี้ยพอพื้นที่เป้าหมายชัดเจนเนี่ยพอจากมาตรการนี่ไงครับมันจะทำให้การข่าวเฮ้ยประชาชนสายลับเอื้อต่อเราไหมเฮ้ยเรามีเครื่องไม้เครื่องมือคือโดรนตรวจการเพิ่มเติมไหมกล้องCCTVมีไหมแสงสว่างมีไห
1: ม
0: ต่างๆเนี่ยในพื้นที่ต่างๆปุ๊บเฮ้ยเพื่อติดตามแล้วก็เกาะกับฝ่ายไอ้ขบวนการนั้นได้สองพอเรามีเรื่องทางการข่าวเฮ้ยทางยุทธการเฮ้ยเรามีรถหุ้มเกาะล้อยางพอไหมเคลื่อนที่เร็ว

เจ้าหน้าที่มีเสื้อเกาะมีอาวุธมีกล้องต่อกองคงคืนไหมตรงนี้เห็นไหมมันจะเอื้อมาจากนโยบายนี้ก่อนเฮ้ยแล้วสามอาละรณรงค์พี่น้องประชาชนตะโกนเข้าไปเฮ้ยสันติวิธีสันติวิธีปลอดภัย

0: ไม่ได้เพราะไม่ปลอดภัย
1: ครับ
0: เดี๋ยวถูกจับได้ในสายลับถูกฆ่าแต่ถ้าเรามีมาตรการตรงนี้ประสิทธิภาพเฮ้ยประชาชนเห็นเบาใจถ้าอย่างนี้ล่ะประชาชนมาร่วมมือปั้งอยู่ในสมการเสมออย่างนี้ไอ้โจรเสร็จเราร้อยทั้งร้อยใช่ไ
1: หมเนี่ยอย่างที่เสแมวบอกเมื่อสักครู่นี้นะฮะประชาชนกลืนไม่เข้าคลายไม่ออก จะไปฝั่งซ้ายก็กลัวนะฮะว่าเดี๋ยวกลุ่มเห็นต่างเข้าจะมานะฮะทำร้ายเอาถึงชีวิตจะร่วมขบวนการก็ไม่เห็นด้วยกับการก่อเหตุใช้ความรุนแรงเนี่ยกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกมันต้องอยู่ที่นโยบายของรัฐในการที่จะไปทำให้พื้นที่มันมีความปลอดภัยแล้วก็เขามีความเชื่อเนื้อไว้เนื้อเชื่อใจเจ้าหน้าที่รัฐเราทำได้ดีแล้วอย่างฝากรัฐของเราเนี่ย
0: ตอนนี้ยืนยันว่ายังไม่ดีแล้วถ้าพวกเราติดตามมาตลอดนะตั้งแต่รัฐบาลนี้ก็ตามหรือรัฐบาลก่อนหน้านี้นะ
1: ครับ
0: ไม่เคยมีใครพูดชัดๆทางนโยบายนะครับความมั่นคงเร่งด่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าจะสร้างพื้นที่ปลอดภัยตีกันเชียงอ้อมซ้ายอ้อมขวาบางคนบอกว่าพี่เดี๋ยวไปเข้าทางกฎสากลไม่ได้เราต้องพูดพื้นที่ปลอดเหตุพี่ก็ถามไอ้คนที่แนะนำบอกพื้นที่ปลอดเหตุเฮ้ยแล้วเองข้ามโจรได้หรือวะที่จะไม่เกิดเหตุเนี่ยถามก่อนตรงๆเนี่ยเองข้ามโจรได้เหรอเองไปเรียกพื้นที่ปลอดเหตุเนี่ยเฮ้ยเขามีแต่พื้นที่ปลอดภัยเพราะมันจะเป็นมาตรการให้เจ้าหน้าที่ต้องตื่นตัวขนาดเดียวกันไอ้ฝ่ายโจรก็ผวาจะแยงเข้าไปยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนสนามบินเป็นพื้นที่ปลอดภัยไอ้คนจะมาก่อการในสนามบินเนี่ยแยงหมดเพราะมันรู้ว่าเฮ้ยแม่งติดกล้อง CCTV ตำรวจไอ้เจ้าหน้าที่มันตุ้มนอกเครื่องแบบได้ก็แบกเต็มไปหมดเว้ยถ้าเข้าไปมาตรการมีปัญหาและไอ้เจ้าที่ก็จะตื่นตัวนะเพราะมันถูกระบุว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยมันต้องรับผิดชอบมันก็จะตื่นตัวเต็มที่เฮ้ยต่อสายสายตาเครื่องไม้เครื่องมือครบถ้วนไหมตรงนี้มุมนี้มุมอับยังไม่ติดกล้อง CCTV ไปติดหน่อยสิเฮ้ยตรงนี้ไฟแสงสว่างน้อยเว้ยไปเพิ่มเติมเห็นไหมพี่ที่บอกนโยบายต้องชัดพอนโยบายชัดปั้งกรมนใหญ่บอกว่าเอ้ยกับสวชบอกว่าสร้างพื้นที่ปลอดภัยลงไปกรมนภาค4ส่วนหน้าปั้งไอ้ภาค4ส่วนหน้าก็ออกแผนปฏิบัติการเลยแล้วก็จะบอกมาว่าเฮ้ยผมขาดอะไรงานการข่าวผมขาดทรัพยากรเรื่องนี้ครับขาดเรื่องกล้อง CCTV ขาดไฟแสงสว่างครับขาดโดนตรวจการครับเรื่องงานยุทธการของขาดรถล้อยางในการเคลื่อนที่เร็วครับรถหุ้มเกาะอย่างเงี้ยมันความต้องการก็จะตามมาจริงไหมแต่ว่ามันคือแต่นโยบายมันต้องชัดไงพอชัดปั้งไอ้ผู้ปฏิบัติก็ออกแผนปฏิบัติการแล้วก็ร้องขอทรัพยากรที่ขาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายมีปัญหาก็ปรับปรุงกฎหมายถ้าไอ้เรื่องเครื่องไม้เครื่องมือขาดก็เติมเครื่องมือและพื้นที่เร่งด่วนคือตรงไหนเฮ้ยไม่ใช่มาคิดเองนะเว้ยพื้นที่ต้องมาจากประชาชนเป็นคนชี
1: ้
0: ครับผม
1: คือ20กว่าปีที่เราติดหล่มเรื่องของเหตุไม่สงบเนี่ยงบประมาณตั้ง 500,000 600,000 ล้านลงไปแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ถามไม่พออีกเหรอถ้ามาของบทำรถล้อยางยุทโธปกรณ์กล้องวงจรปิดมันก็ไม่อยู่เต็มพื้นที่แล้วนี่ครับเสครับ
0: ก็ตรงนี้ไงเพราะว่าถ้ามีนโยบายเนี่ยมันจะเริ่มชัดเจนว
1: ่
0: าขาดเหลืออะไรแล้วมันจะย้อนรอยไปว่าเฮ้ยและอดีตมันทำอะไรกันอยู่วะแต่สิ่งง่ายๆเลยถ้าเราย้อนอดีตไปถึงร่วม20ปีเนี่ยนะ
1: คร
0: ับ แค่ในแง่มุมกฎหมายเนี่ยก็เห็นอยู่แล้วล่ะว่าอ่อนประสิทธิภาพไม่มีการพัฒนาการเหตุผลเพราะอะไรครับให้การแก้ไขปัญหาไปใช้กฎหมายพิเศษเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: กฎอัยการศึกษาการฉุกเฉินพรบความมั่นคงเฮ้ยไอ้พรกฉุกเฉินคุณใช้มายังไงเนี่ยทุก3เดือนจบต่อยอดต่อใหม่3เดือนต่อ3ใหม่3เดือนเฮ้ยคุณต่อมาเป็น10กว่าปีร่วม20ปีเลยนะ
1: ครับ
0: ก็เลยต้องถามว่าแล้วไอ้กฎหมายนี้แสดงว่ามันเสื่อมมนต์ขลังสิวะมันบอกว่าฉุกเฉินมันก็ต้องฉุกเฉินสิจริงไปในสากลทั่วประเทศอื่นนะเวลาเขาจะฉุกเฉินเนี่ยเขาจะแค่15วันหรือ30วันเท่านั้นนะ
1: ครับ
0: อันนี้สะท้อนแล้วเฮ้ยกฎหมายมีปัญหาหรือคนมันมีปัญหาวะถอยกลับมาพรบความมั่นคงเฮ้ยทำไมไม่มีการพัฒนาการกฎหมายความมั่นคงให้มันสามารถเข้มข้นขึ้นหรืออ่อนตัวหรือสามารถผสมผสานกับกฎหมายสถานการณ์ฉุกเฉินได้เพราะว่าพอประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยมันห้ามใช้กฎหมายความมั่นคงมันก็ต้องไปออกแบบใหม่ให้ผสมผสานกันได้ไหมบางพื้นที่อาจจะได้ประกาศฉุกเฉินก็จริงแต่เวลาไปบังคับใช้อาจจะใช้ความมั่นคงเพื่อให้มันอ่อนให้มันซอฟต์ลงก็ได้เห็นไหมก็แสดงว่ามันไม่มีการมาทำพิจารณาหรือปรับปรุงหรือพัฒนาอะไรขึ้นไปแล้วพอไอฉุกเฉินเริ่มไปใช้คนเริ่มจับทางได้ไงเพราะอะไรรู้ป่ะน้องเพราะว่าไอ้พรกฉุกเฉินเนี่ยมันไปคุ้มครองเจ้าหน้าที
1: ่
0: พอแม่งคุ้มครองเจ้าหน้าที่ฟ้องร้องมันไม่ได้แรกๆก็เหมือนดูดีพอไปนานๆเข้าชั้นติดไงมันก็จะขาดความรอบคอบเพราะถ้าพรบไอ้ความไม่คงเนี่ยเจ้าหน้าที่ถูกฟ้องร้องได
1: ้
0: ครับ แต่ฉุกเฉินกับอัยการศึกไม่ได้อัยการศึก

0: นี่ยิ่งหนักเลยนะไม่ต้องมีหมายนะจับไปปรับทัศนคติ7วันได้เลยทันที
1: ครับ
0: ใช่ไหมพี่ถึงบอกว่าพอไปใช้กฎหมายพิเศษนานๆเจ้าหน้าที่จะเริ่มเคยชินละหลวมแล้วเริ่มเฮ้ยมันคุ้มครองอยู่เว้ยนะพอคุ้มครองปั๊บให้ความรอบคอบเริ่มหยาบลงแล้วแล้วบางครั้งเนี่ยกลายเป็นอันธพาลไปเลย
2: ครับ
0: เพราะกฎหมายมันคุ้มครองนี่ล่ะมันก็เลยเป็นเหตุว่าเฮ้ยแสดงว่าที่เราผ่านมาเนี่ยประสิทธิภาพเราอ่อนด้อยลงเพราะว่าการที่ใช้พรกฉุกเฉินหรือกฎหมายพิเศษระยะยาวนานแบบนี้เป็นคำตอบอยู่แล้วล่ะว่าเราไม่มีประสิทธิภาพใช่ครับ
1: ต้องสังคายนากองกำลังในพื้นที่หรือว่าหลายๆหน่วยที่ลงไปปฏิบัติในพื้นที่ไหมครับเพราะว่าเบื้องต้นที่เราคุยกันหนึ่งมีปัญหาความซับซ้อนมากนะฮะสองเจ้าหน้าที่ก็ไปร่วมกับผลประโยชน์ที่มันเกี่ยวข้องอยู่ในพื้นที่ด้วยเนี่ยต้องสังคายนาตรงนี้ก่อนไหมฮะถึงจะไปเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาครับ
0: ใช่ครับที่สังคายนาอันดับแรกคือกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าก
1: ับ
0: กอรมน.ใหญ่เพราะคุณเป็นเจ้าภาพในการบูรณาการสมที่กำลังพลเรือนตำรวจทหารเพราะว่าการแก้ปัญหาความมั่นคงปัจจุบันไม่สามารถใช้หน่วยใดหน่วยหนึ่งได
1: ้
0: ก็ต้องอาศัยกฎหมายบูรณาการให้อำนาจกลไกนี้คือกรมน.นะครับเพราะว่าเราจะได้ประหยัดชั้นกำลังพลไงเฮ้ยถ้าตำรวจไม่พอทหารเสริมทหารไม่พอตำรวจเสริมอสไม่พอทหารตำรวจเสริมใช่ไหมครับ มันก็จะเกิดเพียงแต่ว่าเมื่อเสริมกันแล้วเนี่ยเฮ้ยคุณเคยฝึกร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพไหมในการปฏิบัติการร่ว
1: ม
0: เครื่องมือบางพื้นที่ตรงนี้ขาดตำรวจบอกผมขาดรถครับเฮ้ยทหารบอกมีรถนี้ก็ไปเสริมฉะนั้นเขามีกฎหมายพรบความมั่นคงฉุกเฉินอะไรมาเนี่ยเพื่อให้บูรณาการอำนาจหน้าที่บูรณาการเครื่องไม้เครื่องมือบูรณาการการจัดการคนแต่ตรงเนี้ยที่ผ่านมาแสดงว่าการบูรณาการการจัดการร่วมกันเนี่ยมีปัญหาถึงไม่มีประสิทธิภาพก็ต้องไปจัดการให้ไอ้กรมน.เนี่ยมันมีประสิทธิภาพในการอำนวยการร่วมก
1: ร
0: มน.ถึงถูกท่านอาจารย์วันนองไงที่ปรึกษานายกรัฐ
2: ม
0: นตรี
2: ได ้ยุบเลย
1: แล้วอย่างเง
0: ี้ยยุบมันไปเฉลยได้ไหมใช่ไหมแต่ในหลักจริงๆไม่ใช่เหมือนน้องสองคนไปโรงพักให้ตำรวจแม่งห่วยแตกนะครับไม่บริการบอกเฮ้ยยุบแม่งไปเลยสำนักงานตำรวจชาติแม่งห่วยที่ป่าเฮ้ยจริงๆไม่ใช่มันต้องไปจัดการไอ้โรงพักนั้นไอ้ภูมิกับ
1: ม
0: ันลูกน้องมือมันห่วยจริงไหมเนี่ยที่ถึงบอกว่ากฎหมายเนี่ยมันจำเป็นต้องมีแล้วมันเป็นสากลนะทั่วโลกมีหมดนะพรบความมั่นคงฉุกเฉินแล้วก็อัยการศึกนะอัยการศึกฐานเจ้าภาพฉุกเฉินแล้วแต่สถานการณ์และสถานหรือตำรวจแล้วแต่ว่าความหนักเบาของสถานการณ์แล้วก็พรบความมั่นคงจากของไทยเนี่ยพรบความมั่นคงเนี่ยทหารมันยังเป็นเจ้าภาพแต่ถ้าเป็นสากลเนี่ยเขาจะเป็นตำรวจหรือฝ่ายพลเรือนคือมหาไทยเป็นเจ้าภาพใช่ครับผมสุดท้ายเนี่ยก็คือเฮ้ยมันต้องไปปรับปรุงที่ประสิทธิภาพไอ้หน่วยอำนวยการยุทธร่วมคือไอ้กรมน.นั่นแหละใช่ครับผม
1: ครับคือกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเองเนี่ยเขาก็พยายามจะสื่อสารครับว่าเหตุไม่สงบที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่าง10คดีมันเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแล้วขอแบ่งแยกดินแดนเนี่ยมันมีสักกี่คดีมันพบว่ามีแค่1ถึง2คดีเท่านั้นเองฮะอีก7-8คดีมันเป็นเรื่องของภัยแทรกซ้อนยาเสพติดน้ำมันเถื่อนเรียกค่าคุ้มครองอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ควรทำตรงนี้มันชัดเจนมั้ยฮะเพื่อจะได้ให้คนที่อยู่ใน3จังหวัดให้ความรู้กับเรามากขึ้นว่าอ้าวเนี่ยมันมีภัยที่มันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความไม่สงบจากจุดยืนทางการเมืองไปแล้วเนี่ยครับเสครับ
0: ถูกต้องเลยเพราะกรมน.เนี่ยกำหนดปฏิบัติคือตำรวจเนี่ยพอมันจับเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยสุดท้ายมันจะวิเคราะห์สังเคราะห์แยกแยะได้ว่าเฮ้ยไอ้เรื่องเนี้ยเป็นภัยแทรกซ้อนหรือเป็นเรื่องของการก่อความไม่สงบนะ
1: ครับ
0: ก่อการร้ายเฮ้ยหรือมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรต่างก็ตามตรงนี้ไงต้องชี้ให้ชัดนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยไอ้เจ้าหน้าที่เนี่ยมันติดนิสัยการใช้กฎหมายพิเศษไปแล้วพอเกิดเหตุปั้งเฮ้ยไม่รู้อะไรเอาแม่งเข้าเป็นเรื่องก่อการร้ายเอาเป็นเรื่องก่อความไม่สงบไปก่อนมันง่ายไงเพราะมันมีกฎหมายคุ้มครองหัวใช่ไหมไม่ต้องมาเสียเวลาสืบสวนสอบสวนตรงนี้แหละมันเป็นจุดอ่อนของเราฉะนั้นแต่ถ้าเราทำตรงนี้เข้มแข็งเนี่ยมันจะแยกออกเฮ้ยถ้าอันนี้เป็นเรื่องอาชญากรรมเบอร์ให้ตำรวจไปปั้งเฮ้ยถ้าตรงนี้เป็นเรื่องคดีจงก่อการร้ายปั๊บต่างๆเฮ้ยต้องมาร่วมกัน
1: ค
0: ือถ้าสถานการณ์ตอนเนี้ยพอมันเกิดแบบเหตุแบบนี้เข้าเนี่ยแล้วเราตะโกนเหมือนเรื่องนโยบายสันติวิธีและประชาชนหงุดหงิดตรงไหนรู้ป่ะเพราะเกิดเหตุร้ายเนี่ยปึ้งที่ตายไป5คนต่างๆเนี่ยประชาชนเริ่มถามว่าเฮ้ยไอ้สถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นกระบวนการสร้างสันติภาพเฮ้ยหรือมันเป็นกระบวนการก่อการร้ายกันแน่วะเห็นไหมเป็นแต่จริงๆเนี่ยมันผสมผสานกับต้นฐานนั้นมาและไอ้ภัยแทรกซ้อนเนี่ยมันเติมเข้ามาเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไปพันอยู่กับไอ้ขบวนการเนี่ยเพราะว่ามันถูกใช้เป็นเครื่องมือไปด้วย และมันก็เต็มใจที่จะเป็นเครื่องมือเ
1: พ
0: ื่อบางทีไปอ้างไอ้พวกขบวนการและกูก็มาทำใบแทรกซ้อนและกูก็แบ่งรายได้เอาไปดูแลพวกไอ้ขบวนการไอ้พวกกระบวนการบางครั้งไปดำเนินการเสร็จใช้พวกนี้ขาดลูกมือก็เอาไอ้พวกนี้มาเป็นลูกมือในปฏิบัติการและก็แบ่งสรรผลประโยชน์กันอีกนี่ไงที่ถึงบอกพอความยาวนานขึ้นมาแล้วไม่รีบปิดจบความซับซ้อนเนี่ยมันจะเพิ่มเติมและที่สำคัญใช่ไหมไอ้กระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติปัจจุบันเนี่ยเฮ้ยมันมีภัยมิติใหม่ๆมาเรื่อย
2: ๆ
0: ใช่ไหมจนแบบสแกมเมอร์นี่ก็เหมือนกันจริงไหมใช่ไหมอย่างเง
1: ี้ยมันก็เลยไปผสมกันหมดเลย
0: มันยิ่งมาเพิ่มเติมไอ้ปัญหาเนี่ยตอนแม่งเข้าไปอีก
1: คร
0: ับ ทำให้ยุ่งยากมากแล้วถ้าเกิดยิ่งช้านะไอ้ความเลวร้ายเหล่านี้มันจะเครือกลุ่มเสมออาชญากรรมข้ามชาติคือกระบวนการเขาเรียกว่าไอ้ความเลวร้ายทั้งหมดของโจรน่ะแม่งมาผสมผสานกันเรียกว่าอาชญากรรมข้ามชาติไม่ว่าจะยาเสพติดค่าแรงงานเถื่อนค่าของเถื่อนอะไรทุกอย่างไปหมดผสมปนเปอาการหนักขึ้นมาตอนนี้ก็สแกมเมอร์เอาลอกกันเข้าไปอีกจะมาค้ามนุษย์เอาหนักเข้าไปอีกนี่แหละครับการตรงเนี้ยมันจะต้องอยู่ที่นโยบายของรัฐบาลมีความชัดเจนแล้วต้องเข้มแข็งนะครับเจาะให้ลึกแล้วต้องใช้การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยต้องเฮ้ยไม่ได้เลยเพราะไม่งั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยแต่เมื่อก่อนเนี่ยตอนหลังมาเอ๊ะทำไมคนมันอยากไปจังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดเจ้าหน้าที
1: ่
0: กลายไปว่าจะต้องสิทธิพิเศษพักชั้นได้เร็วไม่ได้เสี่ยงภัยอะไรหรอกสุดท้ายได้วันสวีคูณตอนจบได้บำเหน็จบำนาญพิเศษกันอีกไปกันคนละเรื่องเลยแทนที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาเอาคนลึกลงไปอุ้ยมีบัญชี
2: ผีเอาไปจุ
0: กลูกหลานเจ้านงเจ้านายลงมาในตรงนี้อ้าวเหมือนด่านเนี่ยบางทีเฮ้ยต้องมีกำลังคนสมมติ12คนเอ้ยพอเกิดเหตุการณ์ที่ทำไมมีไม่ถึงอ้าวปรากฏว่าเป็นบัญชีผีไปผสมกับบัญชีจริงไหมอย่างเงี้ยมันจะถูกตั้งข้อสังเกตจากประชาชนข้อสงสัยไปหมดไงว่าเฮ้ยไอ้ความอ่อนด้อยประสิทธิภาพอ้าวก็คุณขออัตรากำลังนี้แล้วกำลังมันไปไหนหมดวะอ้าวปรากฏว่าเป็นบัญชีผีไป 40% อย่างเงี้ยแล้วเป็นบัญชีต่อปฏิบัติการจริงแค่60อย่างเงี้ยเนี่ยแหละครับคือเหตุของปัญหาใช่ครับ
1: คือหลายคนก็สงสัยตั้งคำถามอยู่ก็อย่างเช่นเอ๊ะเราก็เสริมกำลังไปเราเสริมงบประมาณไปแต่มันมีข่าวนอกเหนือจากเรื่องของการมาทำร้ายเจ้าหน้าที่ทำร้ายพี่น้องประชาชนทำลายเศรษฐกิจแล้วเนี่ยเอ้ามันมีเรื่องของการค้ามนุษย์บนเขามีการเอาคนมาเป็นศูนย์อพยพเพื่อจะส่งไปประเทศที่3มีการระดมอาวุธปืนกันมาปล้นร้านทองอย่างเงี้ยต้องหลายรอบปล้นเต็นท์รถอย่างเงี้ยนะฮะเอ๊ะตกลงความเห็นต่างทางความคิดหรือว่ามันเป็นคดีอาชญากรรมยังไงฮะเต๋ครับ
0: ไอ้ตรงเนี้ยจะอะไรก็ตามนะถ้ายืนหลักที่ผลสำลิดพื้นที่ปลอดภัย
1: ครับ
0: คือทำหัวข้อเนี้ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยไอ้สิ่งตรงนั้นจะทับซ้อนหรือไม่ทับซ้อนไม่เป็นไรเพราะเรื่องการรักษาความมั่นคงเนี่ยนะของชาตินะครับมันเป็นปัจจัยหลัก2ประการเท่านั้นนะภายนอกคือแน่นอนครับจากมิตรประเทศประเทศเพื่อนบ้านรวมอาเซียนมาอำนาจอะไรเข้ามาเกื้อกูลในการแก้ไขปัญหาโลกมุสลิมก็มาช่วยแก้ไขปัญหาแต่ที่สำคัญที่สุดคือปัจจัยภายในสร้างภูมิคุ้มกันตนเองพึ่งพาตนเองถ้าประสิทธิภาพภูมิคุ้มกันตรงนี้มันดีอ่ะมันจะเป็นคดีเรื่องแบ่งแยกดินแดนหรือคดีเรื่องโจรอาชญากรอาชญากรรมเราก็จะจัดการได้นะครับเราทุ่มทรัพยากรให้ประสิทธิภาพตรงนี้มันเกิดแต่ตรงนี้ล่ะมันต้องภูมิชาต้องหนักแน
1: ่
0: นต้องมีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถไม่ทุจริตแล้วก็จับทีมลูกน้องต่างๆเลยพี่ยืนยันครับไม่เบื่อบ่ากว่าแรงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงรัฐไทยหรอกแต่ตอนเนี้ยมันเกิดจะมีแต่ภาพของความเสื่อมขึ้นมาไงที่บอกว่าสุดท้ายเอาเจ้าหน้าที่มันไปหาประโยชน์อ่
1: ะ
0: มันก็จะเช่นเดียวกันน่ะมันล้มเหลวมาตั้งแต่เรื่องมาเกิดข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นไงนะ
1: โอ้โยงใช้
0: เร
1: ื่อง ข
0: ้อคิดเลยมั้ยเพราะอะไรเพราะความเสื่อมของไอ้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและเจ้าท้องถิ่นเจ้าที่ท้องถิ่นนี่มันคือด่านหน้าเลยนะด่านหน้าที่เผชิญภัยคุกคามทุกอย่างที่มาจากชายแดนนั่นแหละครับตรงนี้รัฐบาลต้องชัดเจนเพิ่มประสิทธิภาพของชั้นต้นเนี่ยประสิทธิภาพสำคัญที่สุดไปที่กองบริการรักษาความมั่นคงอะไรที่กรมนก่อนนั่นแหละไอ้เจ้าภาพที่จะบูรณาการแล้วก็เป็นคนประสานการปฏิบัติน่ะคุณนั่นแหละช่วยเฉียบคมก่อนแล้วพอเฉียบคมเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะมากันกรองเจ้าที่ปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถดำเนินการไปสู่แต่ตอนนี้ไม่ต้องไปประเด็นไหนก็ตามเลยโจทย์มีอย่างเดียวนโยบายความมั่นคงในด่วนสร้างพื้นที่ปลอดภัย
1: ถ้ามีโอกาสได้นั่งคุยสันติ
0: ส
1: ุขกันโดยมีมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นไหมครับ
0: จำเป็นอย่างที่พี่บอกเพราะมันเป็นระดับยุทธศาสตร
1: ์ครับ
0: เห็นไหมเพราะระดับยุทธวิธีนี่แหละโอเคไล่ล่าไล่จับไอ้ผู้กระทำผิดยุทธการประกาศพื้นที่ปลอดภัย
1: ครับ
0: เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเสริมความเข้มแข็งในเชิงลุกเชิงรับแต่ทนตื่นตัวเจ้าหน้าที่มา ไอ้ฝ่ายโจรตัวแข็งเพราะว่าพื้นที่ปลอดภัยแต่ระดับยุทธศาสตร์นี่แหละไอ้พูดคุยเนี่ยมันเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของเราแล้วก็ไปตัดการสนับสนุนสปอนเซอร์จากนอกประเทศเพราะตรงนี้ไงมันถึงเป็นที่มาที่ต้องมีมาเลเซียและตอนเนี้ยเราก็ต้องติดตามดีๆนะพอเราเปลี่ยนหน้าพูดคุยกันอีกมาเลเซียเคยใช้ผู้อำนวยการสะดวกตอนยุคพี่เนี่ยเป็นฝ่ายข่าวกองก
2: ับ
0: ประธานแล้วกลับมาฝ่ายข่าวกองตอนนี้จะเปลี่ยนอีกแล้วนะให้ผู้อำนวยการสะดวกอะเหมือนจะเอาทหารกลับมาเป็นอีกแล้วตรงนี้ฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจเหมือนกันเพราะว่าผู้อำนวยการสะดวกจำเป็นเพราะว่าถ้าเป็นความต่อเนื่องนะคนเดิมเนี่ยมันจะดีแต่เนี้ยพี่ถึงบอกอ่ะฉะนั้นไอ้เรื่องชุดพูดคุยในที่สุดเนี่ยมันระดับยุทธศาสตร์มันแล้วมันไปเกี่ยวกับต่างประเทศไงมันถึงต้องมีอย่างไรก็ต้องมีเพราะมันเป็นตัวที่จะทำให้โลกมัสลินเนี่ยมาเกื้อกูลช่วยเราแก้ไขปัญหานะครับในตรงเนี้ยและตัดสปอนเซอร์เพราะบางครั้งไอ้เงินสักกาดที่ทำบุญของพวกโลกมุสลิมมานะบางทีมันเจอไอ้พวกขบวนการเนี่ยมันแอบอ้างไปข
2: อ
0: แล้วก็แปลกนะโลกมุสลิมเนี่ยพอเขามีเงินเหลือที่ต้องทำบุญเนี่ยเขาจะไม่เคร่งครัดในการไปตรวจสอบนะเขาจะดูโครงการที่ว่าเอ้ยมันใช่ก็บริจาคเลยแล้วพอบริจาคมาปั้งเนี่ยเฮ้ยไอ้คนรับบริจาคมันจะไปยังไงไม่ได้ติดตามฉะนั้นบางทีไอ้เงินบริจาคกลับมาไปเข้ามือกับไอ้ขบวนการที่แฝงอยู่มันก็วัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งเลย
2: ครับ
0: ครึ่งหนึ่งให้ทำบุญดูแลประชาชนอีกครึ่งหนึ่งเอามาจัดการซื้ออาวุธบกเพราะฝ่ายเดียวกันมาล่อกันแล้วกับฝ่ายไทยเลย
2: ครับ
0: นี่ไงเราถึงมีความจำเป็นเรื่องชุดพูดคุยสันติสุขเพราะว่ามันเป็นระดับยุทธศาสตร์ที่ต้องไปแสวงความร่วมมือกับพวกโลกมุสลิมครับ
2: ครับพี่เสกแต่ว่าตอนเวลานี้เรื่องของการสร้างพื้นที่ปลอดภัยมันยังไม่เกิดขึ้นเลยพี่เสกแล้วแต่ว่าเรื่องของการอาจจะเดินหน้าพูดคุยสันติสุขในที่กำหนดการคร่าวๆที่บอกว่าจะมีขึ้นประมาณเดือนกันยายนเนี่ยมันควรจะต้องยังคงกำหนดเดิมไหมพี่เสกหรือว่าจะต้องขยับออกไปก่อนนะครับ
0: ยังคงกำหนดเวลาเดิมได้แต่หัวข้อที่จะพูดคุยเนี่ยประกาศไปตั้งแต่ตรงนี้เลย
2: ครับ
0: เนื่องจากกระบวนการอาจจะมีหลายกลุ่ม
2: ครับ
0: จะกลุ่มไหนไม่รู้ที่จะมาพูดคุยกับผ
2: ม
0: คือหัวข้อสร้างพื้นที่ปลอดภัยถ้าใครไม่มาคุยหัวข้อนี้ก็ไม่ต้องมาถ้าใครจะคุยก็มาตรงนี
2: ้
0: และมาตรงนี้แหละมันจะได้พ้นข้อครหาสักทีเพราะถ้าไม่เกิดเหตุก็แสดงว่าที่มาคุยมันตั
1: วจริ ง
0: ตัวจริงไม่ว่านะเป็นตัวจริงที่มีอิทธิฤทธิ์ด้วยเพราะบางทีเป็นตัวจริงแต่เป็นฝ่ายการเมืองมันบอกมันละตัวจริงแต่ไอ้ฝ่ายทหารมันไม่ฟังกูแต่ถ้าเฮ้ยตัวจริงแล้วฝ่ายทหารฟังด้วยโอ้อันนี้ยิ่งดีเลยใช่ไหมครับแต่ตรงนี้หลักหัวข้อเนี้ยจะบังคับวิถีให้ไอ้ฝ่ายกระบวนการเราจะได้พิสูจน์ทราบกันแล้วเลิกคอรหาสิว่าตัวจริงตัวปลอมแล้วพื้นที่ตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลอะไรเพราะประชาชนจะเป็นคนมาชี
1: ้
0: ให้ชุดสันติสุขรู้ว่าอยากได้อำเภอนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัย1เดือนช่วยโชว์ฟอร์มให้ดูหน่อยสิไม่ให้เกิดเหตุนี่แหละครับนั่นแหละครับ
1: แต่ว่าอย่างไรก็ตามจุดหมายปลายทางเนี่ยพออยู่บนโต๊ะเจรจาเราก็รู้ว่าเงื่อนไขของเขาบันได7ขั้นเนี่ยเขาต้องการขอปกครองตนเองขอกฎหมายใช้ในพื้นที่ของตนเองขอกำลังฐานออกไปซึ่งเราให้ไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยแต่ก็ยังจำเป็นต้องคุยเหรอครับ
0: จำเป็นต้องคุยเพราะอย่างไรก็ตามเถอะเราถูกครอบไว้ด้วยกติการรัฐธรรมนูญไทยตั้งแต่ยุคพี่แล้วจะคุยอย่างไรก็ตามรัฐไทยเป็นรัฐเดียวนี่อาจสามารถแบ่งแยกได้คุณคิดคุณต้องการได้แต่ไม่ได้หมายความว่าผมจะต้องตอบสนองคุณทุกข้อผมก็ต้องตอบสนองประชาชนเป็นหลักที่คุณเรียกร้องอ้าวแล้วเกิดประชาชนในพื้นที่เขาบอกผมอย่างนี้อ่ะแล้วคุณจะเอายังไงที่ข้อเนี่ยเขาบอกเขาไม่เอาอ่ะเขาจะเอาแบบที่รัฐไทยจะดำเนินการอยู่หรือให้มีอำนาจที่ปกครองท้องถิ่นแบบพิสมพิเศษแบบพัทยาหรือแบบกทมอันในระดับหนึ่งประชาชนก็บอกแค่นี้ก็พอใจแล้วมีอะไรไห
2: ม
0: แล้วคุณจะมาเรียกร้องอะไรแต่ถ้าคุณเรียกร้องไงผมก็ยืนอยู่อย่างเดียวอะผมสร้างพื้นที่ปลอดภัยพอเราสร้างพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยพี่น้องประชาชนจะบอกเลยจะคุยกับใครหรือไม่คุยกับใครไม่เป็นไรครับแต่ออกจากบ้านมาแม่ไปวัดไปมัสยิดเอ๊ะไปทำงานไปรับลูกไปโรงเรียนไปเที่ยวตลาดปลอดภัยใช้ได้แล้วชาวบ้านยังบอกเลยไอ้พูดคุยเหรอจะไปพูดคุยกับใครก็ไม่ต้องคุยเลยก็ได
2: ้
0: แต่ถ้าออกมาเนี่ยมันไม่ต้องเหลียวซ้ายแลขวาออกมาเจอด่านเฮ้ยมีมาตรฐานเฮ้ยตอนคืนจุดนี้ที่ไฟอับเฮ้ยไฟแสงสว่างเฮ
2: ้
0: ยตรงนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้โอเคไปตลาดได้ไปมัสยิดได้ไปวัดได้ปลอดภัยก็ไม่เห็นจะต้องเลยไม่ต้องพูดคุยเลยก็ได
2: ้ครับ
0: ดังนั้นพี่ถึงบอกอ่ะหัวข้อหลักคือสร้างพื้นที่ปลอดภัยซึ่งรัฐจะต้องออกมากันครับตรงนี้ชัดๆรัฐบาลถ้าพี่ยังเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงอยู่นะพี่จะเป็นคนออกมาพูดแล้วก็นำเสนอรัฐบาลด้วยว่าณสถานการณ์นี้ครับต้องย้ำ สร้างพื้นที่ปลอดภัยเป็นนโยบายความมั่นคงเร่งด่วนเฉพาะตั้งขึ้นมาแล้วก็ส่งไปกรมน.กรมน.ก็ขยายความเฮ้ยหมายความมาตรการรักษาความปลอดภัยนะเว้ยต้องป้องกันป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุเมื่อเกิดเหตุแล้วขยายผลไปจับผู้กระทำผิดได้แล้วก็ขยายผลไปจับผู้บงการได้ไอ้กองทัพไปสี่กองร้อยสี่ศูนย์หน้าก็เข้าใจครับผมยังแข็งในหลักการผมอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่แต่ประธานโทษครับขาดกล้องCCTVจุดนี้ครับขาดไฟแสงสว่างจุดนี้ครับขาดรถยานเกาะตรงนี้ไม่พอครับทั้งบนก็สนับสนุนไปตรงนี้แหละครับมันจะเกิดผลสัมฤทธิ์สิ่งที่ร้องขอก็คือการตอบสนองเจตนาของพี่น้องประชาชนใช่ครับผมครับ
1: อีกไกลไหมฮะสันติสุขจะเกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในฐานะที่พลโทพลดอนเองเคยเป็นหัวหน้าคณะทำงานพูดจาสันติสุขเมื่อปี56เนี่ยอาเจเขาสงบแล้วบ้านเราอีกยาวนานไหมครับ
0: ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐทุ่มเทนะพี่ยืนยันเลยไม่ยาว
2: ครับ
0: ตรงนี้เท่านั้นเลยนะ
2: โจทย์ใหญ่
0: รัฐบาลทุ่มเทเจ้าหน้าที่รัฐทุ่มเทประชาชนเขาไม่ต้องทุ่มเทหรอกแต่คุณต้องทุ่มเทไปการสร้างพื้นที่ปลอดภัยพี่ยืนยันเลยรับรองคุณสามารถส่งมอบการปฏิบัติการที่ทหารรับผิดชอบเนี่ยให้ไปตกอยู่ภายใต้มือของฝ่ายพลเรือนที่กระทรวงมหาดไทยกับตำรวจเนี่ยดูแลเองได้เลยถ้าคุณเข้มแข็งและเดินมาตามแนวที่พี่พูดใช่ครับครับ
1: นะฮะเราก็อยากจะเห็นแสงสว่างวันนั้นนะครับขอบพระคุณมากนะครับพลโทวรดอนครับ
0: ครับด้วยความยินดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: โอเคครับสวัสดีครับผมครับ
1: ครับ
2: พลโทวรดอนพัฒนาถาบุญนะครับอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งพี่เสแมวนะก็เป็นคนที่ทำงานเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยมาหลายปีนะ
1: น
2: แล้วก็เป็นที่ปรึกษาเรื่องต่างๆเยอะแยะมาก
1: พูดคุยสันติสุขช่วงปี2556
2: ครับแหมเป็นยุคแรกๆเลย
1: ยุคแรกๆเลยนะฮะที่ไปนั่งโต๊ะพูดคุยแล้วก็มีมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกนะครับ
2: ขอพื้นที่ปลอด
1: คือคุยกันยุคแรกๆเนี่ยนะฮะตอนที่ทำงานข่าวภาคสนามอยู่เนี่ยเรายื่นเงื่อนไขไปขอพื้นที่ปลอดภัยได้จริงนะฮะเอาพื้นที่อำเภอนั้นอำเภอนี้นะฮะที่เขาจะมีการค้าขายชายแดนมีการเดินทางกันเนี่ยขอไม่ก่อเหตุได้ไห
2: ม
1: ช่วงเดือนรอมฎอนอย่างเงี้ยไม่ก่อเหตุได้ไหมนะครับเพื่อที่จะรับประกันว่าที่คุณมาคุยกับเราในเป็นตัวจริงและตั้งใจจะให้มันเกิดสันติสุขในพื้นที
2: ่
1: คุณยื่นเงื่อนไขอะไรมาเราเอาเงื่อนไขอะไรไปคุยกันบนโต๊ะอะไรที่คุยกันได้อ่ะเห็นชอบตกลงนะฮะจะถอนทหารจะใช้กำลังประจำถิ่นหรือว่าจะไม่เอากฎหมายเข้มมาบังคับคนในพื้นที่เราก็ไปคุยกันอยู่บนโต๊ะเจรจา
2: ใช
1: ่แต่หลังๆมาดูเหมือนกับไอ้ข้อตกลงที่มันเคยมีไว้เดิมเนี่ยมันจะไม่ได้รับการปฏิบัติจากทั้งสองฝ่าย
2: ใช่เพราะเหมือนเมื่อก่อนถ้าเกิดตอนจำสถานการณ์ในชุกยุคแรกๆเนี่ยมันก็จะมีการประกาศพื้นที่สีแดงพื้นที่สีเหลืองพื้นบางพื้นที่นี่คือเข้าไม่ได้เลยเจ้าหน้าที่รัฐของฝ่ายไทยเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของฝ่ายไทยเนี่ยเข้าไม่ได้เลยแต่ว่าหลังจากนั้นสถานการณ์มันก็ดีขึ้นตามลำดับนะพี่รองแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอมันเปลี่ยนรัฐบาลเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยต่างๆนานาเนี่ยมันก็ทำให้การปฏิบัติมันไม่ต่อเนื่องกัน
1: uh-huh.
2: และพอการเปลี่ยนหัวหน้าคณะพูดคุยอย่างที่เมื่อสักครู่อย่างเสแมวพี่เสแมวบอกมาเนี่ยถ้าเกิดหัวหน้าเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามรัฐบาลเนี่ยความต่อเนื่องมันก็ไม่มี คนจะพูดคุยกันมาอยู่ๆรัฐบาลโอ้แล้วยิ่งการเมืองบ้านเราเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็เปลี่ยนกี่ผ่านมาเป็น10ปีในกี่รัฐบาลมาแล้วนะเปลี่ยนไปกี่ชุดกี่คณะไปแล้ว
1: ไอ้ที่เราเปลี่ยนไม่เท่าไหร่ฝ่ายมาเลเซียผู้อำนวยความสะดวกจะเปลี่ยนเป็นฝ่ายทหารมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกเนี่ยมันจะติดขัดปัญหาอะไรหรือเปล่าน
2: ั่นแหละแต่ว่าอย่างที่พี่เสแมวก็บอกว่าเรื่องสำคัญนี่ก็คงจะต้องเร่งไปให้ทางกรมน.นะในฐานะที่เป็นหน่วยงานบูรณาการ
1: คือทั้งฝ่ายยุทธการและฝ่ายปฏิบัติของเราเนี่ยนะฮะเอาคดีความตอนนี้ก่อนคดีความตอนนี้กรณีคาร์บอม
2: ครับ
1: เราออกหมายจับแล้วนะฮะ2เราเรียกตัวมาซักถามแล้ว2นะครับส่วนเรื่องของการยิงชุดเจ้าหน้าที่ทหารพรานบริเวณด่านตรวจพลีชีพไป5นายเราเรียกมาซักถามแล้ว1ออกหมายจับแล้ว1นะครับอันนี้คือความคืบหน้าของคดีความก็ต้องเร่งรัดนะฮะก็อย่างที่ผมถามไปอ่ะเพราะกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเองเขาพยายามที่จะประชาสัมพันธ์แล้วก็พยายามเจลงลึกในแต่ละคดีนะฮะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยว่าตกลงเนี่ยมันเป็นเรื่องความมั่นคงมันเป็นเรื่องยาเสพติดมันเป็นเรื่องผู้มีอิทธิพลมันเป็นเรื่องของการค้าของเถื่อนหรือเปล่าเอาเพราะอย่าลืมนะฮะเมื่อวานนี้เองปัตตานีจับยาบ้าได้ตั้งเท่าไหร่
2: อ
1: ่ะเกือบ500,000เม็ดอย่างเงี้ยกำลังล่องลงใต้สู่ประเทศที่3เลยเพราะอะไรฮะก่อนหน้านี้ที่กลางเมืองปัตตานีเคยเกิดเหตุระเบิดใหญ่มากแล้วอีกมุม ของปัตตานีกำลังขนกันเลยฮะเพราะพอเอามาสืบสาวเราเรื่องอ๋อขบวนการเดียวกันก็คือเดี๋ยวคืนนี้จะขนรถใหญ่
2: ครับ
1: คุณอาทิตย
2: ์ไปก่อเหตุก่อน

0: เดี๋ยวพรุ่งนี้เจ้าหน้าที่เขาจะลงพื้นที่ไปตรวจเพราะฉะนั้นคืนนี้ทางสะดวกนะนั่นแหละฮะมันคือภัยแทรกซ้อนครับ ที่มันก็มาผสมปนเปแล้วไอ้คนมาก่อเหตุเป็นภัยแทรกซ้อนมันก็คือคนในขบวนการรับจ็อบมาร่วมก่อเหตุหรือกระโดดเข้ามาร่วมก่อเหตุด้วยนะมันก็ปนกันไปหมดนะครับ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้เราคงต้องพักกันก่อนเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับ
0: ครับ

0: ลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Code News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Code Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-63

0: 5.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาห้าสิบเอ็ดนาทีนะครับกลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่26 กรกฎาคม 2569นะครับอยู่กับผมอาทิตย์สมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทร์ทองครับ
2: คุณบุเรียมคุยเข้ามาล่าสุดนะครับบอกว่าจุดมุ่งหมายต่างกันสุดขั้วไม่ต้องคุยแล้วค่ะเสียเวลาแต่ว่าเหมือนทุกสมรภูมิ
1: ครับ
2: ต้องจบบนโต๊ะเจรจาคุณต้องการอะไรบอกเรามาหน่อยนะฮะเราให้คุณได้หรือไม่ได้ค่อยมาว่ากันนะครับแล้วก็คุณคนฟังข่าวพูดถึงพี่เล็กวาสนานานโนมาบอกว่าเมื่อวานคุยคือเป็นรองทุกครั้งคุยกับฝ่ายก่อการร้ายคุยกับโจรชั้นเชิงการรบคือคุณเป็นรองอ๋อคือฝั่งเราเป็นรองแหละฮะ
1: คร
2: ับ อย่างที่พี่เล็กเขาอธิบายก็คือข้อเสนอทุกอย่างเนี่ยบนโต๊ะเจรจาที่เขายื่นให้มาเนี่ยสิ่งหนึ่งต้องตั้งต้นนี้ก่อนเราต้องการความจริงใจด้วยการให้ใจเพราะฉะนั้นที่คุณขอมาเนี่ยคุณขออะไรไอ้ชุดเขียวนะฮะกองกำลังทหารกำลังหลักเนี่ยทัพภาค1 2 3ที่ลงไปช่วยทัพภาค4แล้วก็ทางพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะฮะดูว่าเขาบอกมันไม่เป็นมิตรเขาบอกอย่างนี้ในมุมของคนเห็นต่างเอาถอยออกไปได้ไหมกองกำลังเหล่านี้นะฮะเอากองกำลังประจำถิ่นมา
1: คร
2: ับ กฎหมายต่างๆที่ใช้บีบบังคับกดทัพคนในพื้นที่3จังหวัดยกเลิกหน่อยได้ไห
1: ม
2: นะฮะกฎอัยการศึกลงจากนี้มาก็เป็นพรกฉุกเฉินลงมาอีกก็เป็นความมั่นคงลงมาอีกก็เปิดหมายอาญาปกติใช้กฎหมายปกติไม่ได้หรือหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขายื่นข้อเสนอยื่นเงื่อนไขมาบนโต๊ะเจรจาเราพยายามทำให้นะเพื่อเราจะแสดงความจริงใจว่าเราจริงใจในการคุยกับคุณ
1: ครับ
2: เพียงแต่ว่าที่เราขอไปเนี่ยหนึ่งราชอาณาจักรไทยแบ่งแยกมิได้เนี่ยเขาเห็นด้วยแค่เรื่องเดียวแล้วมาคุยกันและเรื่องอื่นๆเช่นขอพื้นที่ปลอดภัยได้ไหมอันเนี้ยชัดเจนแล้วว่าคุณทำให้เราไม่ได
1: ้
2: มันนำมาซึ่งการไปบอกว่าคุณไม่ใช่ตัวจริง
1: อ
2: ันนี้ก็อีกประเด็นหนึ่งแต
1: ่
2: เรื่องอื่นๆครับที่เราขอมาช่วงเดือนรอมฎอนอย่างเงี้ยนะฮะช่วงอะไรอย่างต่างเนี่ยอย่ามาก่อเหตุอะไรได้ไหมเขาทำให้เราไม่ได้เลยทั้งที่เราเนี่ยให้ใจเขาไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นอย่างยุคของคุณอ้วนภูมิธรรมก็เลยบอกว่างั้นไม่คุยยุคนี้เสแมวบอกว่าถ้าจะคุยกันอีกเราต้องประกาศเงื่อนไขเบื้องต้นเลยถ้าจะคุยกับเราขอพื้นที่ปลอดภัยแสดงให้ดูหน่อยว่าคุณเป็นตัวจริง
1: ครับมีพูดคุยเข้ามาทางคลื่นข่าว News Network นะครับทางคุณคริสคิงเนี่ยก็มีการฝากคำถามถึงพี่เสมาเมื่อสักครู่ว่าเราควรจะแจกแจงคำพูดใหม่ไหมครับผู้ที่มีความเห็นต่างในเรื่องของอธิปไตยหรือดินแดนเป็นเรื่องที่ยอมรับกันได้มาพูดคุยกันได้แต่ว่าการที่ไปทำร้ายผู้บริสุทธิ์หรือว่าสังหารเจ้าหน้าที่ทั้งที่ที่ไม่ได้อยู่ในการสู้รบกันเนี่ยแบบนี้คืออาชญากรรมไม่ควรเรียกโจรเหล่านี้ว่าผู้เห็นต่างซึ่งการเรียกแบบนี้ก็เหมือนกับเป็นการให้ความชอบธรรมว่าเห็นต่างก็ค้ากันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เสนอว่าควรจะเรียกคนเรียกว่าอาชญากรรมของกลุ่มคนเห็นต่างหรือว่าโจรที่รับใช้กลุ่มคนเห็นต่างดีกว่า
2: ก็ขอบคุณนะฮะในความคิดเห็นครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าถ้าคุณจะทำร้ายเนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยนะครับเราก็มีอาวุธเหมือนกันนะฮะก็ให้ปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที
1: ่
2: นะครับอย่าไปทำร้ายคนบริสุทธิ์นี่เจ้าหน้าที่เรายืดอกอย่างนั้นเลยนะฮะเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบครับถ้าจะเห็นต่างถ้าอยากจะสู้ให้มาสู้กันซึ่งหน้าถ้าจะลอบกัดลักษณะนี้เดี๋ยวก็สู้กันไปเพราะว่านอกเหนือจากคุณมาไล่ล่าเราเนี่ยเสทบบอกแล้วว่าหลังจากนี้ไปนะครับทั้งยามกินยามนอนยามหลับคุณต้องรู้ไปเลยว่าเราจะไล่ล่าคุณทั้งในประเทศหรือประเทศไหนก็แล้วแต่ที่ให้ความช่วยเหลือคุณเราก็จะไล่ล่าคุณสุดล่าฟ้าเขียวนะฮะก็เราก็อยากเห็นผลการปฏิบัตินะครับให้สำเร็จผลเอาอย่างน้อยๆเนี่ยเอา13คนเนี้ยนะฮะก็เชื่อว่าถ้าไม่หลบออกไปสู่ประเทศที่3นะฮะก็ยังคงหลบอยู่ในพื้นที
1: ่
2: สิ่งที่ดีที่สุดก็คือพี่น้องใน3จังหวัดนี่แหละครับที่จะช่วยเป็นหูเป็นตาเราไม่อยากให้มีคนบริสุทธิ์เจ็บเหมือนกับ6คนที่โดนไปใช่ไหมฮะ
1: ใช่
2: ต้องร่วมไม้ร่วมมือกัน
1: ครับ
2: เพราะอะไรฮะเคยดูถนนไหมถนนของ กรมทางหลวงชนบทที่เขาลาดยางเรียบๆนะในส่วนของต่างจังหวัดเนี่ยมันเอาระเบิดไปวางข้างใต้ถนนนะโดยที่ข้างบนมันยังเรียบอยู่เนี่ยมันมีเครื่องมือขุดครับมันเหมือนสว่านเจาะถนนนะแต่ว่าเจาะไอ้ตรงข้างๆถนนนะมันใช้เวลาเจาะอย่างน้อยก็เกือบครึ่งวันฮะเพราะฉะนั้นคนขับรถผ่านไปผ่านมาเห็นครับทำอะไรกันอยู่อ๋อจะวางระเบิดเหร
1: อ
2: ถ้าเราดูได้แบบเนี้ยมันก็ระเบิดเจ้าหน้าที
1: ่
2: ม
1: ัน
2: ก็ระเบิดชาวบ้านเจ็บ
1: ครับ
2: นั่นแหละฮะที่คุณหมอพรทิพย์ตอนที่ลงไปปฏิบัติงานที่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยท่านออกมาบอกเลยถ้าไม่ความร่วมมือเหตุการณ์มันไม่สงบครับเนื่องจากอะไรฮะเนี่ยเขามาเจาะถนนอยู่ข้างๆบ้านคุณ
1: น
2: ่ะคุณก็เปิดหน้าต่างมาคุณก็เห็นเนี่ยถ้าแจ้งสักนิดนึงให้มาควบคุมตัวนะเหตุร้ายมันจะไม่เกิดเลย
1: ครับนี่เหมือนกันทางด้านของคุณภูริทัศน์ก็แสดงความเห็นมาทางไลน์ของคลื่นข่าว News Network บอกว่าจุดจบของปัญหาเนี่ยก็คือการพูดคุยเพราะว่าปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ปืนหรือการใช้กำลังแต่อยู่ที่ประชาชนถ้าพูดคุยกันแล้วประชาชนหรือว่าคนในพื้นที่เขาเข้าใจมันจะจบแบบยั่งยืนก็ต้องพูดคุยกัน
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าคืออย่าแม้จะมีช่วงนึงที่บอกว่าเอ๊ะคุยกันแล้วจะเป็นตัวจริงหรือเปล่ายังไม่ต้องมีการพูดคุยนะแต่ว่าอย่างเมื่อสักครู่อย่างที่ถามทางด้านเสียแมวไปเนี่ยแม้ว่าสถานการณ์ในพื้นที่เรื่องของการสร้างพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ว่าเรื่องของการพูดคุยเนี่ยมันก็ต้องมีกำหนดการ2เดือนต่อจากนี้ก็ต้องอยู่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าก็คงต้องพูดเงื่อนไขของหัวข้อการพูดคุยให้ชัดแล้วก็ใครจะมาร่วมก็มาก็แสดงให้เห็นหน่อยว่าคุณสร้างพื้นที่ปลอดภัยในพื้นที่ได้จริงๆและคนในพื้นที่เขามีความปลอดภัยจริงๆที่จะใช้ชีวิต
2: พี่โจมิเตอร์บอกว่าแล้วที่วิสามัญคนร้ายได้แล้ว3คนเป็นข่าวจริงหรือมั่วครับเป็นข่าวจริงฮะแต่ว่าเกิดขึ้นเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วครับเอามารีลันเท่านั้นเองนะฮะเนี่ยโลกโซเชียลจะเป็นลักษณะนี้นะฮะคือผสมปนเปมั่วกันไปหมดเลยอ่ะ
1: ใช่เพราะบางทีเราก็ต้องดูนะบางทีคืออาจบางทีเราเป็นนักข่าวเราจะเห็นภาพเอ๊ะมันคุ้นๆนะ
2: ครับ
1: เราก็ไปสืบดูทั้งบางทีเนี่ยคือข่าวอาจจะแชร์วัน2วันนี่แหละแต่ว่าคือพออ่านเนื้อข่าวจริงๆคนที่อยู่ในตำแหน่งเนี่ยโอ้โหท่านเกษียณกันไปเมื่อไหร่แล้วไม่รู้แต่ว่านั่นแหละถ้าเกิดเป็นหูเป็นตาดูแล้วมันไม่ใช่ข่าวที่ปัจจุบันทันด่วนนะก็แจ้งอย่าแชร
2: ์อีกข้อความหนึ่งพี่โจมิเตอร์บอกว่าที่สำคัญเรายังไม่รู้เลยว่าเขาต้องการอะไรที่มาสู้รบกับใครตอนนี้นะ
1: คร
2: ับ คือยุคต้นๆเนี่ยนะฮะเรื่องของจุดยืนทางการเมืองเขาค่อนข้างจะเข้มแข็งนะฮะแต่ช่วงหลังๆมาอย่างที่ฝ่ายมั่นคงของเราบอกอะตอนนี้มันซับซ้อน
1: ม
2: ันแปลเปลี่ยนไปแล้วนะฮะไอ้ปืนกระบอกเดียวกันปืนกระบอกเดิมที่พกอยู่ที่ถืออยู
1: ่
2: แล้วก็มีจุดยืนทางการเมืองมั่นคงเนี่ยไอ้ปืนกระบอกเนี้ยเจ้าของเขาเปลี่ยนไปแล้วครับตอนนี้อาจจะไปคุ้มครองผู้มีอิทธิพลตอนนี้อาจจะมาคุ้มครองขบวนการค้ายาเสพติดตอนนี้อาจจะคุ้มครองเรื่องของการค้าน้ำมันเถื่อนนะฮะแต่เวลาไปยิงออกไปเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราก็ต้องเอาปลอกกระสุนปืนไปตรวจสอบดู
1: อ
2: ๋อในอดีตเคยมีจุดยืนการเมืองมั่นคงแข็งแรงมากก็ตีไปซะว่าเนี่ยคือความไม่สงบในพื้นที
1: ่
2: ทั้งที่ตอนนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วประมาณนั้นครับ
1: ครับในช่วงนี้เราพักกันก่อนชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาคุยกันต่อครับ
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญพัฒน์ด่านอุปรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนใน ินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
4: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
0: ว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
6: ก็เป็นกำลังใจนะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
0: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์ 8:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง Mcord News FM 100.5
7: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02 201 63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสามนาทีนะครับกับเข้ามาสู่ชั่วโมงที่สองของรายการทิศทางข่าวนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับผมอธิสมบูรณ์กับพี่ณรงค์จันทองครับ
2: วันนี้เนี่ยมีสองเรื่องนะฮะที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องจับตาดูนะฮะน
1: ั่
2: นก็คือวันนี้มีการจัดสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝ
1: ่
2: ายบริหาร
1: 5
2: พื้นที่5จังหวัดนะฮะส
1: ่
2: วนกลางก็ที่ธรรมศาสตร์ทางรักษาการอธิบดีนะฮะท่านรองเซมเบ้นะฮะไปดูด้วยตัวเองแล้วก็5จังหวัดมีที่ไหนบ้างมีเชียงใหม่มีขอนแก่นมีชลบุรีมีสุราษฎร์ประมาณเนี้ยนะฮะแล้วก็สอบกันเสร็จไปเรียบร้อยแล้วนะฮะข่าวที่ออกมาก็คือธรรมศาสตร์เขาเป็นผู้จัดสอบเขาตั้งกล้อง CCTV ตรวจผลคะแนนเลยเพื่อให้มันโปร่งใสชัดๆกันไปเลยแล้วก
1: ็
2: จะประกาศผลพรุ่งนี้เลยว
1: ัน
2: นี้สอบเท่าไหร่อ่ะ26ใช่ไหม
1: ครับ
2: แป๊บเดียวเท่านั้นเองนะฮะก็เขาบอกว่าทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะฮะก็ทางรักษาการอธิบดีสทบอกว่ามันก็คงไม่ 100% หรอกที่จะบอกว่าไม่มีการทุจริตอ่ะนะฮะเพราะว่าแต่ไอ้ลักษณะเหมือนไปแก้ข้อมูลไอ้ในระบบคอมพิวเตอร์เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยมันคงไม่ได้แล้วฮะอาจจะทำได้แค่ชะเง้อ
1: ครับ
2: แต่ชะเง้อเนี่ยไอ้แถวข้างๆก็คนละชุดนะฮะคนชะเง้อข้ามอีกฝั่งนึงนะฮะอาจจะมีบ้างนะฮะเรื่องการทุจริตแบบนี้เอาจดพงจดโพยอะไรก็น่าจะมีบ้างนะนะฮะแต่ทุกคนเป็นราชการหมดไงท่านบอกเลยอย่าให้จับได้นะถ้าจับได้เนี่ยนอกเหนือจากมีความผิดถูกตัดสิทธิ์สอบแล้วเนี่ยให้ออกจากราชการด้วยเลยนะครับ
1: คืออันใหม่ยังไม่ได้นะอันเก่านั้นก็จะหลุดไปด้วย
2: เหมือนกันที่คุณเป็นราชการอยู่เนี่ยนะฮะจะขึ้นเป็นฝ่ายบริหารเนี่ยถูกตัดไปด้วยเลยนะครับอันนี้ประเด็นหนึ่งแล้วใช่ไหมครับอีกประเด็นหนึ่งวันนี้มีการเลือกตั้งนายกอบจ
1: ที่
2: 101นะครับคุณแสวงบุญมีไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วอ่ะ
1: ถูกต้องก็คือแต่ว่าเรื่องของการนับคะแนนคือก็ดูแล้วไม่น่าจะพลิกโผล่ไปมากกว่านี
2: ้
1: น
2: ่
1: าจะไม่ต่างจากเรื่องของผบ.ตร. นอนมาเหมือนเดิมคุณเสกสิทธิ์วัยนิยมพงศ์นะครับอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด101ก็คือเป็นอดีตคนเดิมที่ลาออกไปก่อนแล้วก็รอบนี้มาลงสมัครใหม
2: ่
1: คือเขานับคะแนนกันเนี่ยปิดหีบกันไปตอน5โมงเย็นเนี่ยก็คือล่าสุดเนี่ยคือนับคะแนนล่าสุดเมื่อตอนประมาณ6โมงเนี่ยโหคะแนนทิ้งห่างผู้สมัครอีก2คนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่าอย่างคุณเสกเสร็จได้ไปประมาณ 10,000 แล้วนะข
2: ึ้
1: นไป 10,000 คุณนิรันนาเมืองรักเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,500 คนที่3คุณบุญชิตอุทิศพัฒนะอยู่ที่300กว่าเพราะฉะน
2: ั้
1: นเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาในส่วนของนายกอบจเมือง101
2: ครับโอ้ก็ไม่น่ามีปัญหา
1: ใช่แต่ว่าก็คือ
2: ชนะกันได้นะคร
1: ับ ผลคะแนนเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าอย่างเป็นทางการเนี่ยไม่น่าจะเกิน4ทุ่มคืนนี้ก็น่าจะรู้กันแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือยิ่งนับก็ยิ่งห่างเพราะว่าคนอื่นยังอยู่ที่ประมาณหลักร้อยหลักพันผู้สมัครหมายเลข2หมายเลข3อยู่ที่หลักร้อยหลักพันส่วนคุณเสกสิทธิ์เนี่ยคือขึ้นไปเป็นหมื่นแล้ว
2: ตอนนี้ไปเท่าไหร่แล้วล่ะเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
2: ขึ
1: ้นไป2เนี่ยเขาบอกล่าสุดตอนนี้อยู่ที่ 207,000
2: ครับ
1: ครับคุณนิรันดร์มาเลขสองเนี่ยอยู่ที่ 60,000 ส่วนคุณบุญชิตอยู่ที่ประมาณ 8,000
2: อันนี้คะแนนแบบเรียลไทม์นะฮะ 18:27 นาทีนะคร
1: ับ
2: อัปเดตก็คือเนี่ยคะแนนขึ้นมาเรื่อยๆนะคร
1: ับ
2: อันดับ1เนี่ย 278,000 อันดับ2คุณนิรันดร์เนี่ย 63,892 โอ้โหตามกันทั้งเท่าไหร่ละฮะ 200,000 กว่าก็คงไม่ทันแล้วล่ะครับ
1: ครับคือเศษคือเติมคืออันดับหนึ่งคุณเสกสิทธิ์207,000แหละ
2: ครับ
1: อันดับสองอยู่ที่63,000
2: ครับ
1: แม้จะหายไปอีก200,000นี่ก็ยังตามไม่ทันเลย
2: ครับ
1: ครับ
2: อันนี้ก็คือที่ต้องจับตาดูกันสองเรื่องวันนี้นะครับก
1: ็
2: ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับส่วนเรื่องที่เราจะคุยเนี่ยนะครับนั่นก็คือเรื่องของผบ.ตร.คนที่16ซึ่งก็ผ่านพ้นมาแล้วการประชุมกตร.วันก่อนหน้านี้นะฮะเพราะว่าท่านก็ได้คะแนนโหวตไปนะจริงๆเนี่ยคณะกรรมการกตร.มีทั้งหมด16ท่านนะฮะซึ่งแคนดิเดตที่เข้าชิงรอบนี้นะฮะก็อยู่ในกตร.นั่นด้วยนะครับแต่พอจะถึงวาระที่4เรื่องของการโหวต ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16เนี่ยทั้ง4ท่านซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียก็ต้องออกจากห้องประชุ
1: ม
2: ก็เหลือคนที่จะโหวตกันได้เนี่ย12คนนะฮะปรากฏว่าท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกตร.เสนอชื่อนะครับพลตำรวจสำราญนวลมาปรากฏว่าก็มีการถกเถียงกันนะฮะเรื่องอะไรครับเอาขึ้นมาดูเลยทั้ง4แคนดิเดตเนี่ยนะครับประวัติเริ่มตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีเลยอ่ะนะฮะมีผลงานอะไรบ้างอยู่ซ้อนนอนไหนมีประวัติอะไรยังไงด่างพร้อยบ้างหรือไม
1: ่
2: ทุกคนประวัติโปร่งใสทำงานดีทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าก็โดดเด่นกันบ้างตามความรู้สึกของแต่ละท่านในประวัติที่บังคับหน่วยมาบางคนอาจจะไม่ใช่หน่วยลบบางคนอาจจะไม่ใช่หน่วยปราบปรามประมาณนั้นนะฮะแต่บทสรุปสุดท้ายก็ใช้เวลาเกือบๆ2ชั่วโมงให้โหวตกัน12ต่อ0เลยครับ
1: ครับก็อย่างที่บอกว่าผลออกมาเนี่ยเรียกได้ว่านอนมาเลยแม้ว่าจะเป็นนามสกุลท่านเนี่ยสำราญนวลมาแต่ว่าอย่างที่บอกทั้งในส่วนของสื่อเองรวมถึงก็นักวิชาการทุกสำนักอ
2: ่
1: ะไม่มีใครเห็นเป็นอย่างอื่นเลยก็ท่านสำรานก็จะได้เป็นผบ.ตร.คนที่16ซึ่งก็จะแทนตำแหน่งของผู้บัญชาการคนปัจจุบันที่จะเกษียณในเดือนกันยายนนี
2: ้พลตำรวจกิตติรัตน์พันเพช
1: ร
2: นะครับซึ่งท่านก็มีอายุราชการเหลืออีก7ปีนะท่านเกิดปี2516นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เดี๋ยวเราจะคุยกันเนี่ยก็คือเหลืออายุราชการ7ปีเนี่ยถ้ามองในแง่ลบเนี่ยที่มีการวิเคราะห์กันเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าโอ้โหอย่างเนี้ยข้ามหัวข้ามห้วยรุ่นพี่ไปหลายรุ่นเลยนะคนที่จะขึ้นมาผบ.ตร.คนที่17นี่รอค้างเติ่งเลยนะตอนนี้อายุ57 58คุณไม่มีสิทธิ์เลยนะคร
1: ับ
2: เพราะว่าผบ.ตร.คนนี้เหลืออายุราชการ7ปี
1: ใช่ก็คือจะเกษียณปี76อภิรงค์ตอนนี้ยังปี69อยู่เลยเนี่ย
2: คนที่จะมาสู้เป็นผบ.ตร.คนต่อไปต้องยศเท่าไหร่อ่ะใช่มั้ยที่จะต้องสร้างผลงานตัวเองขึ้นมาให้ได้อีก7ปีข้างหน้าเราจะไปเป็นแคนดิเดตผบ.ตร.เนี่ยแหละอันเนี้ยมุมที่บอกว่าโอ้ข้ามหัวคนมาเยอะนะฮะแต่อีกมุมนึง7ปีทำอะไรได้เยอะเหมือนกันนะคร
1: ับ คือก็ต้องดูว่าถ้าเกิดถ้าอย่างถ้าตั้งต้นเรื่องของการปฏิรูปเนี่ยมันก็มีเวลาที่จะทำอะไรให้มันเป็นน้ำเป็นเนื้อเพราะว่าอย่างที่บอกคือก่อนหน้านี้ก็จะมีนักวิชาการหลายๆท่านบอกว่าโอ้ยตำแหน่งผู้หลักผู้ใหญ่ของแต่ละกระทรวงแต่ละกรมเนี่ยคือจะตั้งคนที่มีอายุราชการเหลือแค่ปี2ปีเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันทำอะไรไม่ค่อยได้น้ำได้เนื้อสักเท่าไหร
2: ่
1: แต่ว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดพอมาตั้งคนที่มีอายุราชการเหลือเยอะๆเนี่ยอย่างล่าสุดอย่างทางด้านของผบ.ตร.เนี่ยทางด้านของพลตำรวจสำราญนวลมาเนี่ยอีก7ปีเนี่ยมันก็โอ้โหคนที่รอมาคนที่อยู่ในตำแหน่งหลักๆที่เป็นรองผบ.ตร.ที่เป็นผู้ช่วยผบ.ตร.เนี่ยเป็นจะลงจะเลเนี่ย
2: อด
1: ไปหมดเลย
2: ไม่ได้ครับไม่ได้ฮะคนเหล่านี้เกษียณก่อนครับ
1: ใช่ก็ต้องลุ้นนี่แหละพวกผู้บัญชาการที่ยังตอนนี้ยังเป็นพลตำรวจโทเนี่ย
2: พันตำรวจเอกพลตำรวจตรีอยู่ประมาณนี้นะที่จะขึ้นมาแข่งประมาณนั้นเลยนะครับเอาเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งดีกว่าแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้นะฮะกับพันตำรวจวิรุฒสิริสวัสดิบุตรนะครับเพราะว่าอยากให้ท่านมาวิเคราะห์หน่อยนะครับ7ปีทำอะไรได้เยอะเลยเนี่ยอยากจะให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นยังไง
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทิศทางข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสิบสองนาทีคุยกันต่อนะครับทิศทางข่าวชั่วโมงที่สองเดี๋ยวจะคุยเรื่องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาแล้วนะครับก็ท่านมีอายุราชการปี7ปีกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ชื่อเสียงค่อนข้างที่จะ ไม่ได้รับคำชมสักเท่าไหร่นะกับเรื่องของตำรวจเนี่ยที่ผมยกตัวอย่างขับคุณอาทิตย์ไปชั่วโมงแรกเนี่ยที่คลองหลวงอ่ะนะมีคลิปเสียงออกมาจนผู้การปฐุมธานีต้องสั่งย้ายอ่ะในการไปเรียกรับสวยอ่ะนะผู้ประกอบการสถานบันเทิงอ่ะขอวัน 20,000 อ่ะโอ้โหผมทำมาค้าขายได้วันละ 1,000-2,000 ผมน้ำตาปริ่มเลยนะนี่ไปเรียกวันละ 20,000 เขาจะเอาอะไรกินกันล่ะครับ
1: ครับก็ได้ว่าเรื่องของตำรวจมันก็จะมีประเด็นที่เราพูดถึงกันโดยตลอดทั้งปีแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีๆเราไม่ค่อยได้ยินนะ
2: ครับ
1: พอมีเรื่องมีรายเกี่ยวกับตำรวจแต่ละทีมตำรวจนอกแถวนอกรีดเนี่ยมันก็จะต้องเป็นประเด็นที่มันก็ทำให้โซเชียลแทบแตกผู้ฟังพูดคุยกันมาทั้งใน LINE ทั้งใน Facebook เนี่ยก็คือถ่ายทอดความรู้สึกถ่ายทอดความเห็นประสบการณ์ร่วมที่มีกับตำรวจมาอย่างเยอะแยะเลย
2: เอาวิชาการเลยนะ
1: ครับ
2: กกล.ที่เขาทำผลวิจัยออกมา
1: ครับ
2: ไปเจรจาไปติดต่องานกับเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะหน่วยหนึ่งอ่ะของตำรวจอ่ะไปร้อยครั้งเสียไปร้อยครั้งอ่ะ 100% อ่ะนะครับโอ้โหเนี่ยได้เวลาสังคายนาหรือเปล่า7ปีที่ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอยู่นะครับคุยกับพันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดีบุตรครับที่ปรึกษากรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วครับ
1: สวัสดีครับท่านวิรุฒครับ
3: สวัสดีครับคุณรงคุณอาทิตย์และท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับ
2: พูดถึงเรื่องของตำรวจเนี่ยต้องนึกถึงท่านวิรุฒเลยนะฮะให้วิเคราะห์ให้ฟังหน่อยเอามุมบวกก่อนที่จะพูดถึงมุมลบที่อาจจะต้องข้ามห้วยข้ามหัวรุ่นพี่ๆไปเนี่ยนะฮะเอามุมบวกก่อน7ปีมีอะไรทำตั้งเยอะเนี่ยนะฮะในสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยากให้ผบ.ตร.ท่านใหม่ไปดูอะไรกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นบ้างครับ
3: โอ้มันปัญหาของตำรวจประเทศไทยเนี่ยมันไปไกลแล้วนะฮะความชั่วเนี่ยมันไปไกลหมักหมมสะสมตัวแล้วก็ลึกจนกระทั่งกลายเป็นวิถีนะฮะวิถีชีวิตของตำรวจบางกลุ่มไปนะฮะเพราะฉะนั้นคุณสำราญเอาเป็นว่าตัดฉาบมาว่าแต่งตั้งแล้วล่ะเราไม่พูดเบื้องหลังแต่งตั้งอะไรนะฮะก็น่ารำคาญเอาเป็นว่าผู้มีอำนาจเขาจะเอาอ่ะก็พูดเถอะก็ได้ทั้งนั้นแหละอาวุโสเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันก็ทำให้ความเรื่องของอาวุโสเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องไร้ค่าไปเลยนะในทัศนะผมนะฮะแต่มันก็ไม่ผิดกฎหมายหรอกเขาจะเอาอ่ะนะฮะเขาก็มีวิธีแต่นี่ประเด็นอยู่ที่ว่าคุณน้ำลานเนี่ยมีเวลาถึง7ปีนะฮะก่อนจะเกษียณอายุเนี่ยมันไม่ต้องถึง7ปีหรอกครับนะฮะถ้ามีความตระหนักนะฮะถึงปัญหาและมีความตั้งใจเนี่ยเดือนเดียวมันก็ทำอะไรได้เยอะแยะแล้วนะฮะเดือนเดียวอ่ะอย่าว่าแต่รับตำแหน่งเลยผมว่าตอนนี้ยังไม่ไปรับตำแหน่งก็สั่งการได
1: ้
3: หลายเรื่องถูกไหมฮะเขาก็ไม่ได้มีอำนาจไม่ได้น้อยเนี่ยฮะรองผบ.ตร.นะฮะแล้วเวลาเนี้ยเมื่ออะไรชัดเจนว่าได้รับตำแหน่งแล้วมีโปรดก้าวมาออกมาแล้วด้วยซ้ำไปนะ
1: ครับ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยความอะไรฮะความเกรงใจของตำรวจยังจะมากกว่าผบ.คนปัจจุบันเลยถูกไหมฮะ
1: บอก
3: คนปัจจุบันนี้กำลังจะหมดเวลา
1: ไม่กี่เดือนก็จะไปแล้ว
3: ถ้าคนมันก็ไม่สนใจแล้วตำรวจมันก็ใช่ไหมฮะแล้วก็มองหานายใหม
2: ่
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณสมรานเขานะเห็นปัญหาที่สำคัญต้องเห็นปัญหาซะก่อนนะนะฮะแล้วก็มีความเข้าใจที่จะแก้ปัญหานะฮะมันก็ทำได้ไม่ยากเลยเยอะแยะเลยแต่ประเด็นคืออย่างนี้ผมเห็นคุณสมรานเนี่ยเขาเคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมาแล้วนะนะฮะเราก็คิดว่าเขาจะมีอะไรที่เป็นอะไรการเปลี่ยนแปลงใหญ่มันก็ไม่มีในช่วงนั้น
2: อ
3: ่ะ
2: แต่เขาบอกว่าภาพตอนที่เป็นผบ.ชน.เนี่ยทำให้ภาพลับตำรวจดีขึ้นการปฏิบัติงานเข้มแข็งเด็ดขาดได้รับคำชมพอสมควรนี่ฮะ
3: มันใครชมนะฮะผมไม่เห็นยุคไหนว่าชาวบ้านชมเลยนะ
2: ครับ
3: มันมีแต่ไอ้หน่วยอะไรของก็ไม่รู้นะกองเชียร์อะไรของเขาอ่ะก็มีเยอะแยะนะอันนี้พูดตรงไปตรงมานะไอ้พวกสำนักวิจองวิจัยไอ้พวกเก็บข้อมูลพวกนี้เชื่อถือไม่ได้นะครับอย่าไปให้ความสำคัญเอาเป็นว่าเสียงประชาชนเนี่ยนะฮะ10ปีมาเนี้ยผมไม่เห็นว่ายุคไหนที่ประชาชนเขารู้สึกว่าโอ้ตำรวจมีความซื่อสัตย์สุจริตนะฮะนะเป็นที่เชื่อถือยอมรับนะครับ
2: สิ่งที่ต้องแก้สิ่งแรก
3: มันก็ยังมีคนไปออกทีวีไม่ใช่เหรอ
2: ก็เห็น 3-4 วันท่านก็แถลงข่าวทุกวันเลยวันนี้ก็แถลงเรื่องของการปราบยาเสพติดคดีใหญ่2คดีครับ
3: ไม่ต้องปราบหรอกครับไอ้การปราบมันเป็นเรื่องของหน่วยที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
2: ครับ
3: นะฮะ แล้วก็ผบตรรองผบตรเนี่ยไม่ต้องไปทำหรอกควบคุมนะฮะลงโทษหรือถ้าเขานั่นก็จะใช้อำนาจของระดับผบรองผบในการแก้ปัญหาบางอย่างซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะอะไร
2: ครับ
3: แต่ไม่ใช่รองผบหรือผู้ช่วยแต่ละคนจะต้องไปเป็นพระเอกไปจับคดีนู้นคดีนี้ความจริงเนี่ยนะฮะไอ้คดีอาญาต่างๆเอาถ้าพูดตรงไปตรงมานะนะฮะสถานีตำรวจเนี่ยมันทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วมันจับได้ทุกอย่างถ้ามันมีความซับซ้อนนะฮะข้ามจังหวัดข้ามประเทศอะไรก็มีบชก.อยู
2: ่ครับ
3: นะฮะนะครับเอาแค่รถบรรทุกอ่ะผิดกฎหมายเนี่ยนะฮะถ้าตำรวจผู้ใหญ่ไม่รับสวยเนี่ยจ่าคนนึงเขาก็จับได
2: ้
3: จบเลยถนนสายนั้นถ้าจ่าคนนี้เข้มแข็งนะแล้วบล็อกอยู่นะวิ่งไม่ได้เลยทั้งสายเลย
2: โอ้ประหยัดงบประมาณด้วยนะคุณบรรทุกหนักมาเนี่ยไม่ถนนไม่พังกรมทางหลวงไม่ต้องมาซ่อมงบประมาณแผ่นดินไม่ต้องมาเติม
1: ครับ
3: ครับมันไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะอุบัติเหตุคนเจ็บตายปีละ 12,000 คนเนี่ย
2: ครับ
3: นะฮะตอนนี้กำลังจะนั่นใช่ไหมฮะมีไอ้อะไรฮะอะไรอ่ะไม่ใช่ว่าเป็นคำสั่งกำชับจับจริงปรับจริง 2,000 4,000 อะไรต่ออะไรเนี่ย
2: ครับ
3: นะฮะแต่ก็วุ่นวายนะเรื่องนี้นะฮะเอาประเด็นอยู่ที่ว่าอุบัติเหตุมันไม่ได้เกิดจากไอ้ข้อหาไอ้ความผิดเหล่านี้นะฮะมันเกิดจากถนนเสียหายถนนพังรถหนักนะฮะทำหินดินวัสดุตกหล่นถนนลื่นนะฮะเสียหาย
2: ครับ
3: ไม่มีใครจัดการไอ้รถผีรถปีศาจวิ่งไฟแผลวพราวบังโกลใหญ่มันวิ่งผ่านด่านมาได้ยังไงอ่ะ
2: ครับ
3: คุณนรงค์วันอาทิตย์ว่า
2: ครับ
3: แต่มันผ่านมาได้ไง
2: หลังจากนี้อาจจะจับจริงแล้วมั้งฮะตอนเนี้ย
3: ไม่ใช่ไม่ต้องหลังจากนี้ตอนนี้คุณก็มีอำนาจอ่ะ
2: เห็นว่าข้าวปรับ
3: สิฮะ
2: ข้าวปรับแพงขึ้นหลายเท่าเลยฮะ
3: ขับเชิญนะเชิญ
2: ครับปฏิรูปตำรวจที่เรียกร้องกันมารณรงค์กันมาอยากจะให้ภาพลักษณ์ตำรวจดีขึ้นมีโอกาสสำเร็จไหมครับ
3: ผมไม่มั่นใจหรอกเพราะผมไม่เห็นแนวความคิดของเขานะฮะเว้นแต่ว่าคนที่ตั้งนะที่อยู่เบื้องหลังการตั้งคุณสำราญมาเป็นผบ.ตร.เขาจะมีเจตจำนงที่จะให้มีการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงนะฮะปัญหาตำรวจมันไม่ใช่จะมา อะไรกับปีน้ำปลาพัฒนาไอ้นู่นไอ้นี่ซื้อไอ้นั่นจัดไอ้นี่ไม่ใช่นะครับมันเป็นปัญหาระบบและโครงสร้างที่มันผิดนะฮะอันเนี้ยมันจะต้องคิดใหญ
2: ่
3: การศึกษาตำรวจก็ผิดไปปลูกฝังตำรวจแบบทหารนะทั้งที่ตำรวจเป็นงานพลเรือนเป็นเจ้าพนักงานยุติธรรม
2: ครับ
3: นะฮะอะไรอย่างเนี้ยต้องคิดไปถึงขนาดนั้นน่ะคิดถึงหรือเปล่าผมไม่มั่นใจถูกไหมฮะเว้นแต่ว่าคุณมันจะมีข้อดีอย่างนึงว่าคนที่เขาอยู่เบื้องหลังการผลักดันคุณสำราญเนี่ยนะฮะอาจจะมีเจตจำนงเรื่องนั้นแล้วก็สั่งการผ่านคุณสำราญนะฮะเมื่อเขาผลักดันแล้วคุณสำราญก็อาจจะต้องทำตามที่เขา เรียกว่าอะไรอ่ะเสนอแนะหรือให้ความเห็นครับ
2: คือโครงสร้างเดิมเนี่ยมันรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ศูนย์กลางมันเป็นต้นเหตุของการวิ่งเต้นซื้อขายเก้าอี้เพราะลงทุนไปแล้วต้องถอนทุนคืนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสลายปัญหาตรงนี้ไปไหมครับ
3: ก็ทำไม่ยากหรอกครับถ้าเขาเข้าใจอ่ะจะไปยากอะไรอ่ะ
1: ครับ
3: นะฮะอะไรที่ออกเป็นคำสั่งได้ก็เยอะแยะไปนะฮะเรื่องวุ่นวายตำรวจอะไรสารพัดเนี่ยนะคำสั่งผบ.ตร.หรือรักษาการนะฮะหรือรองผบ.ตร.แต่ละเรื่องแต่ละด้านมันทำแล้วคนเขาก็นะฮะเขาก็ต้องปฏิบัตินะหรือแม้กระทั่งพูดออกทีวีไปเนี่ยนะมันก็มีผลเยอะละเช่นบอกว่าถ้าที่ใดมีผับบาร์เถื่อนนะผู้การอยู่ไม่ได้ผู้การย้ายอยู่ไม่ได้แล้วไม่ต้องรอให้ใครไปจับหรอกถ้าผมตรวจสอบนะฮะพบมีข้อมูลมีผับบาร์เถื่อนเปิดเกินเวลาจะว่าแต่ผู้กำกับถ้าสงห้าเสือเลยผู้การอยู่ไม่ได
2: ้คนพูด
3: แค่นี้คุณลองคุยที่ว่าจบไหม
2: คนพูดควรเป็นคุณอนุทินในฐานะประธานกตร.หรือว่าผบ.ตร.ครับ
3: ไม่หมายถึงผบ.ตร.สิคุณได้ถึงผู้ก็ยิ่งดี
2: ครับ
3: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
3: ทำไมที่ผ่านมากี่ปีมาเนี่ยนะผมว่า10ปีมาแล้วมั้งที่ฝ่ายปกครองต้องไปจับผับบาร์เถื่อนบ่อนพนันแทนตำรวจอ่ะ
2: อย่างโรงเบียร์ณลาดพร้าวที่เพลิงไหม้เนี่ยจริงๆเนี่ยผบ.ชน.ต้องดูแลรับผิดชอบด้วยไม่ใช่เหรอครับ
3: มันเป็นหน้าที่บชน.โดยแท้เลยนะฮะทั้งในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานพนักงานเจ้าหน้าที
2: ่
3: ผู้จดทะเบียนนะฮะจดทะเบียนเป็นสถานบริการนะแต่กรณีนี้ไม่ได้จดทะเบียนสถานบริการก
2: ็
3: เปิดขายอาหารกับสุราแต่ก็ไปแอบเปิดผับเถื่อนตรงมันน่ะรูปแบบมันก็เป็นผับเถื่อน
2: ครับ
3: อ้าวแล้วใครมีหน้าที่ตรวจตาล่ะก็ไม่ใช่ตำรวจเหรอไอ้เปิดผับบาร์เถื่อนน่ะ
2: ครับ
3: ถูกไหมฮะแล้วคิดเหรอว่ามันไม่ส่งสวยไอ้ที่เปิดอะไรเนี่ยคลองหลวงอย่างเนี้ยนะ4วันขอแสนนึงอ่ะ
2: ครับ
3: แล้วไอ้นี่ไม่จ่ายเหรอคุณณรงค์ที่คิดว่าไม่จ่ายเหรอ
2: ครับ
3: มันต้อง

0: 500คนแล้วทรงเนี้ยนะฮะโอ้มันก็ยิ่งออกกันไม่ทันนะฮะเนี่ยแล้วทำไมถึงไม่ต้องนายกอ่ะไม่พูดถึงผบตร.กับผบชน.เลย
1: ครับ
0: เพราะคุณปล่อยป่าละเลยได้ไง
2: ครับ
1: ครับ
2: นี่แสดงว่าเรื่องของการปฏิรูปหรืออะไรก็ตามเนี่ยการจะอยู่ในตำแหน่งจะกี่ปีก็แล้วแต่ถ้าเกิดคนที่ใหญ่กว่าผบตร.ไม่มีการสั่งการก็ไม่น่าจะเกิดการขับเคลื่อนนี่แหละครับ
0: ลำพังเราไม่เห็นความคิดของตัวเขานะเราไม่เห็นเว้นแต่ว่าสภากดดันสังคมกดดันอะไรนะฮะมีความเคลื่อนไหวจากภายนอกแล้วทางตำรวจเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ว่าระดับใดนะเขาไม่มีความคิดเรื่องปฏิรูปหรอกครับเพราะมันขัดกับธรรมชาติของเขาที่เขาก็ได้ประโยชน์จากระบบนี
1: ้
0: นะฮะเป็นนายพลกันใหญ่โตโออาเขาจะปฏิรูปเหรออย่างรถนายพลอย่างเงี้ย
3: จำได้ก็คือท่านนายกเรียกผู้ว่าราชการทุกจังหวัดกับผู้การจังหวัดมาคุยแล้วก็บอกให้ไปทำงานประสานกันซึ่งมันก็เงียบไปแล้วครับว่าไม่แน่ใจว่าเขาประสานกันอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะว่าท่านวิรุฒเคยบอกว่าจะไปฟังทำไมผู้ว่าผมต้องฟังผู้บัญชาการที่อยู่ส่วนกลางตำแหน่งผมอยู่ที่ส่วนกลางผู้ว่าไม่มีคนที่จะมาชี้เป็นชี้ตายให้คุณงามความดีกับเราอย่างเงี้ยไอ้ตรงนี้มันก็เป็นปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขละ
0: นายกก็พูดไม่ถูกบอกให้เรียกมาสองคนแล้วไปทำงานประสานกันความจริงเรียกผู้ว่าราชการจังหวัดมาคนเดียวทุกจังหวัดเนี่ยนะฮะแล้วก็บอกว่าส่งสัญญาณพูดไปเลยคือคุณไปเรียกคนทั้งคู่มามันก็กลายเป็นเหมือนกับอะไรอ่ะมันกลายเป็นไม่ใช่เป็นผู้บังคับบัญชาไปแล้วทั้งที่ตามพรบระเบียบบริหารการแผ่นดินเนี่ยผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการทุกหน่วยในจังหวัดนะนายกทำอย่างเงี้ยทำให้เสียสถานะนะฮะความเป็นหัวหน้าหน่วยการปกครองจังหวัดไปเหมือนกับว่าเออมาช่วยกันนะผู้การช่วยทำงานกับผู้ว่าเขาทำไมต้องช่วยล่ะคุณต้องทำตามสั่งดิ
3: อ๋อผู้การจริงๆต้องอยู่ใต้อันเดอร์ผู้ว่าอยู่แล้วอย่างนี้แหละ
0: ก็ตามพรบเลยเบ็ดบริหารราชการแผ่นดินเป็นอย่างนั้นนี่ไปดูสิฮะ
1: คร
0: ับ เอาให้ผู้ว่าการจังหวัดเป็นหัวหน้าหน่วยการปกครองห
1: ั
0: วหน้าส่วนราชการจังหวัดมีอำนาจปกครองบังคับบัญชานะฮะแต่ว่ามันไม่ได้เขียนกฎหมายไว้ให้มีอำนาจให้คุณให้โทษ
3: ก็คุณการความดีขั้นยศตำแหน่งผมผู้ว่าไม่ได้ให้นี
0: ่ฮะไม่ใช่ดิครับโดยหลักการมนุษย์เนี่ยใครให้คุณให้โทษได้มันก็ไปพักดีกับคนนั้นแหละ
1: ครับ
0: คนให้คุณให้โทษได้ก็คือผู้บัญชาการนะฮะแล้วก็ผบ.ตร.เขาก็จับสองคนนี้ไว้พอแล้วผู้การอ่ะผู้ว่าจะด่าจะแช่งจะเกลียดชังจะมีปัญหาไงเขาก็ไม่สนหรอกการทำงานก็กลายเป็นเรื่องอัธยาศัยถ้าเขาพอใจเขาก็ทำมันก็ไม่พอใจเขาก็ไม่ทำ
2: ครับ
3: ครับ
2: แต่ว่ารอบๆเนี้ยคือนายกเนี่ยมีทั้งหมวกทั้งเป็นผู้ที่สามารถให้คุณให้โทษทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยไงทางท่านวิรุฒครับก็น่าจะ
0: แต่นายกต้องพูดให้ชัด
1: คร
0: ับ ก็กลายเป็นว่าแล้วจะให้ผู้ว่าเขาทำยังไงล่ะฮะเช่นถ้าหากว่าผู้การไม่ทำงานตามนโยบายปล่อยปะละเลยนู่นจะให้ผู้ว่าทำอะไรก็ต้องไปรายงานนายกใช่ไหมฮะมันต้องข้ามขั้นอีกก็ต้องรายงานปลัดกระทรวงก่อนมาไทยรายงานรัฐมนตรี
3: ค
0: ือผู้ว่าเขามองว่าอย่าไปยุ่งกับมันดีกว่า
3: ถ้
0: างั้น
3: ในทางที่ถูกนายกต้องยื่นดาบให้ผู้ว่าเหรอฮะ
0: ก็ถูกต้องครับผู้ว่าในจริงๆเนี่ยก็คือเจ้าเมืองนะฮะ
3: ครับ
0: ข้าหลวงจังหวัดเนี่ยมีดาบอาญาสิทธิ์นะปัจจุบันยังมีอยู่เลยครับ
1: ครับ
0: เมื่อดาบอาญาสิทธิ์แต่มันไม่สิทธิ์ซะแล้ว
1: ครับ
0: ถูกมั้ยฮะเวลาเขามีดาบผู้ว่าเนี่ยมีดาบอาญาสิทธิ์รู้สึกว่าจะเก็บรักษาไว้ที่อะไรอ่ะคลังจังหวัดนะ
1: ครับ
3: ของทุกจังหวัดนะ
0: ฮะถือว่าเป็นผู้มีอาญาสิทธิ์สูงสุดในจังหวัด
3: ในจังหวัดนั้นครับ
0: แต่ว่ามันก็เป็นแค่ประเพณีเป็นตำนานไปละม
3: ัน
0: จะต้องแก้กฎหมายให้มีอำนาจให้คุณให้โทษข้าราชการในจังหวัดได้โดยเฉพาะตำรวจเนี่ยในจังหวัดนึงเนี่ยนะฮะมันมีหน่วยงานที่สำคัญนะฮะก็คือฝ่ายปกครองตำรวจแล้วก็สาธารณสุขเนี่ยนะสำคัญที่สุดเลย
3: ครับ
0: ที่จะ
3: เป็นไม้เป็นมือกับผู้ว่า
0: ชีวิตของประชาชนในจังหวัด
3: ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
3: ครับ
0: ผู้ว่าปกครองตำรวจไม่ได้ตำรวจเปิดบ่อนนะอย่าว่าแต่ว่าไม่นั่นเลยทุกอย่างมันเปิดใช่ไหมฮะอ่ะดูอย่างคลองหลวงเนี่ย
3: คร
0: ับ พอตกลงกันไม่ได้ไม่จ่ายตังค์เขาจับอ่ะเห็นชัดๆไหมว่าเขาคุยกันก่อนทั้งนั้นอ่ะ
3: ถ้าไปวันละ 20,000 พี่ตรวจเข้มนะประมาณเนี้ยครับ
0: ไม่ใช่ก็คงคุยกันแล้วเงินไม่มาก็ตรวจเข้มเลย
1: ครับ
0: ถูกไหมฮะ
1: ครับ
3: โอ้ ก็ถ้าเป็น

0: อย่างเงี้ยทุกพื้นที่มันความหวังลิบหลีเลยนะครับเอาเรื่องของการปฏิรูปตำรวจนะฮะอยู่ที่เห็นปัญหาแล้วหรือยังถ้าไม่เห็นปัญหาไอ้เรื่องนี้มันจะไม่เดิน
1: จบ
0: เรื่องปัญหา
1: จะตำรวจเขาทำงานดีอยู่แล้วนี่ผมสั่งอะไรเขาก็ทำอย่างนี้ก็จบเลย
0: ครับ
1: ในขณะที่ชาวบ้านเขาด่าเขาแช่งแล้วมันเป็นปัญหาเชิงระบบและโครงสร้างถ้านายกพูดแค่ทำแบบนี้ออกมานะจะมีผลว่าตำรวจไม่ไหวแล้วนะมันต้องปฏิรูปเนี่ยโอ้อย่างนี้นะฮะคนเป็นผบ.ตร.ทั้งปัจจุบันแล้วก็คุณสำราญก็ต้องกระตือรือร้นละใช่ไหมฮะอะไรหลายอย่างบางอย่างก็ทำง่ายนิดเดียวนะครับอย่างตำรวจจราจรเนี่ยก็โอนไปให้กรุงเทพมหานครซะบก.จร.เนี่ยออกพระกิจกรรมนายกก็ออกได้เหมือนโอนดับเพลิงอะฮะใช่ไหมฮะ
0: กทมเขาล่ำจะขออยู่ด้วยเหมือนกันฮะขออำนาจตรงเนี้ยครับเพราะว่าที่ผ่านมา
1: ไม่ใช่เรื่องเขาขอมันควรจะเป็นงานของมันเป็นงานของเขาอยู่แล้วแต่มันร่วมผิดฝาผิดตัว
2: ครับ
1: ใช่ไหมเขาจะได้ทุกวันนี้กทมมีหน้าที่สั่งถนนทาสีตีเส้นทำสัญญาณไฟนู่นนี่แต่การบังคับใช้กฎหมาย
0: ไม่มีอำนาจจ
1: ับเขาไม่มีอำนาจ
0: ครับ
1: จับได้แต่บนฟุตบาททาง
3: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11

0: พ่อแม่น่ะรักลูกแน่ๆแต่ลูกๆรักพ่อแม่บ้างไหมเอ่ยสวัสดีกันค่ำคืนวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพ.ศ. 2569 Tonight Thailand กับปูโรเบียวยุวดีเรืองฉายทาง LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาการที่เราเสียใจหนักอกหักเครียดจัดระวังอาจจะเป็นโรคหัวใจสลายก็ได้ค่ะรู้ไหมว่าหัวใจแตกสลายนั้นมันไม่ใช่แค่ความรู้สึกค่ะแต่มันเป็นภาวะที่เกิดจากความเจ็บปวดที่หัวใจของเราจริงๆเราจึงเรียกมันว่าภาวะหัวใจสลายซึ่งภาวะหัวใจสลายนั้นเป็นภาวะที่หัวใจเต้นผิดปกติชั่วคราวมันเกิดจากความเศร้าเสียใจหรือความเครียดอย่างมากๆรวมกันคนที่อยู่ในภาวะหัวใจสลายมักมีอาการเจ็บหน้าอกกระทันหันหายใจถี่มีความดันเลือดต่ำหัวใจเต้นผิดจังหวะและอาจเกิดหลายนาทีไปจนถึงชั่วโมงหากเป็นหนักๆ ก็อาจจะรุนแรงถึงขั้นหัวใจวายตายได้เลยลองฟังเรื่องนี้ดูนะคะชื่อเรื่องว่าแม่บอกว่าไม่โกรธนี่แม่บอกไม่โกรธแต่หัวใจกับแตกสลายเย็นวันนั้นแม่วัย69ปีนั่งอยู่ปลายโต๊ะกินข้าวเพราะลูกสาวกลับบ้านช้าพอกลับมาก็อารมณ์ไม่ค่อยดีนักแม่ก็ถามด้วยความเป็นห่วงว่า
1: ทำไมกลับหยุดจากลูกกินอะไรมาหรือยัง
0: แค่คำถามธรรมดาธรรมดาแต่กลับไปกระทบอารมณ์ของลูกสาวที่สะสมมาทั้งวันลูกสาวก็เลยตอบเสียงแข็งแม่ไม่ต้องถามทุกเรื่องได้ไหมหนูไม่ใช่เด็กๆแล้วนะแม่เงียบเธอมองหน้าลูกอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะพูดเบา
1: ๆแม่ไม่ได้โกรธลูกนะ
0: จากนั้นเธอก็ก้มหน้าลงโดยไม่พูดอะไรอีกซึ่งคืนนั้นแม่เองก็ดูเงียบผิดปกติไม่ได้บ่นไม่ได้พูดอะไรกับลูกสาวลูกสาวก็คิดว่าแม่ก็คงจะงอนก็เลยไม่ได้เข้าไปพูดคุยต่อประมาณตีหนึ่งแม่รู้สึกแน่นหน้าอกหายใจไม่เต็มอิ่มมีอาการอ่อนแรงแต่เธอก็ไม่ได้เรียกใครเธอกลับนอนนิ่งๆอยู่บนเตียงจนในที่สุดหัวใจของเธอหยุดเต้นเช้าวันรุ่งขึ้นลูกสาวก็เลยเดินไปเรียกแม่แม่ตื่นได้แล้วแม่แต่กลับไม่มีเสียงตอบเมื่อเปิดประตูเข้าไปแม่เธอยังนอนอยู่ในท่าเดิมเหมือนกับคนนอนหลับแต่กลับไม่มีลมหายใจอีกแล้วและในความจริงทางการแพทย์เมื่อมีผลชันสูตรพบว่าแม่นั้นเสียชีวิตจากภาวะที่เรียกว่าหัวใจสลายคือเกิดความเครียดทางอารมณ์รุนแรงเกิดความเสียใจและเกิดความกดดันทางด้านจิตใจทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนความเครียดเป็นจำนวนมากแล้วส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงเฉียบพลันหัวใจสูบฉีดเลือดผิดปกติทำให้เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะนี่แหละ หลายคนหัวใจอาจหยุดเต้นและส่วนใหญ่พบได้บ่อยในผู้หญิงสูงอายุของลูกสาวหลังรู้ผลเธอนั่งนิ่งถือรูปแม่เอาไว้ในมือก่อนจะพูดเบาๆว่าแม่ก็แม่บอกว่าไม่โกรธไม่ใช่เหรอแล้วหนูก็ไม่รู้ว่าแม่จะเสียใจขนาดนั้นบางครั้งบอกว่าไม่โกรธไม่ได้แปลว่าไม่ได้รู้สึกอะไรแต่มันอาจจะหมายถึงการเก็บความรู้สึกเอาไว้จนหัวใจนั้นรับไม่ไหวก็ได้โดยเฉพาะความเครียดทางอารมณ์ที่สามารถทำให้เกิดภาวะหัวใจสลายได้และส่วนใหญ่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะผู้หญิงมักมีความเสี่ยงสูงหรือคนที่ดูเงียบๆก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่เจ็บปวดนะคะและในที่สุดบ้านหลังนั้นก็ไม่มีเสียงแม่อีกแล้วไม่มีคำถามไม่มีคำบ่นคำว่ากินข้าวหรือยังลูกและลูกสาวก็เพิ่งเข้าใจคำพูดที่แม่พูดคำสุดท้ายกับเธอว่าแม่ไม่ได้โกรธลูกนะมันอาจจะเป็นคำที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่สุดคนบางคนไม่ได้จากไปเพราะโกรธแต่อาจจะจากไปทั้งที่ยังรักและอาจจะเสียใจอยู่เต็มหัวใจก็ได้

0: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

เทลิจากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
1: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
2: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Tonight Thailand
6: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
7: ภาวะใจสลายเป็นภาวะที่เกิดขึ้นหลังจากการได้รับผลกระทบทางจิตใจที่รุนแรงเช่นเสียใจหรือตกใจแบบสุดขีดซึ่งทำให้ฮอร์โมนอะดรีนาลีนในร่างกายหลั่งออกมามากเกินความจำเป็นและส่งผลทำให้การทำงานของหัวใจลดลงเป็นภาวะที่ความสามารถในการบีบตัวของหัวใจนั้นลดลงแบบเฉียบพลันสาเหตุของโรคก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่แต่ในทางการแพทย์ส่วนใหญ่เชื่อว่ามันเกิดจากฮอร์โมนที่สูงขึ้นเฉียบพลันจากความเศร้าเสียใจหรือความเครียดอย่างมากมากเช่นสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักกระทันหันจากอุบัติเหตุหรือเกิดจากการใช้ยาบางชนิดโดยผู้ป่วยมักจะมีระดับฮอร์โมนความเครียดหลั่งออกมาสูงมากอย่างเฉียบพลันแล้วส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดจากการศึกษาพบว่าประมาณ 90% ของผู้ป่วยมักจะเป็นผู้หญิงและ 80% เป็นผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนช่วงอายุที่พบบ่อยก็จะประมาณ 60-70 ปีซึ่งอาการของหัวใจสลายจะไม่สามารถแยกโรคออกจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันได้จนกว่าจะได้รับการฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจซึ่งคุณหมอมักจะสงสัยว่าเป็นเพราะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันอาการที่พบมักจะเจ็บหน้าอกรุนแรงอย่างกระทันหันคล้ายอาการของภาวะหัวใจขาดเลือดแต่จะเป็นนานหลายนาทีหรือเป็นชั่วโมงจะหน้ามืดความดันเลือดต่ำหัวใจเต้นผิดจังหวะหายใจลำบากมีภาวะน้ำท่วมปอดซึ่งภาวะหัวใจสลายมักส่งผลต่อหัวใจเพียงบางส่วนเท่านั้นเพราะมันจะทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงหัวใจได้ตามปกติชั่วคราวจนเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดแต่ส่วนที่เหลือยังคงทำงานได้ตามปกติเอาเป็นว่าจริงๆแล้วภาวะหัวใจสลายสามารถรักษาได้และสามารถกลับมาเป็นปกติได้ภายในไม่กี่วันอย่างช้าก็หลายสัปดาห์แต่ก่อนที่จะเกิดอะไรขึ้นเราก็ควรจะเริ่มจากการป้องกันก่อนใช่ไหมล่ะป้องกันด้วยการทำจิตใจให้เข้มแข็งอยู่เสมอพยายามปล่อยวางเรื่องที่มากระทบต่อความรู้สึกแต่ถ้าหากป้องกันไม่ได้แล้วมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องหาทางรักษาค่ะอาจจะต้องไปหาคุณหมอคุณหมออาจจะให้ยาเพื่อควบคุมการเต้นและการบีบตัวของหัวใจรวมถึงแก้ไขปัญหาอื่นๆโดยเฉพาะที่เกิดจากความเครียดหรือได้รับผลกระทบทางอารมณ์รุนแรงเพราะฉะนั้นอาจจะต้องปรึกษาจิตแพทย์ความผิดหวังเสียใจและสูญเสียใครมันอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะสุดท้ายมันก็ต้องวนเข้ามาในชีวิตทุกคนเราอาจจะผิดหวังจากความรักที่ไม่สมหวังผิดพลาดจากการสอบหรือได้งานที่ไม่เป็นไปอย่างที่เราตั้งใจ หรือเสียใจเพราะถูกคนใกล้ชิดหักหลังหรือเพราะความฝันที่ทุ่มเทมากับพังทลายในพริบตาความสูญเสียหลากหลายรูปแบบมันอาจจะหนักหนาเช่นการจากไปของคนที่รักหรือสิ่งที่เรายึดเหนี่ยวจิตใจมันจากเราไปแล้วซึ่งความเจ็บปวดราวนี้บางครั้งมันก็รุนแรงทำให้รู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเหมือนชีวิตไม่เหลืออะไรแล้วไม่พอที่จะทำให้เราก้าวต่อไปเราต้องเข้าใจว่าความเจ็บปวดเหล่านั้นมันคือส่วนหนึ่งของประสบการณ์มนุษย์ที่ไม่มีใครหลีกหนีได้ความผิดหวังมักจะสอนให้เรารู้จักความคาดหวังอย่างมีสติความเสียใจมันจะบังคับให้เรามองย้อนกลับไปหาความหมายและความสูญเสียมักทำให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่ยังมีอยู่ทุกความรู้สึกมันอาจจะหนักแสนสาหัสแต่อย่าให้มันมาทำร้ายเราเพียงอย่างเดียวเพราะความรู้สึกเหล่านั้นเราสามารถที่จะเรียนรู้มันได้และสามารถที่จะเติบโตกับมันได้อย่างแข็งแรงหากเราเลือกที่จะเผชิญหน้ากับมันแทนที่จะหนีมันนักจิตวิทยาบอกว่าการเยียวยาใจก็คล้ายๆกับการสมานบาดแผลที่ร่างกายมันอาจจะไม่ได้หายภายในค่ำคืนเดียวแต่มันต้องค่อยๆผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนบางครั้งอาจจะต้องย้อนกลับไปเจ็บอีกครั้งแต่สุดท้ายมันก็จะทิ้งร่องรอยแล้วบอกว่าเรามีประสบการณ์ผ่านอะไรมาอย่างแรกเลยแนะนำว่าต้องยอมรับว่าตัวเองนั้นกำลังเจ็บปวดนี่คือจุดเริ่มต้นของการเยียวยาหลายคนพยายามบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรื่องแค่นี้เองแต่ในใจลึกๆอาจจะเต็มไปด้วยน้ำหนักมหาศาลที่กดทับความรู้สึกแต่ต้องระวังเพราะมันเหมือนกับการที่เราไปปิดฝาหม้อที่กำลังเดือดสักวันมันต้องระเบิดออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความโกรธหรือโรคซึมเศร้าจิตวิทยาถึงบอกว่าเราต้องยอมรับโดยเฉพาะอารมณ์ด้านลบอย่าไปหลีกเลี่ยงอย่าไปหนีแต่ต้องพยายามฟื้นตัวจากความเครียดน่าจะดีกว่าต้องยอมรับความรู้สึกนั้นให้ได้หาช่องทางระบายและพื้นที่ปลอดภัยอะไรที่มันแน่นอยู่ในอกลองพูดคุยกับเพื่อนครอบครัวหรือคนที่ไว้ใจได้มันอาจจะไม่ทำให้ปัญหาหมดไปแต่ทำให้หัวใจเราไม่ต้องแบกความเจ็บปวดไว้เพียงลำพังขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

0: ณะนี้เวลา 20:00 น.สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลดีฟซึ่งตรงกับวันที่26กรกฎาคม2569ความว่าพนะนายโมฮัมหมัดมูอิซุประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลดีฟกรุงมาเลในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมาลดีฟข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสำเร็จความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญก้าวหน้าของประเทศและประชาชนชาวมาลดีฟตลอดระยะเวลากว่า40ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐมาลดีฟได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในหลากหลายด้านให้เพิ่มพูนขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะยังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนของทั้งสองฝ่ายในอนาคตพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดสารพันท้ายนรสิงห์จังหวัดสมุทรสาครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือตรีพานุวัฒน์อินทนินเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานณวัดสารพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครทั้งนี้เพื่อเป็นพุทธบูชาและเพื่อประโยชน์ในการประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์ในช่วงจำพรรษาอันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาสำหรับวัดสารพันท้ายนรสิงห์เป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายอยู่ติดกับสารพันท้ายนรสิงห์ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวีรกรรมของพันท้ายนรสิงห์ผู้ยอมรับโทษประหารเพื่อรักษากฎมณเทียนบานแสดงถึงความซื่อสัตย์และความจงรักภักดีเดิมเป็นสำนักสงฆ์ต่อมาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพระครูสาครสิทธิวิมลหรือหลวงตาชลอวิมโลและพุทธศาสนิกชนร่วมกันสร้างอาคารต่างๆภายในวัดต่อมาในปี2550ได้รับการยกฐานะเป็นวัดสารพันท้ายนรสิงห์และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปี2554ปัจจุบันเป็นทั้งสถานที่ประกอบศาสนกิจและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์มีผู้คนเดินทางมาสักการะและปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมาก
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เฉลิมพระชนมพรรษามหาสมัยเฉลิมชัยทศมินวิสิตศรีประสบไทยล้วนจงรักและภักดีน้อมชีวีเทิดพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
5: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
6: ม่วนแต่เจ้า
7: เด้อแรงออกจังฮู้นี
6: ่ม่วนอีหลีเด้อ
8: โดนใจสุดๆ
5: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
9: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.โอม
10: ความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12 กรัม 8 ขวดแถมขนาด3 กรัมอีก 6 ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
14: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
15: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
16: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

20:14 ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงขับสุขภาพนะคะเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้26 กรกฎาคม 2569นะคะมาเจอกันด้วยบรรยากาศเพลงในภาคใต้นะคะโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนใต้เหตุการณ์ล่าสุดก็คือที่ทุกท่านทราบกันนะคะตามข่าวมีคนร้ายบุกโจมตีจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ทหารพรานนะคะที่เสียชีวิตไป5แล้วก็หลังจากนั้นก็มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกยกระดับความมั่นคงนะคะเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะนราธิวาสนะคะก็ทำให้หลายท่านที่อยู่ในพื้นที่ก็คงจะรู้สึกเหมือนจะไม่ปลอดภัยโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่นะคะอันนี้ก็ต้องส่งกำลังใจไปให้สำหรับทุกท่านเลยนะคะที่ฟังวิทยุอสมทในพื้นที่ภาคใต้นะคะโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนมีท่านผู้ฟังฟังอยู่เยอะนะคะในพื้นที่ภาคใต้ของเราเนาะนราธิวาสมียะลาแล้วก็มีปัตตานีรวมถึงสงขลาด้วยนะคะสำหรับในพื้นที่ที่เรามีการออกอากาศไปสังเกตได้จากการโทรศัพท์เข้ารายการด้วยแล้วมีขอเพลงมีถามคำถามกับคุณหมอนะคะสำหรับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนเนี่ยก็เยอะนะเยอะเหมือนกันนะคะสำหรับในส่วนของภาคใต้นะคะก็ส่งกำลังใจให้สำหรับเจ้าหน้าที่นะคะรวมถึงในส่วนของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะคะก็มีเหตุการณ์จริงๆก็มีเหตุการณ์รายวันน่ะเนาะสำหรับตอนนี้นะคะในส่วนของพื้นที่ภาคใต้นะคะซึ่งก็ ทำให้หลายคนก็เป็นห่วงเนาะสำหรับตรงจุดนั้นก็ตอนนี้ความคืบหน้านะคะเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่ออกหมายจับผู้ต้องสงสัยได้1คนแล้วก็เชิญตัวมาเข้าศูนย์ซักถามเพื่อขยายผลในการเชื่อมโยงคดีเกี่ยวกับความมั่นคงในพื้นที่นะคะก็คงจะมีความคืบหน้าบ้างแหละเนาะไม่ใช่ว่าถูกโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวนะคะมันก็รุนแรงมาตลอดเนาะกี่ปีที่ผ่านมานะคะสำหรับในชายแดนใต้ของเรายังมีการป่วนไม่หยุดต้องบอกว่าไม่หยุดเลยนะคะจนถึงนักขนาดนี้ก็ยังเดือดกันอยู่นะสำหรับการรุนแรงต้องบอกว่ารุนแรงเนาะสถานการณ์แบบนี้ไม่รุนแรงได้ยังไงเพราะว่าทิศทางในการแก้ปัญหาก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะแก้แบบไหนยังไงก็คือยังเหมือนเดิมแหละต้องบอกว่าอย่างนั้นเนาะ อันนี้ไม่ใช่รายการข่าวไม่ใช่รายการข่าวตอนเช้านะคะพอดีเปิดเพลงสลามจากใจก็เลยนึกถึงสถานการณ์ขึ้นมาพอดีนะคะสำหรับในส่วนของชายแดนใต้นะคะไม่ใช่ในการข่าวยามเช้าเนาะเป็นช่วงขับสุขภาพเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษเหมือนเดิมค่ะช่วงตั้งแต่20:00 น.ถึง 22:00 น.ช่วงแรกปกติก็จะมีคุณหมอวิวัฒน์มาตอบคำถามนะคะแต่ว่าช่วงเดือนเนี้ยเดือนที่7 กรกฎาคมนะคะคุณหมอตอบคำถามให้ตลอดเลยค่ะสัปดาห์นี้ขอให้คุณหมอพักสัก1 สัปดาห์นะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าคุณหมอก็จะมาอีกนะคะอาทิตย์หน้าคุณหมอก็จะมาตอบคำถามที่ค้างคำถามที่อยากให้คุณหมอช่วยตอบก็เดี๋ยวรอนะคะนายแพทย์วิวัฒน์วิริยกิจจามาช่วยตอบให้นะคะสำหรับในส่วนของปัญหาสุขภาพนะคะก็นี่พอดีพอพูดเรื่องนี้หลายคนก็รู้สึกเหมือนกับเห็นใจเนาะสถานการณ์ในพื้นที่ใช่ไหมคะเห็นใจเพราะว่ากลับมาร้อนแรงฝุ่นตลบกันอีกรอบหนึ่งจากเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นแบบทีๆด้วยนะคะซึ่งก็เครียดแหละเนาะทั้งประชาชนนอกจากจะเครียดกับภาวะเศรษฐกิจแล้วนะปากท้องอะไรนี้แล้วก็ยังเครียดกับสถานการณ์เอาไว้มันจะสงบเมื่อไหร่จะยังไงนะคะสำหรับในส่วนของตอนนี้แล้วก็บางคนก็เครียดเรื่องสุขภาพอีกเนาะใช่ไหมบางคนป่วยอ่ะแต่ก็ไปไหนไม่ได้เนาะก็ต้องอยู่ติดก
ลับบ้านอะไรประมาณนี้นะคะพูดถึงป่วยส่งกำลังใจให้กับพี่สุหน่อยนะคะคุณสุนารีราชสีมาล่าสุดปวดท้องหนักจนต้องแอดมิดด่วนเลยนะคะเห็นบอกว่ายกเลิกคอนเสิร์ตด้วยนะแต่ล่าสุดนั้นอาการก็ดีขึ้นแล้วก็เตรียมจะเข้าห้องผ่าตัดเพื่อตรวจอ๋อส่องกล้องตรวจลำไส้นะคะคงจะผ่าตัดเล็กนะคะเจ้าตัวก็เปิดเผยว่ามีอาการปวดท้องรุนแรงจนต้องไปโรงพยาบาลนะคะยกเลิกงานทั้งหมดเลยที่รับเอาไว้แล้วก็พออาการปวดท้องเริ่มลดลงบ้างก็รับประทานอาหารได้เล็กน้อยคุณหมอให้กินน้ำซุปใสก่อนจะเตรียมตัวด้วยการทานยาถ่ายเพื่อล้างลำไส้รองรับการตรวจอย่างละเอียดนะคะวันนี้ส่องกล้องแล้วเขาใช้คำว่าจะส่องเขาแสดงว่ายังไม่ส่องนะจะส่องกล้องดูลำไส้ก็คุณสุเองก็ภาวนาว่าขออย่าเจออะไรที่เลวร้ายจะไปห้องผ่าตัดเพื่อส่องกล้องขอบคุณทุกกำลังใจประมาณนี้นะคะนี่คืออาการเจ็บป่วยของคุณสุนารีราชสีมาปวดท้องหนักก็ต้องเข้าโรงพยาบาลแอดมิดกันเลยทีเดียวนะคะก็ขออย่าเป็นอะไรมากแล้วก็ทุกคนมีสิทธิ์ป่วยเนาะจะโรคอะไรก็ตามนะคะมีสิทธิ์ป่วยได้ทุกคนโรคเป็นไข้หวัดเล็กๆน้อยๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดิฉันก็โอ้โห หนักเลยนะคะถึงขนาดเสียงไม่มีก็เป็นแล้วก็ยังมีไออยู่บ้างนิดหน่อยนะคะอีก2วันค่ะ28กรกฎาคมนี้จะเป็นวันตับอักเสบโรคนะคะ28กรกฎาคมทุกปีถูกกำหนดให้เป็นวันตับอักเสบโรคเพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นให้คนทั่วโลกได้ตระหนักถึงภัยเงียบของโรคนี้ค่ะโรคตับนี่มีประชากรโลกราว500ล้านนะคะป่วยเป็นโรคตับอักเสบ B หรือตับอักเสบ C ก็คิดเป็นประมาณ1ใน12ของประชากรโลกเลยคือถ้าไม่ได้รับการรักษาตับอักเสบบีทั้ง B หรือ C เนี่ยก็อาจจะนำไปสู่โรคตับแข็งได้นะคะแล้วก็จะเกิดภาวะแทรกซ้อนอื่นๆรวมถึงมะเร็งตับหรือว่าตับล้มเหลวได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นวันที่28นี้ก็เป็นหมุดหมายสำคัญเนาะในระดับสากลนะคะในฐานะที่เป็นวันตับอักเสบโรคที่ทางองค์การอนามัยโลกนะกับองค์กรสาธารณสุขทั่วโลกนะคะร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใส่ใจตับของตัวเองเนื่องจากว่าโรคนี้เป็นหนึ่งในปัญหาสาธารณสุขเรื้อรังค่ะที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปเยอะมากแต่ละปีแม้ว่าปัจจุบันนี้วิทยาการทางการแพทย์จะก้าวหน้าแค่ไหนเนาะมีทั้งวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ B ที่มีประสิทธิภาพสูงแล้วหรือจะมียารักษาโรคไวรัสตับอักเสบ C ที่สามารถรักษาหายขาดได้ก็ตามแต่ก็ยังจะมีคนเป็นโรคนี้อยู่ค่อนข้างเยอะนะคะความท้าทายที่สำคัญที่ทำให้การรักษาหรือว่าการกำจัดโรคตับอักเสบเป็นไปได้ยากเนี่ยนะคะคือธรรมชาติของโรคนี้มันเป็นภัยเงียบค่ะแต่ในระยะเริ่มต้นเนี่ยไม่แสดงอาการใดๆเลยไม่มีเลยค่ะผู้ป่วยที่เป็นระยะเริ่มต้นนะคะไม่เห็นว่าเป็นผิดปกติใดๆก็เลยส่งผลให้คนจำนวนมากมองข้ามความเสี่ยงแล้วกว่าจะตรวจพบตรวจเจอก็จะเป็นช่วงที่โรคมันดำเนินไปสู่ภาวะตับแข็งหรือเป็นมะเร็งตับแล้วเนี่ยเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่เลยนะคะหลายรายเพราะฉะนั้นการใช้โอกาสในวันดังกล่าวก็คือ28ที่จะถึงนี้นะคะวันตับอักเสบโรคในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้ทุกคนได้รู้จักประเมินความเสี่ยงอ่ะคือสังเกตตัวเองนะคะอาจจะมีสัญญาณเตือนเล็กๆน้อยๆแล้วก็ไปตรวจคัดกรองกันตั้งแต่เนิ่นๆนะคะอันนี้เขากำหนดเป็นยุทธศาสตร์สำคัญเลยค่ะในการหยุดยั้งภาระโรคตับอย่างยั่งยืนนะคะก็ถือว่าแต่ละโรงพยาบาลเนี่ยเดี๋ยวจะมีจัดกิจกรรมในการสร้างความรู้ความเข้าใจนะภายใต้เรื่องไวรัสตับไขมันเกาะตับรู้ทันภัยเงียบรักษาที่ต้นเหตุแล้วก็สูตรอาหารในการกู้คืนตับแข็งแรงต้องกินอะไรต้องอะไรแบบนี้นะคะจริงๆอย่างที่บอกนะคะว่าโรคตับเนี่ยจำนวนมากสามารถป้องกันควบคุม
หรือชะลอการลุกลามได้หมายถึงว่ามันเป็นไฟเยี่ยมเขาจิ

ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซีหรือคนที่มีภาวะไขมันพอกตับหรือคนที่เป็นโรคอ้วนเบาหวานดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำกับคนที่มีประวัติโรคตับในครอบครัวนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะชะลอการลุกลามได้เพราะฉะนั้นเรื่องของการให้ความรู้โดยตรงนะคะแล้วก็สอดแทรกแนวคิดระบบสุขภาพยุคใหม่ไปนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะก็คือเติมเต็มองค์ความรู้เรื่องโรคตับนั่นแหละนะเรื่องปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างการป้องกันทำยังไงก็น่าจะช่วยกระจายความรู้ที่ถูกต้องเหมือนกับเป็นกระบอกเสียงด้านนี้ไปเลยนะคะกระตุ้นให้ทุกคนได้เห็นความสำคัญของการตรวจคัดกรองแล้วก็ส่งต่อผู้มีความเสี่ยงเข้าสู่ระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็วนะคะก็เดี๋ยวรอวันที่28กรกฎาคมนี้นะคะ เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาด้วยเนาะแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยแต่ว่าเขาจะมีการขับเคลื่อนเนื่องในวันตับอักเสบโรคนะคะที่จะให้ทุกคนได้ตระหนักดูแลตับกันหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะช่วยกันดูแลตับตัวเองอ่ะไม่ต้องดูแลตับคนอื่นก็ได้นะคะเมื่อสักครู่ที่บอกว่าหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงก็คือโรคอ้วนเนาะโรคอ้วนนี่ก็เป็นโรคอันตรายที่กระทบทั้งระบบเผาผลาญฮอร์โมนหัวใจและหลอดเลือดจนนำไปสู่โรคอื่นแล้วก็ความดันสูงเบาหวานไขมันสูงไขมันพอกตับนี่แหละค่ะมันมีอีกโรคนึงค่ะที่สัมพันธ์กับโรคอ้วนแล้วก็อันตรายต่อชีวิตไม่แพ้กันก็คือภาวะการหยุดหายใจขณะหลับโอ้ในรายการเราพูดบ่อยมากทำให้การนอนไม่มีคุณภาพเลยแล้วค่อยๆทำร้ายร่างกายอย่างช้าๆสำหรับโรคนี้ต้องรีบรักษาก่อนที่มันจะรุนแรงนะคะตัวการของการหยุดหายใจขณะหลับก็คือคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยไม่ได้มีไขมันสะสมแค่ตรงหน้าท้องแต่จะมีที่รอบคอใครจะไปคิดไขมันอะไรไปอยู่ที่รอบคอแต่ก็มีจริงๆที่ลิ้นและผนังคอทำให้ทางเดินหายใจมันแคบลงพอหลับไอ้กล้ามเนื้อคอก็จะคลายตัวเนื้อเยื่ออาจจะหย่อนลงมาขวางทางเดินหายใจอากาศที่ผ่านช่องแคบตรงนั้นทำให้เนื้อเยื่อมันสั่นจนเกิดเสียงกรนแล้วก็ในบางจังหวะเนื้อเยื่ออาจจะปิดสนิทเลยค่ะจนลมหายใจมันผ่านไม่ได้สุดท้ายก็หยุดหายใจไปชั่วขณะที่กำลังหลับอยู่นะคะทีนี้พอออกซิเจนในเลือดตกสมองก็ต้องปลุกร่างกายให้ตื่นขึ้นมาหายใจใหม่แล้วพอหลับลึกอีกรอบนึงทางเดินหายใจก็ถูกปิดซ้ำไปอีกวนอยู่แบบนี้หลายสิบครั้งต่อคืนโดยที่เจ้าตัวเนี่ยไม่รู้ตัวทำให้เสียสุขภาพในระยะยาวนะคะคุณหมอบอกว่ายิ่งคนอ้วนลงพุงไขมันที่ช่องท้องจะไปกดกระบังลมด้วยก็ทำให้หายใจลำบากขึ้นจึงไม่แปลกที่ยิ่งน้ำหนักเยอะยิ่งกลเสียงดังนะลองสังเกตตัวเองหรือว่าคนใกล้ชิดดูนะคะน้ำหนักยิ่งเยอะยิ่งกลเสียงดังเพราะฉะนั้นภาวะการหยุดหายใจขณะหลับไม่ได้เป็นแค่ผลของโรคอ้วนอย่างเดียวแต่ว่ามันจะย้อนกลับมาทำให้โรคอ้วนแย่ลงไปอีกคนที่เป็นโรคอ้วนก็จะมีความเสี่ยงในการหยุดหายใจขณะหลับสูงขึ้นทีนี้พอนอนไม่ดีก็จะไปกระทบกับฮอร์โมนที่ควบคุมความหิวความอิ่มและการเผาผลาญตื่นขึ้นมาก็รู้สึกเอ้ยทำไมเหนื่อยจังเลยหิวบ่อยหิวมากอย่างเงี้ยอยากกินของหวานอยากกินของมันมากขึ้นผลก็คือน้ำหนักเพิ่มขึ้นอาการหยุดหายใจก็จะยิ่งรุนแรงขึ้นมาตามกลายเป็นวงจรที่ หมุนวนไม่จบนี่เป็นคำตอบว่าทำไมหลายคนลดน้ำหนักแล้วลดเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จหรือลดได้นี่กี่วันน้ำหนักก็ย้อนกลับมาจุดเดิมซึ่งไม่ใช่เพราะว่าตั้งใจไม่พอหรอกแต่ว่าไม่รู้ว่าร่างกายเรากำลังติดอยู่ในวงจรนี้ก็เลยดูแลตัวเองแบบไม่ตรงจุดอะนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองเช็คสัญญาณเตือนดูนะคะใครที่เป็นโรคอ้วนนะจะมีความเสี่ยงในการหยุดหายใจขณะหลับมากกว่าคนทั่วไปก็เลยแนะนำว่าสังเกตอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะช่วงกลางคืนอาจจะมีนอนกลเสียงดังแล้วสะดุ้งตื่นขึ้นมาเหมือนสำลักอะหรือเหมือนหายใจไม่ออกอ่ะเคยเป็นกันไหมคะหรือคนใกล้ตัวทักว่าเนี่ยมีช่วงหยุดหายใจตอนนอนด้วยถ้าไม่เชื่อก็ตั้งมือถือถ่ายคลิปเอาไว้ก็ได้ค่ะนะก็จะได้เห็นส่วนช่วงตื่นนอนก็จะรู้สึกแบบไม่สดชื่นเลยทั้งที่นอนเต็มอิ่มไปแล้วหลายคนบอกเนี่ยเดี๋ยวสามทุ่มก็นอนละสามทุ่มก็นอนมาตื่นอีกทีหนึ่งตีห้าหก

0: 6โมงเช้าเอ้าตื่นขึ้นมาทำไมปวดหัวคอแห้งหรือเจ็บคอในระหว่างวันเนี่ยบางทีมักจะง่วงแล้วก็เผลอหลับก็มีนะคะสมาธิก็ลดลงหรือว่าใครที่แบบหงุดหงิดง่ายอะนะคะน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเร็วนั่นแหละค่ะคุณรู้สึกนอนไม่เรียกว่านอนไม่เต็มที่ค่ะไม่ได้พักผ่อนเต็มอิ่มทั้งๆที่นอนนานก็จริงแล้วถ้าพบว่ามีอาการเหล่านี้นะเพียงข้อเดียวนะคะก็คืออุดหงิดง่ายมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นนะกลางวันเผลอหลับสมาธิลดลงมีอาการเหล่านี้แม้เพียงข้อเดียวอาจจะเป็นสัญญาณของภาวะหยุดหายใจขณะหลับก็ควรไปพบแพทย์ได้แล้วเพื่อให้คุณหมอได้ตรวจวินิจฉัยนะอย่างทันท่วงทีนะคะก็จริงๆก็เราก็ประเมินตัวเองได้นะประเมินค่าไอ้ดัชนีมวลกายนั่นแหละ BMI ควบคู่กับความรุนแรงของโรคนะคะแล้วก็ดูภาวะแทรกซ้อนที่ยังไม่แสดงอาการแต่ถ้าไปหาหมอก็จะซักถามเรื่องการนอนมันกลไม้ตื่นขึ้นมาสดชื่นหรือเปล่าคือถ้าสงสัยว่ามีภาวะหยุดหายใจขณะหลับเนี่ยคุณหมอก็จะตรวจร่างกายเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ทำอาจจะทำสลิปเทสเพื่อประเมินความรุนแรงก่อนวางแผนการรักษาไปพร้อมๆกันนะคะสรุปสัญญาณที่ควรคัดกรองนะคะทุกท่านก่อนนอนเลยกรนดังเป็นประจำมีช่วงหยุดหายใจหรือสะดุ้งเหมือนสำลักตื่นเช้าไม่สดชื่นปวดหัวคอแห้งง่วงกลางวันหลับง่ายเวลาประชุมหรือช่วงขับรถนี่มันง่วงจังเลยอันนี้อันตรายที่สุดและความดันสูงหรือควบคุมความดันยากมีเบาหวานมีไขมันสูงหรือไขมันพอกตับร่วมด้วยค่ะเนี่ยเวลาไปหาหมอก็ตรวจอะไรบ้างคุณหมอก็จะประเมินประวัติการนอนและอาการแล้วก็อาจจะตรวจไขมันนะคะตรวจน้ำตาลตรวจไขมันตรวจการทำงานของตับของไตหน่อยแล้วก็อย่าลืมชั่งน้ำหนักวัดรอบเอวแล้วก็วัดความดันนะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้แหละว่าทำไมคนอ้วนจึงนอนกลนง่ายเพราะว่าไขมันมันก็ไปสะสมอยู่ที่คอด้วยที่โคนลิ้นด้วยแล้วก็ที่ผนังคอทำให้ทางเดินหายใจมันแคบพอนอนกล้ามเนื้อคอมันก็คลายตัวใช่ไหมก็เลยเกิดเสียงกลนได้ง่ายนะคะแล้วก็ถ้าใครทำเองได้นะคะดูแลให้เหมาะสมลดน้ำหนักเหมาะสมและปลอดภัยปรับอาหารก็ได้ค่ะเพิ่มกิจกรรมทางกายปรับพฤติกรรมการนอนและท่านอนแล้วก็วางแผนการรักษากับคุณหมอเฉพาะทางก็จะประมาณนี้อย่าลืมนะคะอย่ารอให้อาการมันรุนแรงต้องประเมินตั้งแต่เนิ่นๆนะคะแล้วก็ค้นหาความเสี่ยงวางแผนดูแลให้ตรงสุดก็จะหายต้องบอกว่าอย่างนั้นเนาะคือหัวใจสำคัญก็ช่วยได้ก็คือเรื่องของการลดน้ำหนักสัก 5-10% ขึ้นไปของน้ำหนักตัวนะเพื่อลดความเสี่ยงของโรคแล้วก็ปรับพฤติกรรมการกินการออกกำลังกายนะบางคนอาจจะต้องใช้ยานะในการควบคุมน้ำหนักแต่คุณหมอก็จะให้ในรายที่จำเป็นเท่านั้นนะคะควบคู่กับการรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับบางคนเนี่ยต้องใช้เครื่องไอตัวเครื่องอัดอากาศเขาเรียกอะไรเครื่องอัดอากาศแรงดันเนาะอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของการเปิดทางเดินหายใจขณะหลับก็ต้องใช้ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้นนะไม่ใช่ว่าไปซื้อมาแล้วก็ใช้เองอันตรายเหมือนกันนะคะต้องให้คุณหมอเป็นผู้สั่งนะเป็นคนบอกว่าคุณเนี่ยมีความจำเป็นต้องใช้นะก็ต้องภายใต้การดูแลของแพทย์นะคะอย่าลืมนะคะโรคอ้วนไม่ได้เสี่ยงแค่เบาหวานหรือความดันสูงแต่ว่าเสี่ยงโรคนี้ด้วยภาวะหยุดหายใจขณะหลับที่อันตรายไม่แพ้กันเพราะว่ามันเกิดตอนที่นอนอะไม่รู้ตัวก็เลยให้ลองสังเกตตัวเองนะคะถ้ามีสัญญาณเสี่ยงอย่าเพิ่งไปซื้อยามาช่วยเรื่องนอนหลับหรือว่ายาอื่นๆนะคะมากินเองก่อนให้ไปตรวจคัดกรองกับหมอจะช่วยให้กันหาแนวทางในการรักษาที่เหมาะสมเพื่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวนะคะนี่คือเรื่องของโรคอ้วนโรคตับเนาะในช่วงที่ผ่านมานะคะอีกโรคหนึ่งที่เป็นปัญหาสำคัญของบ้านเรานะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ได้พูดถึงเรื่องว่าเขาตรวจเลือดของนักศึกษานะทางอีสานใช่ไหมเจอมีคนที่มีความเสี่ยงจะเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับนะคะแล้วก็หลังจากนั้นมันก็จะไปเป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีโรคนี้เป็นปัญหาเลยค่ะเป็นหนึ่งในโรคมะเร็งที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงในประเทศไทยนะเพราะว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยไม่แสดงอาการเหมือนกันระยะเริ่มต้นเนี่ยไม่มีเลยไม่มีอาการจนไปตรวจ เมื่อโรคมันลุกลามก็ส่งผลให้โอกาสในการรักษาหายขาดลดลงนะคะรองอธิบดีกรมการแพทย์ค่ะนายแพทย์สการบุญนาคบอกว่าตอนนี้ประเทศไทยเรามีอุบัติการณ์ของมะเร็งท่อน้ำดีสูงแม้แนวโน้มอุบัติการณ์ในหลายพื้นที่จะลดลงจากมาตรการและก็ป้องกันโรคที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่อีสานซึ่งมีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับจากการกินปลาน้ำจืดดิบหรือปรุงไม่สุกนั่นแหละค่ะรวมถึงปัจจัยเสี่ยงอื่นด้วยนะโรคนิ่วในท่อน้ำดีหรือจะเป็นการอักเสบเรื้อรังของท่อน้ำดีและก็ความผิดปกติของท่อน้ำดีบางชนิด องค์กรวิจัยมะเร็งนานาชาติเนี่ยเขาจัดให้การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์เนื่องจากว่าการติดเชื้อทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์ท่อน้ำดีเรื้อรังก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์แล้วก็พัฒนาเป็นมะเร็งในที่สุดนะคะการป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดแหละในการลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งท่อน้ำดีนั่นคือหลีกเลี่ยงการกินปลาน้ำจืดดิบหรือสุกๆดิบๆนะคะแล้วก็เลือกกินที่ปรุงสุกทุกครั้งให้ยึดหลักสุขอนามัยที่ดีนะคะคือคนที่แบบรสชาติมันคงอร่อยแล้วก็คุ้นชินเนาะกินปลาน้ำจืดดิบอะจริงๆไม่ควรเลยนะคะหรือมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B หรือ C ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในตับนะคะแล้วก็ภาวะตับแข็งอันนี้ก็เกิดจากการกินการดื่มแอลกอฮอล์ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B หรือ C หรือภาวะไขมันพอกตับแล้วก็สัญญาณเตือนไม่มีอาการเริ่มต้นไม่มีอาการใดๆเลยหลังจากนั้นก็จะตัวเหลืองตาเหลืองปวดท้องใต้ลิ้นปี่หรือใต้ชายโครงสังเกตนะคะมะเร็งท่อน้ำดีจะปวดท้องใต้ลิ้นปี่หรือใต้ชายโครงแล้วก็อุจจาระสีซีดปัสสาวะสีเข้มเบื่ออาหารกินอะไรไม่ค่อยได้หรอกค่ะน้ำหนักก็จะลดลงเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ไปตรวจคัดกรองคุณหมอก็จะตรวจค่าบ่งชี้มะเร็งในเลือดให้หรือบางรายก็ต้องตรวจอัลตราซาวด์ในช่องท้องส่วนบนนะคะถึงจะรู้ว่าเป็นมะเร็งชนิดนี้นะคะพอรู้ก็ทำยังไงก็รักษาด้วยการผ่าตัดเพื่อนำมะเร็งท่อน้ำดีออกแล้วก็การใช้เคมีบำบัดใช้รังสีรักษานะคะก็บางทีเนาะถ้าเจอในระยะลุกลามอ่ะที่เรียกว่าระยะสุดท้ายเนาะไม่ค่อยจะรอดอ่ะอันนี้ก็มีประสบการณ์จากพี่สะใภ้เป็นโรคมะเร็งท่อน้ำดีนะคะเพิ่มมาอีกอันนึงคืออย่างที่เคยบอกไปคุณผู้ฟังหลายครั้งว่าคันเขาจะคันมากเลยนะคะหมอบอกว่าให้ญาติทำใจเลยไม่เกิน6เดือนเพราะว่าเจอในระยะลุกลามเป๊ะเลยค่ะคือแบบโอ้โหอะไรจะแบบขนาดนั้นเนาะสมัยก่อนจำได้ไหมไปเข้าคิวรอหมอแสงกันอะที่ปาจีนบุรีนะคะก็คิดว่าวิธีไหนก็ได้ตอนนั้นนะที่จะรักษาชีวิตเอาไว้ได้เนาะแต่ก็ไม่รอดนะคะปัจจุบันนี้การรักษามะเร็งท่อน้ำดีมีความก้าวหน้ามากขึ้นนะคะการผ่าตัดก็ยังเป็นวิธีที่มีโอกาสหายดีที่สุดในผู้ป่วยที่โรคยังอยู่ในระยะที่สามารถผ่าตัดได้แต่ว่าเนื่องจากว่าผู้ป่วยจำนวนมากได้รับการวินิจฉัยเมื่อโรคลุกลามก็เลยไม่สามารถรักษาด้วยการผ่าตัดได้ทุกรายนะคะปัจจุบันมียามุ่งเป้าด้วยนะมียาแบบมุ่งเป้ามีอะไรอะภูมิคุ้มกันบำบัดสำหรับคนผู้ป่วยบางรายตามข้อบ่งชี้อันนี้ก็จะช่วยเพิ่มทางเลือกในการรักษาแล้วก็อาจจะช่วยให้ผลการรักษาดีขึ้นแต่ว่าไม่ต้องพูดเรื่องค่ารักษาเนาะยามุ่งเป้าเนี่ยมันแพงมากนะคะแพงจริงๆก็ป้องกันดีกว่าถ้าอย่างนั้นนะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะโดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีประวัติในการกินปลาน้ำจืดดิบเป็นประจำให้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับจากการหลีกเลี่ยงการกินปลาน้ำจืดดิบหรือปรุงแบบไม่สุกเท่าไหร่อ่ะสุกดิบๆอันนี้ไม่ควรเลยนะคะหรือกินยาถ่ายพยาธิก็ดีนะแต่ก็ทางที่ดีคือเราไม่ควรกินตั้งแต่แรกนะคะกินให้สุกดีกว่าต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะต้องกินให้สุกเท่านั้นมันก็จะมีปัญหา ในอนาคตได้นะคะฝากทิ้งท้ายเอาไว้เราพักสักครู่นะคะไปฟังเพลงกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวกลับมาในช่วงที่2กันต่อค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยศิวิไลสมทรง

0: ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยศิวิไลสมทรง

0: บ้านกันใช่ไหมฟังเพลงนี้สวัสดี
1: ขออยากเสียเอา
0: ฮะเดี๋ยวมาแล้วนะจบแล้วนะคะเบียร์พร้อมพงเพลงเพราะเลยนะคะสวัสดีชาวพะเยานะคะพี่อเกนเป็นตัวแทนนะคะพี่นารีพี่ชวนันนะคะนพรสุภศรีคุณแดงขนมจีนคุณพี่นิรามัยนะคะวันนี้ไม่มีคุณหมอใช่ค่ะพี่กะโปโลสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่วันสุราษฎร์ฝนตกอ้าวประกาศทุกคนมาด้วยนะคะพี่ชนลี่จากแคสเซดนะคะพี่เกียงไกรดอนประดิษฐ์กุลทักทายด้วยค่ะพี่วันนี้พี่ชีวิตต้องทนวันนี้มั่งมีผลพี่ประสิทธิ์ขุนทองพี่นงรักเพื่อสมพรกิจพี่จรูนสวัสดีนะคะคุณคนสันโดษค่ะพี่ลำดวนเจ้าพี่จุ๊บแจงขอเพลงน้องนันมาก็ฟังฟังอยู่ติดตามอยู่นะผู้ใหญ่วันนะคะเจ็บใจในสถานการณ์เจ็บใจสถานการณ์อะไรคะสถานการณ์ภาคใต้ใช่ไหมเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนาะก็มันทำอะไรไม่ได้จริงๆเนาะ10-20 ปีผ่านมากี่ปีแล้วเนี่ย20 กว่าแล้วนะคะเหตุการณ์รุนแรงก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะให้กำลังใจอย่างเดียวเลยเราเนี่ยมีมี่นะคะสวัสดีด้วยค่ะพี่วันนี้สุขกำเนิดค่ะพี่สุภาพสวัสดีด้วยนะคะขอเพลงน้องลีโอมาแล้วก็อีกท่านหนึ่งชื่อเดี๋ยวนะอ่านไม่ออกอ่ะชื่ออะไรคะอุดรเหรอคะอุดรไหมหรือยังไงย่าจะอยู่สปป.ลาวเนาะสวัสดีทักทายด้วยนะคะที่พี่พราวันสามีใช้เครื่องแรงดันอยู่เป็นการใช้ตามแพทย์สั่งอ๋อใช่ไรเครื่องเมื่อสักครู่ใช่ไหมใช้ดีไหมคะราคาเป็นยังไงแจ้งหน่อยก็ได้เผื่อว่ามีบางคนอยากจะใช้ด้วยนะคะแต่ว่าบางทีมันก็สู้ราคาไม่ไหวเนาะอันนี้ก็เห็นใจนะคะสวัสดีคุณป้าหนูวันแชร์ให้เรียบร้อยนะคะคุณไตรรัตน์สวัสดีค่ะที่เพิ่งจะทักทายเข้ามานะคะจริงๆปัจจุบันเนี้ยเมื่อสักครู่พูดถึงโรคอ้วนเนาะในช่วงเบรกแรกนะคะหลายคนก็เลยพอรู้ตัวเองว่าอ้วนก็อาจจะต้องลดน้ำหนักแต่ว่าบางทีก็ทำแบบผิดวิธีด้วยหาข้อมูลเองอะไม่ได้ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าอะไรก็ตามนะคะสุดท้ายก็เป็นเรื่องเศร้าเนาะอย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อ2 วันก่อนอะอ่านข่าวมีสาวเวียดนามคนหนึ่งนะคะอายุไม่เยอะเลยค่ะ26 ปีเธอเสียชีวิตกระทันหันนะคะต้นตอก็คือเกิดจากมีภาวะเลือดออกในสมองก็คือล้มลงหมดสติระหว่างกระโดดเชือกออกกำลังกายนะคะสาวเวียดนามคนนี้อายุ26ก่อนหน้านี้เนี่ยควบคุมอาหารแบบเข้มงวดมากจนลดน้ำหนักสำเร็จแล้วนะคะทีนี้หมอระบุว่านอกจากการลดน้ำหนักแบบสุดโต่งแล้วเนี่ยการกินอาหารเช้าบางชนิดเป็นประจำก็อาจจะเป็นปัจจัยที่เร่งให้หลอดเลือดแข็งตัวแล้วก็อุดตันได้เหมือนกันนะคะซึ่งผู้หญิงคนนี้ถามว่ากินอะไรเธอก็กินผักเน้นแต่กินผักกินธัญพืชเป็นหลักไม่กินเนื้อสัตว์มาสักประมาณ2 เดือนแล้วนะคะก่อนเกิดเหตุเนี่ยเธอก็กำลังกระโดดเชือกออกกำลังกายแล้วก็หลังจากนั้นก็มีอาการปวดหัวอย่างรุนแรงจนหมดสตินะคะจนหมดสติไปเลยครอบครัวก็พาส่งโรงพยาบาลนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแพทย์ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้เนื่องจากว่ามีภาวะเลือดออกในสมองอย่างรุนแรงหลังจากมีการตรวจสอบประวัติแพทย์พบว่าช่วงลดน้ำหนักเธอมักจะกินโจ๊กและเป็นโจ๊กไข่เค็มนะคะกินคู่กับชาเผือกแล้วก็ไข่ม้วนทอดกินแบบนี้ทุกวันเป็นอาหารเช้าเนาะโจ๊กไข่เค็มแล้วก็ชาเผือกไข่ม้วนทอดอย่างเงี้ยทุกวันเลยค่ะมื้อเช้าต้องกินแบบนี้คุณหมออธิบายว่าไข่เค็มอ่ะมันมีคอเลสเตอรอลแล้วก็มีโซเดียมสูงถ้ากินในปริมาณมากและต่อเนื่องอาจจะไปเพิ่มความเสี่ยงให้หลอดเลือดแข็งตัวได้ส่วนไข่ม้วนทอดอ่ะเคยเห็นไหมเครื่องทำไข่ม้วนอ่ะเป็นที่เป็นไฟฟ้าเนาะก็คือมันต้องมีน้ำมันเทลงไปก่อนนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เทไข่ลงไปแล้วก็เอาไม้จิ้มเนี่ยก็จิ้มลงไปก็ได้เป็นไข่ม้วนทอดขึ้นมาเธอก็กินแบบเนี้ยอาหารประเภทนี้เขาบอกว่ามีไขมันสูง อาจทำให้ไขมันสะสมตามผนังหลอดเลือดแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันได้ค่ะแล้วก็พอหลอดเลือดมันอยู่ในสภาพเปราะบางจากพฤติกรรมการกินไม่เหมาะสมการออกกำลังกายที่ใช้แรงมากอย่างการกระโดดเชือกของเธอเนี่ยอาจจะทำให้ความดันพุ่งสูงอย่างรวดเร็วแล้วก็กระตุ้นให้เกิดภาวะเลือดออกในสมองได้เนี่ยคุณหมอย้ำนะคะว่าการลดน้ำหนักควรทำอย่างสมเหตุสมผลอย่างสมดุลด้วยคือกินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็หลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีไขมันโซเดียมและคอเลสเตอรอลสูงเป็นประจำเพื่อลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดในระยะยาวนะคะเนี่ยก็ถือว่าลดน้ำหนักผิดวิธีเนาะสุดท้ายก็เนี่ยเสียชีวิตนะเกิดจากอาหารเช้า2เมนูที่บอกไปเมื่อสักครู่นะคะคือจริงๆแล้วหลังคนหลายคนบอกว่าก็มันไม่มีทางเลือกเนาะตอนเช้าจะกินอะไรมันก็มีอยู่แค่นี้ซึ่งเวลามันก็น้อยอะไรประมาณนี้นะคะตอนนี้เขาบอกว่าน่าตกใจตรงที่ว่าเมนูที่เรากินกันเป็นประจำทุกเช้าเนี่ยมันอันตรายเหมือนกันเนาะเมื่อสักประมาณอยู่นะจำได้ว่าปีที่แล้วนะเคยนำเสนอไปแล้วนะเรื่องของเมนูยอดฮิตที่ทำให้ความดันมันสูงมากอ่ะแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็เลยกินเป็นประจำกินแบบทุกเช้าประมาณนี้ค่ะคุณหมอเจตค่ะคุณหมอเจตบุญยวงศ์วิโรจน์คุณหมอชื่อดังนะคะก็จะโพสต์ให้ความรู้ดีๆอยู่ตลอดนะคะ5เมนูที่ทำให้ความดันพุ่งสูงแล้วไปเพิ่มภาระหัวใจในตอนเช้าเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็อย่าลืมนะตอนเช้ามันเป็นช่วงที่ร่างกายเพิ่งตื่นใช่ไหมหลอดเลือดยังหดตัวอยู่ความดันมักจะสูงกว่าช่วงเวลาอื่นของวันอยู่แล้วแต่หลายคนเนี่ยไปซ้ำเติมหัวใจด้วยเมนูที่โซเดียมสูงไขมันสูงหวานจัดก็เลยทำให้หัวใจต้องสูบฉีดแรงขึ้นทันทีหลังจากตักอาหารคำแรกเข้าปากแบบไม่รู้ตัวว่านั่นคือเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจหลอดเลือดตั้งแต่มื้อเช้านะคะ5เมนูที่ต้องระวังนะคะอะไรบ้าง1เหมือนกับที่สาวเวียดนามกินเลยค่ะโจ๊กนะคะข้าวต้มแบบสำเร็จรูปโจ๊กเนี่ยนะคะโดยเฉพาะไอ้ที่เป็นซองอ่ะตัวนั้นแหละคุณหมอบอกว่าเป็นตัวการโซเดียมสูงมากนี้พอเติมซอสเติมซีอิ๊วน้ำปลานิดหน่อยพริกป่นนิดนึงโอ้โหความดันพุ่งสูงปี๊ดเลยค่ะเพราะว่าโซเดียมเนี่ยทำให้หลอดเลือดหดตัวแล้วก็ไปเพิ่มปริมาณน้ำในกระแสเลือดหัวใจก็ต้องสูบแรงขึ้นแบบฉับพลันโจ๊กสำเร็จรูปมันมีคาร์บนะสูงมากนะดูดซึมเร็วค่ะทำให้ทั้งน้ำตาลทั้งความดันเนี่ยขึ้นมาพร้อมกันแบบเขาเรียกว่าดับเบิลคอมโบเช้าเดียวหัวใจอ่อนล้าได้เลยค่ะคุณหมอบอกเออไม่น่าเชื่อเนาะซึ่งเราใส่อะไรเข้าไปทุกสิ่งอย่างสารพัดนะกะว่าแบบเต็มพิกัดอันนั้นแหละถ้าเป็นแบบสำเร็จรูปนะคะนี่ก็ขอบอกไว้ก่อนถ้าทำเองก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายนะแต่ว่าก็ไม่ควรกินแบบทุกเช้านะสลับเป็นเมนูอย่างอื่นบ้างนะคะเมนูที่สองโอ้ตายนี่เราก็ประจำเลยค่ะข้าวเหนียวหมูปิ้งไก่ย่างบวกน้ำจิ้มข้าวเหนียวนี่แหละเป็นตัวที่เป็นแป้งดูดซึมไวมากทำให้น้ำตาลพุ่งสูงเร็วส่วนหมูปิ้งกับไข่ย่างมักจะหมักด้วยซอสหวานมาก่อนนะหมักด้วยอะไรที่เป็นเค็มๆมาก่อนแล้วก็มีไขมันแทรกอยู่สูงพอมากินคู่กับน้ำจิ้มเข้าไปอีกนะคะโอ้โหโซเดียมกับน้ำตาลพุ่งสองทางเลยเลือดข้นเลยค่ะความดันมันจะดีดแรงทันทีหลังอาหารนี่ยังไม่รวมไขมันทรานส์จากน้ำมันเก่าที่ใช้ทอดใช้ปิ้งบ่อยๆนะก็ตัวนี้คุณหมอบอกว่าก็จะไปเพิ่มภาระหัวใจกับหลอดเลือดตั้งแต่เช้าแบบไม่รู้ตัวเลยนะคะถามว่ากินได้ไหมได้แต่ไม่ควรทุกวันไม่ควรทุกมื้อนะคะอีกเมนูนึงค่ะก๋วยเตี๋ยวน้ำซุปเข้มๆก๋วยเตี๋ยวก็อาจจะดูเบาเนาะแต่จริงๆแล้วน้ำซุปหลายเจ้าเลยค่ะมีโซเดียมสูงมากคุณหมอบอกวันละ 50-70% เลยพอเรายิ่งไปเติม น้ำพริกน้ำปลาน้ำต้มเพิ่มกันอีกโอ้ความดันก็พุ่งสูงทันทีแถมเส้นก๋วยเตี๋ยวก็ย่อยเร็วทำให้น้ำตาลนั้นดีด ตามหลังความดันนะคะก็ทำให้หัวใจก็ทำงานหนักนะคะเมนูที่4ปลาต้องโก ตับนมข้นและน้ำเต้าหู้หวานจัด อันนี้ได้ทั้งน้ำตาลพุ่งไขมันพุ่งหัวใจต้องสูบแรงมากกว่าปกติหลายเท่าในช่วงเช้าอันตรายกว่าที่คิดนะคะเอาที่บอกมา4เมนูแล้วเนี่ยแล้วกินเงินทั้งหมดเลยแล้วจะกินอะไรล่ะต่อไปนี้ สุดท้ายเมนูที่ห้านะคะข้าวราดแกงก็จัดมันเยิ้มๆ อะไรบ้างข้าวแกงราดแกงเขียวหวานผัดเผ็ดและแกงกะทิแกงกะทินี่เป็นเมนูรสจัดตอนเช้าคือของต้องห้ามเลยเนาะสำหรับคนที่มีความดันนะคะเพราะว่ากะทิมันทำเลือดหนืดขึ้นส่วนแกงถุงทั่วไปมักจะใส่น้ำปลาใส่ผงชูรสมาค่อนข้างเยอะเพื่อรสมันจัดพอกินตอนเช้าหัวใจที่ยังไม่พร้อมจะทำงานน่ะก็ถูกบังคับให้สูบเร็วแล้วก็แรงขึ้นมาทันทีคนที่ความดันขึ้นง่ายจะรู้เลยว่าใจสั่นร้อนวูบเชียวหลังมื้อนี้เพราะร่างกายต้องรีบเคลียร์ไขมันแล้วก็โซเดียมจำนวนมากแบบกระทันหันนะคะโอ้เป็นว่า เราไม่ซ้ำเติมหัวใจด้วยเมนูที่บอกไป5เมนูที่ว่านี้ไปกินอย่างอื่นบ้างนะคะสำหรับเมนูตอนเช้าใครที่ความดันยิ่งสูงเรื้อรังเลือดเหนืดหัวใจล้าเร็วขึ้นบันไดหน่อยก็เหนื่อยแนะนำว่าเลือกเมนูเบาๆโซเดียมหน่อยโปรตีนย่อยง่ายหน่อยผักสักนิดนึงนะคะน้ำอุ่นสักแก้วนึงแค่นี้หัวใจก็เบาละความดันก็นิ่งขึ้นตั้งแต่วันแรกเลยนะคะเริ่มกันตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าขอบคุณนะคะสำหรับข้อมูลดีๆจากคุณหมอเจตบุญยะวงวิโรจน์ค่ะพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับหมอนพพรเหมือนเดิมค่ะ
2: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกรมนภาค4ส่วนหน้าออกแถลงการชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยืนยันมีขั้นตอนชัดเจนมาตรฐานสากลกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าออกแถลงการชี้แจงกรณีการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังปรากฏการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งกล่าวหาอ้างว่าการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เป็นการใช้กำลังเกินกว่าเหตุกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าขอเรียนว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและอาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนรวมถึงบรรยากาศการสร้างสันติสุขในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าการปฏิบัติการทุกภารกิจของเจ้าหน้าที่เป็นไปภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายหลักนิติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากลโดยยึดหลักความจำเป็นความได้สัดส่วนและความรับผิดชอบในการใช้กำลังมีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนพร้อมนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ใช่เพื่อสร้างความหวาดกลัวหรือกระทบต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์เผาแล้วหนูน้อยดับห้อง ICU โรงพยาบาลอ่างทองญาติลั่นเดินหน้าเรียกร้องความเป็นธรรมถึงที่สุดบรรยากาศที่วัดสามโก้อำเภอสามโก้จังหวัดอ่างทองในพิธีชาปนกิจศพของหนูน้อยวัย5วันที่เสียชีวิตอย่างน่าสลดใจภายในห้อง ICU โรงพยาบาลอ่างทองโดยครอบครัวตั้งบำเพ็ญกุศลศพสวดพระอภิธรรมไว้3วันก่อนทำพิธีส่งวิญญาณหนูน้อยเป็นครั้งสุดท้ายภายในงานมีครอบครัวญาติพี่น้องตลอดจนชาวบ้านในพื้นที่มาร่วมไว้อาลัยรวมถึงนางปริชาติเตียรวัฒน์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลอ่างทองท่ามกลางบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าและความอาลัยต่อการจากไปก่อนวัยอันควรโดยหลังพิธีเผาศพทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลและผู้บริหารได้เข้าพูดคุยกับพ่อและญาติของเด็กรวมทั้งฝากความห่วงใยไปถึงมารดาเด็กวัย5วันให้ดูแลอย่างใกล้ชิดด้านพ่อแม่เปิดเผยด้วยน้ำตาว่าแม้จะทำพิธีชาปนกิจร่างหนูน้อยไปแล้วแต่เรื่องคดีและความจริงใจต้องไม่ดับสูญไปกับร่างโดยทางญาติมีข้อสงสัยหลายประการและตนยอมส่งน้องไปสวรรค์ก่อนแต่เรื่องความเป็นธรรมครอบครัวจะเรียกร้องให้ถึงที่สุดเพื่อให้ได้รับคำชี้แจงที่ชัดเจนโปร่งใสและเป็นธรรมกับชีวิตของเด็กผู้บริสุทธิ์คนหนึ่งจับอินเดียขนสารเอโทมิเดตคาสุวรรณภูมิมูลค่ากว่า4ล้าน2แสนบาทนายพันทองลอยกุลนันอธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าเมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมากรมศุลกากรโดยสำนักงานศุลกากรตรวจสอบผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้บูรณาการความร่วมมือร่วมกันกับกองสืบสวนและปราบปรามท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยร่วมกันตรวจจับค้นผู้โดยสารชายสัญชาติอินเดียเดินทางมาจากเมืองมุมไบสาธารณรัฐอินเดียมีปลายทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทยจากการตรวจค้นพบวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2เอโทมิเดตน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 6,000 กรัมคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 4,200,000 บาทสำหรับสารเอโทมิเดตเป็นยาสลบที่ใช้เฉพาะในวงการแพทย์ออกฤทธิ์ระยะสั้นแต่ออกฤทธิ์เร็วโดยเดิมยาตัวนี้เป็นเพียงยาควบคุมพิเศษแต่เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมปี68ได้ถูกยกระดับเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2ลำดับที่45ซึ่งจัดอยู่ในประเภทเดียวกันกับเคตามีนปัจจุบันพบว่ามีการนำเอโทมิเดตมาผสมน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหรือมักที่เรียกกันในกลุ่มผู้เสพว่าบุหรี่ซอมบี้หรือพอร์ตเคจะออกฤทธิ์ต่อสมองอย่างรวดเร็วแรกเริ่มจะมีอาการเคลิ้มฝันหลุดจากความเป็นจริงทำให้ผู้เสพรู้สึกมีความสุขแต่หากได้รับเข้าไปในปริมาณมากจะเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะชักร่างกายเป็นอัมพาตชั่วคราวกดการหายใจจนหมดสติหรือช็อกเสียชีวิตได้ทันทีทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ซิริสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
3: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
4: ยังไงอ่ะ
3: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนโมโหไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: 21:10 นกลับมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2ค่ะสำหรับในช่วงของเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษประจำวันอาทิตย์นี้นะคะ26 กรกฎาคมใจท่านบอกว่าพรุ่งนี้ไม่ค่อยอยากไปทำงานเลยเพราะว่าเป็นการทำงานวันเดียวแล้วก็จะหยุดยาวจริงๆมันวันศุกร์ไม่ได้หยุดนะคะแต่บางคนก็อาจจะจัดเวลาของตัวเองนะคะก็หยุดแต่โรงเรียนให้หยุดนะบางโรงเรียนนะคะก็เป็นประกาศเป็นวันหยุดพิเศษไปเรียบร้อยแล้วสำหรับในวันศุกร์ที่จะมาถึงก็เลยทำให้โอ้โหมีวันหยุดยาวกันหลายวันเลยทีเดียวนะคะขอบคุณคุณพลาวันนะคะบอกว่าไอตัวเครื่องแรงดันนี่นะคะที่ใช้อยู่เนี่ยราคาค่อนข้างแรง100ใบเทามีทอนแต่ก็ต้องตัดสินใจซื้อเพื่อแลกกับชีวิตของสามีเพราะว่าต่อไปอาจจะเกิดภาวะไหลตายได้ตอนนี้ก็หลับสบายตัวขึ้นเยอะนะคะเหมือนที่บอกว่าสามีอ้วนปุ่มเยอะหน้าท้องล้นจนทำให้ดันปอดหายใจไม่สุดวันนั้นนอนโรงพยาบาลแต่ภาวะการแทรกซ้อนโรคอื่นไม่มีนะคะคุณหมอบอกว่ามีภาวะหลับลึกและนำไปสู่การอยู่ในใจขณะหลับถือว่าคุ้มค่าด้วยวัฒนการทางการแพทย์ก้าวหน้าจริงๆโอ้โหสุดยอดเลยขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะพี่ทั้งคู่เลยทั้งพี่พลาวันแล้วก็สามีด้วยนะคะก็ชี้แจงมาเรื่องของไอตัวที่ใช้สำหรับใส่ตอนนอนนะคะขอบคุณแม่ค่ะมาช่วงชั่วโมงที่2นะคะกับวันนี้วันอาทิตย์สุดท้ายแล้วเนาะของเดือนที่10นะคะแป๊บเดียวเดือนที่7ก็จะกำลังจะผ่านไปแล้วนะคะไปคุยกับพี่หมอดีกว่าค่ะดร.นพพรบุญรงค์สวัสดีพี่หมอนะคะ
1: สวัสดีครับน้องศิวิไลครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่ยินเสียงทุกท่านครับน้องแป้งหลังใหม่
0: ใช่ค่ะวันนี้น้องแป้งอยู่หลังใหม่นะคะ
1: ครับ
0: ค่ะก็หนึ่งอาทิตย์ไม่ได้เจอกันพี่หมอก็อัปเดตเรื่องราวทำงานเหมือนเดิมใช่ไหมคะพี่หมอคะ
1: คร
0: ับ ทำงานทุกวัน
1: ครับวันนี้ก็เพิ่งขับวันนี้นะครับทั้งวันไปตะเวน
0: เพิ่งกลับมาถึงบ้านวันอาทิตย์
1: กลับมาถึงไม่ถึง10นาที
0: ไม่ถึง10นาทีอันหมายถึงว่ากลับมาจากโรงงานใช่ไหมคะ
1: ก็วันนี้จะไปมีทำประชุมเรื่องของเกี่ยวกับพอดีพรุ่งนี้จะไปทำ MOU กับสถาบันเทคโนนะครับของพระนครนะที่เทเวศนะครับ
0: อ๋อราชมงคลพระนคร
1: ราชมงคลราชมงคลพระนครนะครับ
0: ค่ะก็ทำ MOU กัน
1: กับ MOU เกี่ยวกับเรื่องของเป็นนโยบายของมพระนครนะแล้วก็มีเนื่องจากสถาบันเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้การวิจัยอะไรการวิจัยนี่เยอะมากเลยนะเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลต่างๆนะฮะโดยเฉพาะคือตามอะไรก็จะต้องมีหลายด้านนะ
0: ฮะ
1: แต่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนเนี่ยนะครับมีแนวคิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเรื่องของเวลเน็ตนะณปัจจุบันก็เรื่องเวลเน็ตจะเป็น
0: เวลเน็ตใช่กำลังฮอตเลยค่ะเวลเน็ต
1: ครับการเนื่องจากมันเป็นเรื่องเข้าอยู่ในยุคที่มนุษย์เรานั้นอยู่แล้วว่ามันโดยเฉพาะเรื่องของความเจ็บป่วยนะฮะเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆที่ทุกเกือบจะทุกประเทศนะพี่ว่านะเรื่องของการอัพข้อมูลยกระดับต่างๆนะฮะ

0: อย่างกับประเทศไทยเราเนี่ยโอ้โหงานวิจัยนะครับเกี่ยวเรื่องของสถาบันนู่นสถาบันนี่นะแล้วก็บังเอิญมามีแนวนะครับมีแนวหรือมีคอนเซ็ปต์เกี่ยวกันกับหลายบริษัทนะที่เข้ามาเป็นของเอกชนนะอย่างของพี่ก็เรื่องของภาคของการผลิตนะฮะก็คืองานวิจัยงานวิจัยที่สถาบันก็ทำไว้หนึ่งหน่อยโดยเฉพาะด้านสมุนไพรนะครับจากต้นน้ำมากลางน้ำแล้วก็ไปปลายน้ำเลยก็ทีนี้นะครับก็ถือว่าเป็นงานวิจัยที่เห็นเป็นรูปธรรมจริงๆนะฮะก็มีแนวคิดในเรื่องของการป้องกันนะการป้องกันเนี่ยแต่ว่าเวลเน็ตมันก็ต้ององรวมนะสุขภาพองรวมนะคือแนวการป้องกันก็ป้องกันทำอย่างไรไม่ให้เกิดโรคนะครับดีกว่าดีกว่าที่เกิดแล้วมารักษาอย่างเงี้ยนะถ้ามีการป้องกันก่อนดีกว่าแก
1: ้
0: ก็เรียกว่าหรือก็ร่วมมือเรื่องโครงการก็สุขภาวะดีนะครับสุขภาวะดีวิถีคนเมืองนะก็เป็นคอนเซ็ปต์นะฮะแล้วก็มีการร่วมมือบันทึกข้อตกลงหรือ MOU นะช่วงเวลาบ่ายๆพี่ก็เลยนั่งหาข้อมูลนั่งเตรียมตัวนะครับเราก็ต้องมีโปรไฟล์หมอนุพรเป็นยังไงแต่ที่โรงงานมีอะไรมีมาตรฐานอะไรที่มาได้ผลิตนะครับเพราะอย่างโรงงานพี่ก็มาทุกคนครบก็ถือว่าเข้าในเกณฑ์เรื่องเรามีการมีระดับมาตรฐานของ PMP นะครับสามารถที่จะผลิตได้มาตรฐานแล้วก็สามารถส่งออกนะก็มาตรฐานของอาร้านอะไรนะก็มีครบนะเครื่องมือเครื่องจักรอะไรก็โอเคบริก็มาเยี่ยมชมก่อนที่จะตกลงทำ MOU
1: อ๋อนี่ก็เลยรับแขกใช่ไหมคะมีแขกไปเยี่ยมชม
0: ก็มาเยี่ยมชมก่อนแล้วนั่นนั้นแล้วแต่ว่าวันนี้ก็มาเตรียมตัวนิดหนึ่งครับ
1: ค
0: ่ะเตรียมตัวก็หลายอย่างครับงานบอกไม่ถูกลูกอยู่ไหนแต่ว่าเอ้พี่วันในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยนะครับจำได้หรือเปล่าว่าในหนึ่งอาทิตย์นั้นทำอะไรไปบ้างมันบางครั้งอ่ะบางครั้งก็พูดง่ายๆว่าทำไปเรื่อยๆคืออะไรนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อาจจะจำได้ไม่ได้ทุกอย่างนะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าความจำเสื่อมนะ
1: ยังไม่เสื่อม
0: ครับ
1: แต่ทำไปเยอะมากในแต่ละสัปดาห์ใช่ไหมคะทำเยอะจริงๆใช่ไหมพี่หมอมีปัญหาเรื่องการนอนไหมนอนไม่หลับเลยอะไรอย่างเงี้ยคิดเรื่องงานอยู่ตลอดเวลาเอาไปฝันอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหานี้ไหมคะพออายุมากขึ้น
0: มันเรื่องของการนอนไม่หลับนี่นะพี่ว่ามันก็เกิดได้นะเกิดได้อย่างตัวเองก็เหมือนกันตอนแรกทำไมพอเราคือเวลาคือหลายเวลาที่มันส่งสัญญาณนะครับที่บอกว่าเวลาที่หลังเมลาโทนินนะครับเป็นฮอร์โมนที่ต้องการให้เราหลับโดยธรรมชาติอะนะอาจจะหลังตอนที่ห้าทุ่มสี่ทุ่มกว่าห้าทุ่มอะไรเงี้ยนะแล้วก็ช่วงนั้นเรามันรู้สึกเหนื่อยง่วงอยากจะหลับอยากจะอะไรเงี้ยนะแต่เนื่องจากไองานนี่นะครับที่มันเราทำมาต่อเนื่องทั้งวันเนี่ยบางทีมันมาติดอยู่บางทีเราก็ต้องทำไปเรื่อยๆนะทำไปเรื่อยๆดูหาข่าวหาข้อมูลนะพอมันที่มันเลยมันเพลินไงพอทำงานก็เพลินไปเอ้าเฮ้ยมันทำไมมันออกดึกแล้วนี่นาพอดึกนาทีนี้อาตาสว่างนอนไม่หลับอันนี้ก็เป็นปัญหาได้นะครับก็แต่ว่าที่บอกว่าพยายามที่จะทำให้นอนให้ตรงเวลานะถ้ามันตรงเวลานี่พอได้เวลาสี่ทุ่มห้าทุ่มเนี่ยถ้านอนได้จะดีนะแล้วมันจะต้องผูกพันไปถึงเรื่องของการหลั่งฮอร์โมนตัวอื่นๆนะไม่ว่าจะเป็นโกรทฮอร์โมนใช่ไหมครับที่ทำให้เราหลับลึกๆและการหลั่งฮอร์โมนที่สำคัญที่ร่างกายเราจะต้องมีแต่ฉะนั้นถามว่านอนไม่หลับพี่นี่มาได้ตอนนี้รู้สึกเลยว่าพี่บอกว่านอนไม่หลับแล้วอย่าไปผืนนอนนะต้องลุกขึ้นมาทำอะไรอ่านหนังสื นะหรือทำอะไรที่มันไม่ให้มันกระตุ้นแล้วมันเกิดอาการนอนไม่หลับนะเช่นไม่ดูทีวีไม่ดูครับแล้วที่สำคัญนั่นหนึ่งก็คือที่พี่ค้นพบนะโดยที่ว่าเรื่องของสมาธิเนี่ยคือย้ำอยู่เรื่อยๆนะครับว่าช่วยให้หลับได้จริงครับคร
1: ับ
0: คือให้จิตเรานั้นน่ะนะครับอยู่กับอารมณ์เดียวเอกคตาอารมณ์ก็คือว่าเราทำอะไรเราก็ทำอยู่นั้นนะคิดกำหนดที่เขาบอกฐานจิตฐานจิตจริงด้วยแต่ว่าคือพุทโธพุทโธแล้วก็ได้ก็เดินไปเดินพุทโธพุทโธพุทโธสักถึงชั่วโมงนะครับกำหนดว่าเรานึกถึงตรงไหนที่หลวงพ่อพระอาจารย์มิยังท่านบอกว่ากำหนดไว้มี3ที่นะครับที่หน้าอกที่หน้าผากและที่สะดือเราเลือกเอาตรงไหนตรงหนึ่งอ่ะแล้วเรากำหนดจิตเราอยู่ตรงนั้นนะครับทุกท่านแต่เอาตรงไหนตรงหนึ่งที่เดียวนะอย่าไปหลายที่เช่นสะดือนะครับเราก็นึกถึงพุทโธพุทโธแล้วก็จิตมันอยู่ตรงนั้นอยู่ที่สะดือหรือเราจะที่หัวใจก็ได้ที่หน้าอกด้านซ้ายนะครับแล้วก็พุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเดินไม่ต้องครึ่งชั่วโมงมันก็จะนิ่งได้นะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็พอเสร็จแล้วเราก็แผ่เมตตาแต่มันจะมีการบริกรรมบริกรรมนะก่อนที่เข้าบริกรรมอาจจะท่องเลยนะมันจะมีคาถาที่ท่องนิดหน่อยแล้วก็หลังจากเดินเสร็จเราก็แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายแบบนี้นะแล้วก็เสร็จแล้วก็นั่งอีกก่อนที่จะนั่งสมาธิก็ก่อนที่จะเข้าจิตกรรมก็จะมีภาวนานะนิดหน่อยก็เสร็จแล้วก็แผ่เมตตามันหลับได้ทั้งคืนเลย
1: ค่ะ
0: มันก็เหมือนกับเอ้ยทำไมเราติดเอ้ยทำไมเราสุขติดเรานิ่งเราดีขนาดที่จิตเราเนี่ยโอ้วุ่นวายมากอะวันแต่ละวันเราตั้งแต่ตื่นนะตื่นลืมตาขึ้นมานี่เราก็เจอปัญหาเยอะไปหมดนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นหนี้เป็นสินธนาคารทวงไปเท่าอย่างนี้เป็นต้นนะทำยังไงดีเลยก็เลยก็ได้นะมันก็เลยปล่อยก็เหมือนปล่อยวางอะไรแล้วก็เราไม่ฟุ้งไม่ก็เลยว่าไม่ตื่นเต้นกับปัญหาที่มันเข้ามาเนี่ยถ้าเราจะรู้เราจะพี่หนึ่งเป็นอะไรพี่หลังๆพี่ก็รู้แล้วก็เริ่มกินเรื่องของปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะครับซึ่งมันเป็นกันเยอะจริงๆนะฮะแล้วก็บางคนอู้เป็นหนักกว่าเราอีกก็เลยต้องทำใจก็รอสักวันหนึ่งว่าถ้าเราก็อาจจะใช้นี่ใช้สินธนาคารให้หมดนะครับแล้วก็เราก็อยู่ก็ไม่ต้องไปท
1: ุ
0: กข์ร้อนอะไรมากมายนะครับ
1: เนี่ยค่ะก็แสดงว่าก็หลับปกติเนาะในตามช่วงวัยใช่ไหมอาจจะแบบนอนน้อยไม่เหมือนช่วงที่แบบก่อนหน้านี้เนาะเพราะว่าอาจจะนอนน้อยลงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเคยถามคุณหมอนะว่าผู้สูงอายุเนี่ยบางทีบางคนก็นอนแค่5ชั่วโมง4ชั่วโมงเนี่ยก็ตื่นแล้วหมอก็บอกว่าถ้าหลับแบบว่าหลับลึกจริงๆหลับดีอ่ะก็ไม่มีปัญหา
0: ใช่ใช่
1: ไม่มีปัญหาค่ะ
0: เพราะอย่างนี้ครับต้องเกิดอะไรว่ามนุษย์เราที่บอกว่าไอ้สิ่งที่มันอยู่ในสมองของคนเรามันมีเคมีมีสารอะไรที่มันหลั่งนะสั่งได้ดีในที่ผมมันสั่งสารที่ดีก็คือสารเอนโดฟินนะครับคือเดินจงกรมนั่งสมาธินะครับหรือทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องอยู่กับภาวนาเนี่ยบางคนคำว่าภาวนาเนี่ยอะไรหรือว่ากำลังการบริกรรมเนี่ยก็บอกว่าบริบริไอ้เรียกบริไอ้พฤติกรรมนะก็เรียกว่ามนุษย์เราก็มีการเดินนั่งนอนใช่ไหมครับอริยบทเนี่ยอริยบททั้งสี่นี้สมาธิได้หมดเลยนั่งสมาธินอนสมาธิก็เดินจงกรมใช่ไหมฮะแม้เดินยืนนั่งนอนนี่ก็ทำให้เป็นสมาธิได้หมดเลยแล้วมันจะเคยกลายเป็นว่าพี่ก็เดี๋ยวนี้พี่มันติดขับรถนี่ลองทีรถก็ก่อนจะออกจากรถลองดูก่อนจะขับรถลองจะมันก็ภาวนาไปหน่อยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาพุทโธพุทโธพุทโธมันก็ขับไปเรื่อยก็เพราะในระหว่างคืออะไรเราอย่าลืมนะเราอยู่บนถนนโอ้โหมันเจอสารพัดเลยนะวันวันเนี่ยขับเฉียวไปปาดมาบีบแต่อะไรไล่กันนี่นะเ
1: รา
0: ก็มีสมาธิเราก็มีกับการขับรถกับอะไรก็แล้วแต่นะ ให้จิตมันอยู่ตรงเนี้ยมันก็เบาลงนะมันความฟุ้งซ่านมันน้อยนะครับเราก็ทำไมถึงมาบอกว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจิตมนุษย์เนี่ยขอให้นิ่งเพียงแค่ช้างเป็นดีกูอ่ะหมายถึงว่าคือจิตเรานิ่งเนี่ยมันจะมีพลังพยายามให้นิ่งๆไว้นะแล้วเวลามันมีอะไรมากระต

0: ตั้งรู้ด้วยตัวเองรู้ด้วยตัวเองนะครับไม่มีคนอื่นจะรู้ไม่ได้ถ้าเราทำเองเราก็จะรู้อะไรครับพูดถึงเรื่องนอนหลับมันจะมันที่จริงอ่ะเรื่องของทางการแพทย์ก็ถือว่าการที่นอนไม่หลับและไปฝืนนอนนะครับแล้วก็พอมันฝืนมันคิดนู่นคิดยิ่งลามไปใหญ่เลยไม่ไหวจริงๆนะครับไม่ไหวจริงๆก็เราอายุมากขึ้นนะครับเวลาไปหาคุณหมอก็บอกคุณหมอครับขอยาสำรองไว้หน่อยนะเผื่อคืนไหนนอนไม่หลับค่อยกินใช่ไหม
1: ขอยาสำรอง
0: สำรองเผื่อนอนไม่หลับใช่ไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอเราอาจจะกินบ้างไม่กินบ้างอะไรเงี้ยแต่พอรู้แล้วมันก็คุณหมอก็เตือนว่าไอ้การนอนไม่หลับนะครับแล้วก็กลับไม่ได้นอนเนี่ยนะโอ้อันตรายมากนอนไม่หลับแล้วอดหลับมันเสียหายมากเลยนะเสียทำอะไรไม่ได้หงุดหงิดอู้ไอสารที่มันแย่ๆมันหลังมาไงแต่ถ้าได้นอนนะได้นอนจากแม้แต่ยันนอนหลับ
1: เราก็กินก็ไป
0: ใช่นั่นแหละนะแต่เราอย่าไปกินเองหมูให้มาหมอให้มา20เม็ดกินทีเดียว3เม็ดไม่ได้
1: เออ
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้นะคะก็คือกินเท่าที่จำเป็นนะคะแล้วก
0: ็
1: ในประเภทคนทำงานไม่ได้คือมันมีหลายคนนะช่วงบ่ายใกล้เลิกงานยังกินกาแฟอยู่เลยอ่ะพี่หมออ
0: ๋ออันนี้เรื่องกาแฟโอ้มันมีข่าวมีอะไรเยอะมีเวลาเราดูใน YouTube อยู่ในกินยังไงนะครับคือเรื่องกาแฟมันก็มีความพิเศษซับซ้อนอยู่พอสมควรนะเพราะเนื่องจากกาแฟนี่มันก็มีหลายระดับหรืออะไรพวกคาเฟอีนนะก็มีบางทีบางคนก็กินไอ้กรีนวันอาจจะมีน้ำตาลมีไขมันนะครับหรือถ้าเป็นกาแฟดำนี่ก็ยังปลอดค่อนข้างจะปลอดภัยแต่การที่กินบางคนก็กินจนติดอะไรพี่จะบอกให้ฟังเมื่อก่อนที่พี่กินไม่ได้เลยครับกินตอนเช้านี่โอ้โหมันสั่นทั้งวันนั้นก็คืนนั้นก็นอนไม่หลับทั้งคืนแต่ต่อมาลองฝึกกินไปเรื่อยๆกินมันชักจะมันเริ่มที่จะมีมีเฟรชมีความสดชื่นนะ
1: ครับ
0: ตอนเช้าก็ตัวนี่ก็ทานวันละแก้วนะก็วันละแก้วมันก็ช่วยทำให้เราสดชื่นขึ้นเหมือนกันนะฮะแต่บางคนนี่เขากินเยอะจนชินก็เลยกินสี่แก้วเพราะบางคนไม่กินกาแฟนอนไม่หลับก็มีไง มันถึงบอกมันแปลกๆอยู่นะมันต้องพฤติกรรมของแต่ละคนเนี่ยการตอบสนองต่อคาเฟอีนนะครับคือคนเนี่ยทุกเรื่องทุกอย่างอะไรที่ผมล้างแล้วชอบล้างยาเนี่ยเหมือนกันบางคนกินเนี่ยหายเลยแต่บางคนกินเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกอะไรเลยอะไรอย่างเป็นต้นนะครับมันมีความซับซ้อนอยู่ในตัวแล้วมันก็มีอย่างที่บอกนั่นแหละว่าเราต้องรู้จักสังเกตตัวเองให้มากที่สุดนะฮะสังเกตแล้วเราจะรู้เองว่าเราโอ้กาแฟมันเราควรจะกินแก้วเดียวพอคุณโอ้ฉันสองแก้วเลยฉันสบายเอาสองแก้วก็ได้ไม่เป็นไรนะ
1: ค่ะก็ต้องดูเวลานิดนึง
0: ใช่ครับ
1: ค่ะก็เดี๋ยวในช่วงสัปดาห์หน้ามันจะเป็นวันหยุดยาวเนื่องในวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาพี่หมอจะกิจกรรมอะไรบ้างที่จะบอกคุณผู้ฟังคะ
0: โอ้จริงๆมันก็จะมาเวลาเข้าสู่ก็เรียกว่าลองวีคเอนด์ทีไรนะเราก็บ้านเมืองเราคนไทยเราเนี่ยก็ส่วนใหญ่อยู่ในส่วนกลางที่ส่วนใหญ่ใช่ไหมครับอาจจะต้องเดินทางไปต่างจังหวัดใช่ไหมเดินทางไปทำบุญไปยิ่งเข้าพรรษาด้วยเมื่อไหร่ก็ตามเวลาทุกปีนั่นแหละเวลาเข้าพรรษาวันอาสาฬหะก็มักจะมีการสูญเสียมากๆเลยนะครับโดยการดื่มแล้วก็อันตรายจากจราจรนี่นะครับซึ่งทุกปีเมื่อก่อนนี้คุณหมอแท้จริงนะอาจารย์หมอแท้จริงท่านเขาออกมาเตือนนะว่าเมาอย่าขับเมาไม่ขับอะไรต่างๆพวกนี้นะแล้วก็สังเกตแล้วนะครับว่าคนที่โดนอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตนั้นนะครับส่วนใหญ่จะเมาสุราใช่ไหมครับถึงแม้ว่าจะมีควบคุมอะไรอย่างไรก็แล้วแต่อันนี้นะเป็นคำที่เตือนนะครับคือพี่ก็คุยกับเวลาเราเห็นด้านพุทธศาสนานะอะไรว่า จุดแข็งบ้านเรา

0: เสาหลักอันหนึ่งก็คือพระพุทธศาสนาคือศาสนาพุทธศาสนาที่ช่วยสร้างก็เรียกว่าสร้างความยึดเหนี่ยวให้จิตใจให้คนเรานำไปปฏิบัตินะฮะแล้วก็จะได้เห็นว่าการปฏิบัติยึดหลักย้ำเรื่องศีลนะครับศีลห้าอะไรต่างๆพวกนี้นะแล้วคนจริงๆเวลาไปทำบุญหรืออะไรเวลาไปทำบุญไปขอพรผู้หลักใหญ่อะไรเงี้ยนะที่คือเวลาไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปเจอครอบครัวครอบครัวก็จะพากันไปทำบุญจะไปก็เรียกว่าเหมือนกับให้พรมาจากคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายอย่างนี้เป็นต้นนั่นนะครับก็จิตแต่พี่ว่าจิตมันอยู่ที่จิตใจแหละนะแล้วถ้าไปเมากันทั้งพ่อทั้งลูกทั้งญาติทั้งอะไรหลายนี่กินกันหยุดไปสี่ห้าวันนี่สามวันสี่วันนี้ก็ไปถึงก็บางทีก็ต้อนรับไปโอ้วันนี้ญาติมาต้องเตรียมอะไรนะเตรียมทำลาบหมูลาบไตเตรียมเบียร์เย็นๆเตรียมอะไรเงี้ยมันคือมันเป็นแนวที่เรียกว่าก็มันเป็นสิ่งที่ดีทั้งเจอได้สังคมได้มีการมาพบกันในวันเวลาวันจุดอันยาวๆนะแต่ว่าการดื่มก็ดื่มแต่พองามนะแต่ก็ดื่มเสร็จแล้วก็อย่าออกไปขับอย่าไปอะไรเงี้ยก็ปลอดภัยนะสิ่งนี้แหละอย่างอื่นก็ไม่รู้จะเตือนกันไงเพราะเห็นก็เตือนกันทุกปี
1: คนที่รณรงค์ไปเนาะเป็นหน้าที่ไปแล้วแต่ว่าคนที่เขาอาจจะไม่ได้แบบสนใจเพราะว่ามันติดก็จำเป็นมันก็เขาเป็นของจำเป็นนะเขาก็ไม่ได้สนใจว่าเขามีการรณรงค์กันอยู
0: ่วันนี้ก็พี่ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องศิวิไลด้วยนะครับเนื่องจากว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชใช่ไหมครับเราได้วัดพระธาตุใช่ไหมครับที่ได้มรดกโลกทางวัฒนธรรมนะฮะ
1: ค่ะ
0: อันเนี้ยนุ่งจุฬาเราก็ควรจะภาคภูมิใจนะครับแล้วก็พี่เชื่อว่าหลายๆคนก็มองคำว่าเป็นศูนย์วัฒนธรรมของโลกนี่นะมรดกทางวัฒนธรรมของโลกนี่นะพี่ถือว่ามันของยูนิโก้นี่เขาก็พิจารณาไม่ใช่ได้ง่ายๆนะครับอะไรว่าคือต้องรู้ว่าความเป็นมานะครับว่าทำไมเขาถึงได้ใช่ไหมฮะก็เพราะฉะนั้นก็นุ๊กคืออะไรลองดูสิครับว่าถ้าจะถือทอดไปประวัติศาสตร์คณะของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะวัดพระมหาธาตุใช่ไหมนุ๊กคืออะไร
1: ใช่ค่ะ
0: เรียกวัดพระมหาธาตุซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวใต้เลยแหละ
1: ค่ะ
0: ก็อย่างที่สำคัญที่เราเข้าไปนี่เราจะเห็นว่าวัดในสถาปัตยกรรมนะฮะหรือเราเข้าไปเราจะไปเห็นอะไรที่ไม่เหมือนกับที่อื่นนะไม่ว่าจะเป็นพระบรมธาตุเจดีย์ใช่ไหมที่ทรงไม่เหมือนใครก็เลยต่างเหมือนกับทางลังกาอะไรนะคล้ายๆกับลังกาใช่ไหมครับที
1: ่
0: คือก็จะเลาะก็เรียกว่าจะมีความหมายในเรื่องของพระเจดีย์อะไรต่างๆตอนนั้นพี่สนใจนะเมื่อก่อนนี้เวลาเราไปเที่ยวนะฮะเวลาเราไปกราบนมัสการพระบรมธาตุเนี่ยจะมีคนบอกนะนุ่งจุ๋ยเล่าถึงประวัติความเป็นมาว่าพระบรมธาตุเจดีย์นะครับทรงระฆังใช่ไหมทรงระฆังเขาจะอธิบายฟังเลยว่าเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมมันก็เหมือนกับสายมันเหมือนกับเป็นศิลปะด้านศาสนานะเป็นศิลปะเหมือนกับระหว่างอินเดียศรีลังกาหรือเป็นสิ่งสัญลักษณ์เป็นของทางภาคเนี้ยภาคตะวันออกเฉียงใต้อะไรพวกนี้นะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เป็นสิ่งที่อย่างน้อยๆนะเป็นเมืองหนึ่งที่ว่าต่อไปนี้นั่นแปลว่าในเมื่อเป็นมรดกโลกพี่เชื่อว่านักท่องเที่ยวอย่างน้อยก็ต้องไปกราบนมัสการนะครับแล้วก็จะต้องได้มีการต้องเที่ยวก็ไปเขาเรียกเอาเงินเข้าไปใช่ไหม

0: รายได้ก็จะเข้าไป
1: ไปที
0: ่นั่นได้เยอะขึ้น
1: ค่ะใช่ค่ะแล้วก็คือผลพวงเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะก็เดี๋ยวก็จะมีน่าจะมีกิจกรรมอีกหลายวันน่ะพี่หมอเห็น
0: ครับ
1: เขาก็แชร์กันว่าช่วงนี้คนจะเยอะหน่อยนะคะ
0: อย่างน้อยๆก็เราเห็นโนราได้แสดง
1: ใช
0: ่ศิลปะก็ในเชิงคำว่าศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยนะโดยเฉพาะวัฒนธรรมใช่ไหมก็สื่อไปเรื่องของโดยเฉพาะทางภาคใต้บ้านเราเนาะเนี่ยก็ภาคภูมิใจด้วยที่คนจังหวัดตรังก็ยินดีกันต้องคืออะไรด้วยก็เราภาคใต้แล้วก็นะวัฒนธรรมประเพณีก็คล้ายๆหมด
1: ก็จริงๆก็ไม่ง่ายนะในการที่จะได้มานะคะต้องมีการรอคอยนะคะ
0: ค
1: เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีเชียงใหม่นะคะเป้าหมายถัดไปก็จะผลักดันเชียงใหม่ให้เดี๋ยวผู้เชี่ยวชาญยูเนสโกก็จะลงพื้นที่ก่อนไปประเมินสักต้นเดือนหน้านะคะแล้วก็มีวัดอรุณวัดอรุณเนี่ยส่งร่างเอกสารขอรับการประเมินขั้นต้นไปแล้วนะคะก็คือพระปางอ่ะพี่หมอ
0: ครับ
1: พระปางวัดอรุณใช่
0: คร
1: ับใช่ค่ะดังนั้นเขาก็บอกว่าก็ในมาตรฐานสากลแหล่งที่จะเป็นมรดกโลกไทยทุกแห่งนะต้องรักษาสภาพคุณค่าให้โดดเด่นอันเป็นสากลเอาไว้ได้ดีคือจะไม่มีที่ไหนถูกบรรจุในภาวะอันตรายเพราะว่าอย่างนั้นนี่คือกว่าจะได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ง่ายน้องไม่ง่ายจริงๆค่ะก็ดีใจแหละในฐานะที่เป็นคนนครนะคะกับการที่วัดพระมหาธาตุได้เป็นมรดกโลกแห่งใหม่เดี๋ยวต้องไปค่ะไปเร็วๆนี้ค่ะพี่หมอเพราะว่าเชื่อไหมว่าคนไทยรู้จักวัดพระมหาธาตุเพราะว่าเป็นสถานที่ที่จำหน่ายมังคุดคัดมีเพื่อนบอกว่าอ๋อที่ขายมังคุดคัดตลอดทั้งปีบอกใช่ไม่มีที่ไหนไม่ได้กินต้องไปกินที่นี่มันจะดีนี่มันเสน่ห์เป็นเสน่ห์นะคะแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดก็ต้องเข้าไปสักการะนะคะ
0: ครับ
1: พระพุทธรูป
0: เมื่อก่อนนี้ตอนที่จตุคามดังคืออะไร
1: โอ้โห
0: สุดโอ้โหจองคิวนะครับที่เขาจะไปต้องไปปลุกเสกที่นั่นถึงจะศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: ที่เขาได้มาหลายรุ่นเหมือนกันนะได้มาหลายรุ่นครับ
1: ยังอยู่
0: ไง
1: ตอนนี้ยังอยู่นะยังเยอะอ
0: ยู่
1: นะ
0: อยู่
1: อันนี้ย้ายบ้านก็ต้องขออภัยจำเป็นต้องยุติก่อนให้ย้ายบ้านเนี่ยเอาไปไม่ไหวนะคะก็ไม่รู้จะทำยังไง
0: แต่จริงๆน้องสไลถ้าสายมูนะพระองค์พระจตุคามก็อยู่ในวัดพระศรีในใต้วัดพระมหาธาตุนี่แหละ
1: พระมหาธาตุใช่ค่ะ
0: ก็ต้องตีโจทย์ให้ดีนะครับถ้าสายมูจริงๆเข้าไปแล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์ในที่นั่นนะครับโอ้ลองคือไปดูเถอะครับน้องสไลว่าตั้งแต่ยุคเลยนะยุคถ้าว่าจะแต่ละยุคที่ถ่ายทอดกันมานะยุคศรีวิชัยยุคอะไรเนี่ยนะคือต้องย้อนไปดูให้ดีพระอะไรนะพระศรีอโศกอะไรที่จำไม่ได้ไหมประวัติศาสตร์มันตรงนี้มันจำ
1: พระศรีพระศรีธรรมาโศกราช
0: พระศรีธรรมาโศกถ้า
1: เ
0: ราไปดูดีๆโอ้โหแบบมันจริงๆนะแต่ว่าเราอะเวลาท่านนึกถึงวัดพระธาตุเนี่ยพระบรมธาตุนี่ก็เราจะต้องมีอะไรนะที่นั่นมีโหแหวนก็เรียกว่านะโมใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: โหแหวนนะโม
1: ที่สนามบินยังมีขายเลยพี
0: ่
1: หมอ
0: ใช
1: ่ร้านที่สนามบินนครศรีธรรมราชก็มีนะคะใครจะเอาไปบูชาเอาไปอะไรก็ได้ที่นี่นั่นแหละเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เลย
0: คร
1: ับ เนาะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บนึงนะคะมีจดหมายรออยู่หนึ่งฉบับนะคะพี่หมอคะ
0: ได้ครับเดี๋ยวเลยครับ
1: สักครู่ค่ะ
2: เสาอาทิตย์เฮ็ดเป็นพิเศษ
3: โดยศิวิไลสมทรงและ หมอนพพรบุญรงค์

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่7-11และคุ้มยิ่ง

0: 10วันคุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
2: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
3: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: โดยศิวิไลสมทรงและหมอนพพรบุญรงค์

0: กลับมาช่วงสุดท้ายของรายการสำหรับค่ำคืนวันอาทิตย์นี้นะคะวันอาทิตย์สิ้นเดือนนะคะสุดท้ายของเดือนที่7ค่ะมีคำถามจากโอ้โหต้องบอกเลยว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วนะคะรุ่นนี้พี่หมอ71ปีนะคะก็เขียนจดหมายมาหาหมอนพรมีโรคประจำตัวคือความดันเบาหวานไขมันในเลือดสูงเป็นมาประมาณ5ปีกว่าแล้วนะคะแต่ว่าปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์อย่างเคร่งครัดกินยาตามหมอสั่งคุมอาหารด้วยออกกำลังกายด้วยการเดินเร็ววันละ30นาทีสัปดาห์ละ 3-4 ครั้งตอนนี้ก็เลยสามารถควบคุมทั้งน้ำหนักน้ำตาลและความดันได้เป็นอย่างดีค่ะพี่หมอนี
1: ่
0: อายุ71มีภรรยาใหม่อายุ57แต่ไม่มีลูกด้วยกันนะคะภรรยาก่อนนี้เลิกรากันไปนานแล้วมีลูก2คนแล้วก็ปัจจุบันนี้ยังมีความต้องการทางเพศอยู่นะคะไปสบปัญหามีข้อสงสัยอยากขอคำแนะนำพี่หมอมี3ข้อยาวๆเลยนะคะน่าจะทำไม่10นาที1อาการเพียหลังๆและพฤติกรรมของภรรยาทำไมระยะหลังทุกครั้งรู้สึกอ่อนเพียมากกว่าแต่ก่อนภรรยา57ปีเองค่ะพี่หมอก็คนที่พี่หมอพูดบ่อยอ่ะมีอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดแล้วก็ชอบพูดจาแรงๆนะคะ
1: ครับพี่ว่าถ้าจะตอบให้ได้เนื้อได้น้ำสักหน่อยนะจะได้ว่าไอ้เรื่องของอ่อนเพลียก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมจริงๆเลยว่าคือเราจะย้อนไปถึงว่าคนที่มีโรคประจำตัวแม้อายุจะย่างเข้าไปสู่71แล้วก็ตามนะฮะสิ่งที่น่าสนับสนุนนะครับในเรื่องของพฤติกรรมนะโดยเฉพาะการออกกำลังกายรู้จักควบคุมน้ำหนักน้ำหนักตัวเนี่ยนะแล้วก็โรคที่เป็นที่บอกมาที่แม่โรคเขาเรียก NCDS นะหมายถึงว่าโรคที่ไม่ติดเชื้อโรคเนี้ยมันเกิดจากพฤติกรรมนะฉะนั้นในเมื่อรู้เนี่ยพี่ถึงบอกว่าคนเราต้องรู้ด้วยตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าได้กระทำแล้วนะแม้แต่ว่าตัวเองเป็นแล้วเนี่ยแล้วก็กินยาตามคุณหมอสั่งแล้วก็กินไปตามเสมอใช่ไหมพอกินเสร็จแล้วเขาจะเห็นแล้วโอ้ที่จริงอ่ะโรคที่มีอยู่เนี่ยคุมได้แม้ความดันก็ไม่ให้สูงเกินน้ำตาลก็ให้อยู่ในเกณฑ์นะซึ่งคุณหมอก็บอกอยู่แล้วว่าถ้าอยู่ในเกณฑ์เท่าไหร่นะเช่นเอ็นซีดีเขาเรียกว่าไอเอสจีวันนะไอตัวที่น้ำตาลสะสมอะนะตัวนี้ก็ไม่เกิน7เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์นั่นแหละนะแล้วก็ไอตัวนึงก็น้ำเรื่องความดันนี่ส่วนใหญ่ถ้ากินยาสม่ำเสมอใช่ไหมฮะแล้วก็ไขมันก็อาจจะมียากินมันเอาพวกเนี้ยจะเห็นว่าถึงแม้ว่าเป็นโรคประจำตัวแต่ถ้ากินยาและดูแลองค์รวมๆแล้วนี่ก็อารมณ์ทางเพศหรือความต้องการทางเพศความแข็งแรงทางเพศก็ยังมีอยู่ได้นะฮะนะครับตัวเนี้ยก็แรกนะที่ต่อไปเนี่ยโดยประมาณนะแต่ว่าถามว่าทำไมอ่อนเพลียใช่ไหมเรื่องของอ่อนเพลียเวลาหลังอ่อนเพลียนี่เรื่องหนึ่งอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าอายุที่มากขึ้นด้วยอายุที่มากขึ้นก็มีส่วนนะ

0: แล้วก็พวกฮอร์โมนใช่ไหมฮะแล้วก็ที่ถามว่าละเวลาหลังน้ำอสุจิจะละครั้งเนี่ยจะทำให้อ่อนเพลียอันนี้ก็แน่นอนเลยครับเพราะเนื่องจากว่าเวลามีกิจกรรมทางเพศมันก็ต้องทุกระบบในร่างกายนะมันก็จะต้องปล่อยที่ถึงสุดยอดเนี่ยบางคนอาจจะใช้เวลานานนะครับเมื่อร่างกายแบบเหมือนกับตึงเครียดเต็มที่นะฮะแล้วก็เวลาหลังก็ทำให้รู้สึกอ่อนเพลียเป็นธรรมดานะแล้วก็มันมีเรียกว่ามันมีพวกสารบางตัวที่มันหลั่งออกมาเช่นโปรแลคตินนะที่ทำให้ร่างกายนี่มันอ่อนล้าอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ไอเรื่องฮอร์โมนนี่ก็สำคัญนั่นแหละที่บอกไปนี่นะพยายามที่จะดูน้ำหนักตัวและทำทุกอย่างพฤติกรรมที่ทำอยู่เนี่ยนะฮะก็อย่าให้อย่าละเลยอ่ะนะทำให้เป็นประจำนะ
1: ค่ะเนี่ยบอกว่าเมื่อก่อนเคยเดินออกกำลังกายพร้อมกันทุกครั้งตอนนี้ก็ไม่ละปล่อยเนื้อปล่อยตัวอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็จะแก้ไขยังไงดีคือวิธีพูดหรือคำแนะนำอย่างไรดีควรจะมีค่ะข้อนี้เลยยากเน
0: า
1: ะ
0: อย่างนี้ครับตั้งแต่ไรเวลาคู่สามีภรรยานี่นะถ้าไปเจอคนที่ดื้อๆเนี่ยนะบางคนก็ดื้อบางคนอยู่เนี่ยบางคนผู้ชายนี่ก็ดื้อนะบางคนไปเจอภรรยาดื้อ อะไรประมาณเนี่ยนะเชื่อมั่นตัวเองสูงนะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่บอกไม่ค่อยรู้ตัวผู้ชายเองก็ไม่รู้ตัวนึกว่าตัวเองนี่แหมต้องอย่างนั้นอย่างนี้นะทำถูกทุกอย่างนี
1: ่
0: ทีนี้เวลาอยู่ด้วยกันแล้วบางทีมันก็มันความจำเจความอะไรที่มันกระทบกระทั่งกันบ้างอ่ะเวลาจำพูดกันอะไรกันเนี่ยมันก็เลยนำไปสู่เรื่องของไม่ค่อยออกหมกด้วยชวนไม่ไปอะไรเงี้ยนะแล้วยิ่งจะถามว่าอยู่ในวัยที่อายุขนาดนี้นะครับผู้หญิงก็แน่นอนครับเรื่องของฮอร์โมนที่เรารู้กันนี่แหละว่าลดลงนะเอสโตรเจนพวกของผู้หญิงไงนะก็ทำให้มีปัญหาเพราะฮอร์โมนก็จะต้องควบคุมในทุกระบบนะของร่างกายเนี่ยยิ่งถ้าคนพื้นฐานทางอารมณ์ไม่ค่อยดีด้วยนี่มีอะไรมากระทบนิดหน่อยก็ทำให้เกิดอารมณ์ที่ไม่ค่อยถูก นั่นแหละคุมไม่ได้อะไรเงี้ยนะเป็นต้นแต่ว่าบางคนเนี่ยพี่ก็เคยเจอนะคนที่ปล่อยอยู่ขณะนี้เขาไปปฏิบัติทำไปอะไรเนี่ยมันมีส่วนดีเยอะเหมือนกันนะทำให้จิตใจเขาความเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์เขาดีขึ้นพูดกัน
1: โอ้
0: ตั้งใจง่ายขึ้นอะไรพวกนี้นะนี่ก็ดีครับ
1: ลองหาวิธีอย่างนี้ค่ะ
0: ครับลอง
1: เนี่ยไปปฏิบัติ
0: ก็พยายามอย่าทะเลาะอย่าขัดแย้งบางทีก็ยอมได้ก็ยอมไปอย่าไ
1: ปเดี๋ยวนี้ยอมยอมได้ก็ยอมยอมไม่ได้ก็อย่ายอม
0: อย่ายอมพี่ก็บอกว่าเสียงอะไรเสียงได้นะแต่อย่าไปเสียงภรรยานะไม่มีวันชนะ
1: ถูกต้องนะถูกต้องนะคะนะคะไอ้ข้อที่สองที่คุณพี่71ก็ถามเรื่องการหลั่งของน้ำอสุจิในผู้สูงอายุเนี่ยก็บอกว่าผมเคยได้ยินมาว่าไม่ควรหลั่งบ่อยๆเพราะทำให้สุขภาพทรุดโทรมอายุสั้นลงอันนี้เรื่องจริงไหมเคยอ่านเจอในตำราจีนโบราณที่เขาบอกว่าร่วมรักสิบครั้งควรหลังเพียงครั้งเดียวในหลักการแพทย์ปัจจุบันแพทย์แผนปัจจุบันก็ได้จริงยังไงคะพี่หมอ
0: จริงจริงตามหลักการเมื่อก่อนนี่นะทางความเชื่อเป็นความเชื่อแล้วกันรู้สึกว่าเขาเชื่อว่าเพราะเนี่ยที่บอกนี่แหละเวลาหลังน้ำปัสสาวะจิตผู้ชายวันที่หลังที่นี่โอ้โหหมดแรงหมดเรี่ยวหมดแรงกว่าจะฟื้นตัวได้นี่บางคนโอ้โหหลายวันอะไรเงี้ยนะเขาถือว่าโอ้นี่มันพลังที่มันต้องสูญเสียไปเนื่องจากในตัวน้ำอสุจินี่แหละเขาเปรียบเป็นเหมือนว่าพลังชีวิตก็อะไรนะฉะนั้นที่บอกว่าหลังบ่อยจะทำให้อายุสั้นลงอ่ะที่จริงถ้าในทางการแพทย์ปัจจุบันในที่จริงเขาบอกว่ามันอาจจะมีผลเสียด้วยซ้ำไปนะที่บางคนที่บอกเวลาไปมีเพศสัมพันธ์แล้วไม่หลังเนี่ยที่เราเคยได้ยินบ่อยเลยว่าถ้าผู้ชายไม่หลังเนี่ยเขาจะทำให้ปวดนงนวงนะครับมันตึงตรงหุ้งเชิงกรานเนี่ยคิดว่ามันยิ่งจะทำให้หงุดหงิดไปซ้ำไปนะถ้าเป็นหลายๆครั้งเนี่ยมัน

0: ก็เลยโดยเฉพาะมันความตึงเครียดในห้องจุนปานนะโดยเฉพาะต่อมลูกหมากเขาก็ในปัจจุบันก็ถือว่ามันจะทำให้เกิดการอักเสบทำให้เกิดการคั่งของเลือดที่มันไปอยู่ตรงบริเวณห้องจุนปานเนี่ยมันจะทำให้ปวดใช่ไหมแล้วก็สร้างความเครียดปวดหงิดได้เป็นหลักเป็นต้นฉะนั้นก็เดินสายกลางที่บอกว่าเอาที่พอได้นะก็ถ้ามันร่วมสักสองครั้งครั้งสองครั้งไม่หลังไม่ไรแต่สักครั้งที่สามเลยอย่างเงี้ยมันน่าจะต่อยซะบ้างอะนะมันจะได้โกงๆอะไรประมาณนี้นะถ้าเราคิดถึงเรื่องธรรมชาติอะนะความเชื่อต่างๆมันอยู่ที่ตัวตนเราด้วยนะหลายว่าอยู่ที่ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายนะสิ่งนี้มันเป็นตัววัดเรารู้ด้วยตัวเองนี่แหละเป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดเราก็ต้องหาข้อมูลนะในเชิงของความเป็นจริงด้วยนะดูสุขภาพเราเป็นหลักอย่าไปหักโหมที่เขาว่ากันว่าบางคนผู้ชายเนี่ยมันเสียเชิงชายไม่ได้เนี่ยนะเราจะไปมีกิจกรรมออกนอกบ้านต้องหาตัวช่วยที่ว่ากินไปหนึ่งเม็ดไม่พอกินสองเม็ดนะกินไปจนกระทั่งหลับไปไม่รู้ไม่ตื่นอะไรอย่างประมาณเนี่ยนะต้องระวัง
1: นี่ค่ะเรื่องนี้ด้วยข้อสุดท้ายการที่ มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันไขมันถึงแม้จะควบคุมค่าน้ำตาลหรือความดันได้ดีแล้วอันนี้มีส่วนทำให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมเร็วขึ้นหรือว่าทำให้อายุสั้นกว่าคนทั่วไปที่ไม่มีโรคหรือเปล่าอยากจะขอคำแนะนำสำหรับคนในวัยนี้นะคะพอจะมีตัวช่วยพวกอาหารเสริมคุณภาพดีที่ปลอดภัยแล้วก็เหมาะสมกับวัยจะแนะนำยังไงได้บ้าง
0: ครับ
1: ขอตัวช่วย
0: จริงๆอย่างนี้ครับเลยก็ไม่ค่อยจะแนะนำให้ไปซื้อยาโดยเราไม่ได้ว่าในเรื่องอะไรนะต้องใส่เรื่องของสมัยนี้มันเป็นเรื่องของข่าวสารนะที่ต้องการขายกันในไอ้ทางโซเชียลอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้ต้องแยกแยะให้ดีเลยนะฮะโดยเฉพาะก่อนที่จะกินอะไรเนี่ยพวกยาก็เลยนะอาหารเสริมพวกสมุนไพรเนี่ยขนาดพี่ทำสมุนไพรอยู่นี่พี่ก็ระวังเราไม่ใช่ก็เรียกยาเลยนะยาเทวดานะไม่ใช่ว่ากินแล้วรักษาได้ทุกโรคนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยคือต่อไปวันนั้นพี่เจอกับอาจารย์เพื่อนกันเขาเป็นอาจารย์ด้านกฎหมายก็จะไปออกกฎหมายใหม่ว่าคนแพทย์แผนไทยนี่สามารถที่จะดูแลนะครับหมายถึงว่าเวลารักษาโรคเนี่ยหมายถึงว่าต้องรู้ผู้ป่วยเนี่ยเขามีผลเลือดออกมาจะมันผลเลือดความดันไขมันเนี่ยสามารถที่จะพอเห็นแล้วว่าความดันสูงไขมันสูงน้ำตาลสูงอะไรเงี้ยนะเขาก็สามารถที่จะเอาแล็บแล้วก็มาเรื่องของการให้ยาที่เหมาะสมซึ่งยาพวกเนี้ยนะฮะถ้าเกิดหมอที่เป็นชำนาญ นะครับเรื่องของการให้ยาแต่ละอาการพวกเนี้ยมันก็ปลอดภัยนะแล้วก็มาถึงเรื่องของอาหารเสริมอาหารเสริมก็เหมือนกันดูกันเลยปัจจุบันมันมีสารสกัดเยอะไปหมดนะฮะและทำลายเยอะมากพี่ก็เหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันก็ถ้าเป็นไปได้นะฮะควรจะศึกษาผู้รู้อ่ะอาจารย์อย่างนั้นก็เป็นศัลยกรรมเป็นศัลยกรอ่ะศัลยกรหรือไม่ก็หมอนะฮะต่างๆพวกนี้ดีที่สุดนะฮะแต่ว่าที่ทำอยู่แล้วดีที่สุดแล้วการออกกำลังกายการพักผ่อนอะไรพวกนี้ต้องใส่ครับผม
1: พี่หมอให้เบอร์ด้วยดีกว่านะคะเผื่อว่าจะได้โทรเพิ่มเติมนะคะในช่วงวันหยุด
0: กับยาเรื่องโทรศัพท์นะครับ0876977666 0876977666นะครับเบอร์นี้โทรได้ครับ
1: เบอร์นี้ได้เลยนะคะสำหรับใครที่อยากจะโทรในช่วงวันอาทิตย์วันจันทร์ถึงวันเสาร์หน้านะคะเพราะว่ากว่าจะเจอวันอาทิตย์ก็ประมาณ60วันนะคะก็โทรได้วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะพี่หมอคะเจอกันอาทิตย์หน้านะคะเวลาเดิมค่ะลาไปพร้อมกันเลยนะคะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขณะนี้เวลา22นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวี

0: ที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่าง

0: ศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ
6: ์ Pulsar
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
10: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
13: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: What Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนข่าวโดย
5: บำรุงร่างกาย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 24 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
2: าทาน

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแก

0: การพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
1: ู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
6: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา1:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทาง

0: www.entertainmos.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 คาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกา

0: ลูกไส้บังเกิดเก่าอีหลีตัวนี่
1: ขณะนี้เวลา 3 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
5: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีซอนย่า Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ไส้อะไรเปลือกลำไยหรือซองบุหรี่อยากจะได้หุ่นยนต์ดีๆหนูอยากจะมี

0: ขอบคุณครับเด็กหญิงปรางเนี่ยผมเขียนที่บ้านคุณสุเทพวงศ์โฮปปี2528เข้า29แต่เดี๋ยวนี้บ้านเราเด็กหญิงปราง
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
1: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
0: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
6: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3ที่ฝากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
8: M-Cut Radio Network เครือ

0: ที่บนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

0: นะคะ27 เดือน 7ค่ะ27 กรกฎาคม 2569กลับมาเจอกันนะคะในเช้าวันจันทร์สบายสบายวันนี้ทักทายชาวเฟซเหมือนเดิมด้วยนะคะแล้วก็ทักทายทุกท่านที่ฟังผ่านอสมททั่วประเทศไทยวันนี้มีฝนตกนะคะหนักถึงหนักมากด้วยก็ต้องรับมือนะคะจริงๆตั้งแต่เมื่อวานนะคะที่กรมอุตุเตือนไปจนถึงวันที่30ก่อนนะคะในช่วงระยะ4วันนี้ค่ะ26 27 28 29นะคะแล้วก็30นะคะจริงๆก็5วันแต่ว่าเมื่อวานนี้มันก็ผ่านมาแล้วนะวันนี้ก็ยังคงมีตกหนักอยู่หลายพื้นที่นะคะบางแห่งก็หนักมากเช่นภาคอีสานภาคกลางตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจากว่ามีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือกับภาคอีสานตอนบนนะคะก็มีมรสุมด้วยนะที่จะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะคะก็อีกอันหนึ่งที่ต้องตรวจสอบกันบ่อยก็คือพายุโซนร้อนโนอึนโจอึนนี่ปกคลุมบริเวณมณฑลกวางตุ้งของจีนนะคะใครที่จะเดินทางไปจีนตอนนี้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะวันนี้27เนาะที่จะหนักอยู่ก็คืออีสานมีหนองคายบึงกาฬนครพนมแล้วก็อันนี้หนักมากนะคะประมาณกี่จังหวัดเนี่ย7-8จังหวัดนี่แหละค่ะวันนี้หนักมากภาคอีสานก็มีหนองคายบึงกาฬนครพนมภาคกลางจะหนักอยู่ที่กาญจนบุรีตะวันออกจะหนักอยู่ที่จันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้วันนี้ระนองกับพังงานะคะอันนี้หนักมากที่หนักธรรมดาภาคเหนือหนักธรรมดาก็คือหนักยังไม่มากเหรอฮะก็มีแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อีสานมีสกลนครมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางนะคะเพิ่มขึ้นมาจากเมื่อกี้กาญจนบุรีหนักมากก็เพิ่มหนักขึ้นมาจากราชบุรีและสระบุรีส่วนภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีและระยองภาคใต้นะคะประจวบชุมพรสุราษฎร์ธานีและภูเก็ตค่ะอันนี้ที่หนักนะหนักแต่ไม่มากแล้วก็ประมาณนี้วันนี้27นะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยรายงานกันนะคะจริงๆทางกรมอุตุเขาแจ้งแล้วล่ะ28จังหวัดไหนบ้างนะคะแต่ว่าวันนี้27นะก็ประมาณนี้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบฝนตกหนักแล้วก็หนักมากนะคะก็เตรียมรับมือเอาไว้เนาะติดตามการประกาศจากกรมอุตุอย่างใกล้ชิดแล้วก็เดินทางด้วยความระมัดระวังนะคะใครที่จะไปต่างประเทศอย่างจีนเนี่ยถ้าจะเช็คให้แบบเป๊ะเลยก็โทรที่กรมอุตุเอาละกันเนาะ1182ค่ะ1182ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะโทรไปสอบถามจากเจ้าหน้าที่เวรพยากรณ์ได้นะคะวันนี้น้องกวางอยู่หลังไมค์เหมือนเดิมนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะส่วนใครจะไปท่องเที่ยวก็ต้องก็ช่วงนี้ก็น่าเที่ยวเนาะนี่เลยเห็นภาพโค้งเอสที่ภูทับเบิกอะค่ะเมื่อวานระทึกมากนะคะรถตู้เบรกแตกโอ้โหพุ่งนะคะลงไปสวนกับรถกระบะบาดเจ็บไป6คนนะคะคือเบรกแตกแล้วมันต้องอยู่ซ้ายใช่ไหมเพราะว่าช่วงจังหวะลงเขารถกระบะขึ้นมาพอดีค่ะโอ้โหจะไปไหนได้ล่ะเต็มเลยนะคะนี่เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตอนเที่ยงเมื่อวานนะคะจริงๆก็ชนกัน 3,000 นะกันเนื่องมาเกิดมาจากรถตู้นี่แหละค่ะเป็นรถตู้นำเที่ยว เดินทางลงจากยอดภูทับเบิกเมื่อถึงจุดเกิดเหตุนะคะเป็นโค้งลงเขารถตู้ก็เบรกมันขัดข้องนะคะไม่สามารถชะลอความเร็วได้ก็พุ่งรถตอนแรกชนท้ายรถเก๋งคันหน้าก่อนแล้วเสียหลักไปประสานงาเข้ากับรถกระบะที่กำลังขึ้นเขามาโอ้โหสภาพรถตู้นี้พังยับเยินนะคะอัดติดอยู่กับข้างรถกระบะแล้วก็มีรถเก๋งถูกอัดขนาบข้างอีกทีหนึ่งนะตำรวจสภ.หลมเก่าพื้นที่นะคะพร้อมหน่วยกู้ชีพก็รีบเข้าไปให้การช่วยเหลือนะคะมีผู้บาดเจ็บ6รายนะคะโอ้โหก็ต้องอันนี้สภาพรถคู่กรณีจะต้องดูก่อนนะว่ามันเกิดปัญหาอะไรยังไงนะคะเพื่อจะได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะคะโค้งตรงนี้เขาเรียกโค้ง S1 เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในโค้งอันตรายที่มักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะคะใครที่ไปภูทับเบิกคงจะนึกภาพออกเนาะปาดเสียวไม่เนาะปาดเสียวจริงๆนะคะสำหรับโค้งนี้อ่ะใครที่ขับรถขับลาอยู่ก็นะคะระมัดระวังอันตรายนะคะตอนเช้าตอนดึกตอนไหนก็ตามอ่ะเนาะมันก็สามารถเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาได้ทั้งนั้นเนาะสำหรับเรื่องของการขับรถนะคะจริงๆมีเยอะนะเป็นแต่ละวันนะคะรถชนกันเนี่ยแต่ว่านี้เห็นว่าในช่วงวันหยุดยาวที่จะถึงนะคะพรุ่งนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์เลยค่ะเป็นวันหยุดยาวที่หลายคนอาจจะเดินทางนะคะอากาศก็น่าเที่ยวเนาะตามภูเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะภูทับเบิกน่าจะมีคนเดินทางเยอะนะคะไปนู่นไปนี่นะคะมาที่นครก็ได้นะช่วงนี้เขาจะมีนิทรรศการถาวรแล้วนะคะสำหรับพระมหาธาตุเมืองคอนของเราค่ะที่เพิ่งจะได้รับการประกาศขึ้นเป็นมรดกโลกนะคะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะตอนนี้ทั้งชาวไทยต่างประเทศก็มาเที่ยวกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะวัดพระมหาธาตุเนี่ยได้ประกาศเกียรติภูมิของประเทศไทยบนเวทีโลกเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6แล้วนะคะหลังจากนี้ก็เชื่อว่าคนไทยและต่างประเทศก็จะแห่แหนกันมาเที่ยวแน่นอนผลประโยชน์เรื่องของทางเศรษฐกิจก็จะเกิดขึ้นนะคะนี่คือผลพลอยได้นะคะขณะนี้กรมศิลปากรยังคงทำหน้าที่ดูแลบูรณะวัดพระมหาธาตุร่วมกับจังหวัดอยู่นะคะก็จะต้องจัดการในเรื่องของการดูแลรักษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ของยูเนสโกรวมถึงการก่อสร้างอาคารร้านค้าใหม่ทั้งหมดจะต้องไม่ลดความลดทอนคุณค่าของมหาธาตุนะคะก็ถือว่า3ปีต่อเนื่องนะคะที่ประเทศไทยได้มรดกโลกค่ะเนาะซึ่งปีหน้าก็หวังว่าน่าจะมีข่าวดีอีกนะคะเห็นมีการเสนอเมืองเชียงใหม่ที่ได้รับการบรรจุในบัญชีชั่วคราวแล้วนะคะมาตั้งแต่ปี58แล้วค่ะที่อยู่ในการพิจารณาก็หวังว่าปีหน้าน่าจะมีข่าวดีนะสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้สายมาแล้วไปรับกันนะคะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณสีขา
0: ค่ะพี่อะไรคะ
2: ต้องเป็นป้าแล้วแหละชื่อชวนเพลินมาจากจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ
0: ชื่อชวนเพลินเหรอคะ
2: ค่ะ
0: โอ้โหเท่มากชื่อนี้อำเภออะไรของอุตรดิตถ์คะ
2: อยู่อำเภอเมืองค่ะอยู่หาดกวดตำบล
0: หาดกวดอำเภอเมืองเชิญค่ะเชิญค่ะ
2: ก็เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นน่ะนะคะคือว่าของป้ากับของลุงเนี่ยไปเราลงทะเบียนทางโทรศัพท์เนาะพอลงเสร็จเขาก็มีขีดถูกมาสีเขียวขึ้นมาว่าเราอ่ะลงทะเบียนสำเร็จแล้วว่างี
0: ้
2: ทีนี้ก็คือตอนนี้หมายถึงว่าพอเราลงทะเบียนสำเร็จเราก็เย็นใจแล้วเนาะยังไงเราได้ลงแล้วนี่ไงทีนี้พอถึงเวลาไปเช็คสิทธิ์เขาไปเช็คเขาไปเปิดให้ไปเช็คที่สำนักงาน เทศบาลน่ะก็ไปเช็คเขาก็บอกว่าไม่มีรายชื่อว่าเราไม่ได้ลงทะเบียนมึงเป็นไปได้ยังไงเขาบอกมันเช็คขึ้นมาแล้วว่าเราไม่ลงทะเบียนก็เอ๊ะมันเป็นยังไงก็พอวันอีกวันนึงก็เลยไปธนาคารกรุงไทยให้กรุงไทยเช็คเขาก็มันก็ขึ้นมาเหมือนกันว่าป้าไม่ได้ลงทะเบียนป้าก็เลยว่าไม่ได้ลงได้ยังไงเนี่ยเมื่อขึ้นมาว่าลงทะเบียนสำเร็จแล้วเราก็คือนอนใจในกรณีนี้จะต้องทำยังไงอุทธรณ์ไงเขาบอกว่าจะอุทธรณ์ได้ยังไงเพราะคือว่ามันเข้าข่ายในกรณีที่เราไม่สนใจที่จะลงทะเบียนคุณศรีมันเป็นอย่างนี
0: ้โอ้นี่คือไปธนาคารมาแล้ว
2: ใช่ไปธนาคารกรุงไทยนะคะให้เจ้าหน้าที่เขาเช็คให้เลยเอาแล้วทีนี้ในกรณีป้านี่จะต้องเป็นยังไงจะต้องอุทธรณ์มันจะอุทธรณ์ได้ไงคนอุทธรณ์คือเขาลงทะเบียนเขาว่าอย่างนี้เนาะเขาก็ต้องมาลงทะเบียนแต่ทีนี้ในกรณีของป้าเนี่ยมันจะมีหลายคนที่เขาไม่สนใจที่จะลงทะเบียนบัตรประชารัฐเขาว่าอย่างนี
0: ้
2: เขาในสิทธิ์ทีนี้ในกรณีของป้าก็คือก็เหมือนกับป้าไม่ได้สนใจที่จะลงมันก็จะตัดชื่อออกไปโดยอัตโนมัติบอกโอ้ยแค่นี้ก็ตายป้าลำบากเพราะว่าสามีป้าน่ะเขาเป็นทหารผ่านศึกนะคะก็ใส่เหล็กอ่ะใส่เหล็กหลังอ่ะก็ต้องทำคือทำงานอะไรไม่ได้แล้วแถมตอนนี้มาเป็นมะเร็งตับป้าทุกเดือนเนี่ยทุกในบางทุก3เดือนเนี่ยป้าจะต้องไปให้คีโมที่โรงพยาบาลนาเรศวรเพราะว่าทางโรงพยาบาลอุตรดิตถ์จะส่งไปคือค่าใช้จ่ายค่าอะไรอย่างค่ารถเราใช้ในบัตรได้ใช่ไหมคะแต่ค่ากินค่าอยู่อ่ะคือทุกอย่างตอนนี้ป้ารับภาระคนเดียวงานในบ้านเพราะว่ามีแม่คนนึงแม่ก็แก่แล้วอะเนาะก็เราก็รับภาระนี่มันถึงว่าป้าเย็บผ้ามีบ้างไม่มีบ้างรับปะรับแก้อะไรเงี้ย
0: ค่ะค่ะ
2: แล้วทีนี้คุณศรีจะแนะนำยังไงได้บ้าง
0: คือไปมาแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไม่ได้แล้ว
2: ใช่
0: อ
2: ัน
0: นี้คือ
2: บอกว่ามัน
0: ลายใหม่หรือลายเก่า
2: ป้าคือของตัวป้าเนี่ยใช้ตั้งแต่รุ่นแรกที่ว่าเป็นใช้บัตรประชารัฐแล้วมารุ่น2นี่ที่ใช้บัตรประชาชนแต่ก็ของลุงนี่เพิ่งจะใช้ตอนใช้บัตรประชาชนเนี่ยค่ะ
0: โอ้ก็ถือว่าเป็นรายเก่าทั้งคู่ถูกไหมคะ
2: ใช่ค่ะใช่
0: รายเดิมทั้งคู่ก็ตอนแรกบอกว่าไม่ต้องยืนยันตัวตนอะไรได้เลยใช่ไม่ใช่เหรอคะถ้าเป็นรายเดิมอะ
2: ก็ไม่คือที่เขาให้ยืนยันคือเราก็ยืนยันทางโทรศัพท์แล้วเนาะเขาก็บอกลงทะเบียนสำเร็จ
0: ที่บอกไป
2: ใช
0: ่
2: ค่ะ
0: ท
2: ั
0: ้งคู
2: ่ใช่ค่ะ
0: แล้วอยู่ๆพอไปปุ๊บก็บอกว่าไม่มีสิทธิ์แล้ว
2: ใช่ทีนี้เราจะต้องจัดการไงในเมื่อไปติดต่อธนาคารแล้วคือธนาคารเขาก็บอกไม่ได้แล้วนี่ไงถ้าตัดสิทธิ์ลำบากมากเลยนะคุณศรี
0: ไปธนาคารไหนมาคะ
2: ไปกรุงไทยค่ะตอนแรกไปเทศบาลคือเทศบาลก็จะเปิดวันสต็อปเซอร์วิสใช่ไหมของเพราะว่าทัพเขาบอกว่าไปที่ธนาคารคนมันจะแน่นมากเขาก็เลยทางเทศบาลวังกะพีอ่ะเขาเปิดให้ไปรู้ที่นั่นคือก็ไปเช็คที่นั่นเรียบร้อยแล้วคือเขาจะมีหน้าที่ทุกจุดเจ้าหน้าที่เขาดีมากเขาบริการให้นะคะแต่ก็เห็นเขาไม่มีเราก็ร้อนใจเนาะมันเพราะวันใกล้เวลาก็เลยไปธนาคารอีกไปกรุงไทยนะคะไปธนาคารกรุงไทยเขาก็เช็คขึ้นมาแบบเนี้ยเขาบอกป้ามันไม่มีรายชื่อไม่มีข้อมูลขึ้นมาเลยแสดงว่าป้าไม่ได้ลงทะเบียนอะไรเลยเขาว่าอย่างนี้บอกโอ้โห
0: ป้าไม่ได้ลงทะเบียนใหม
2: ่ลงทางโทรศัพท์ค่ะแต่เจ้าหน้าที่เขาแจ้งมาแต่ตอนที่เราลงโทรศัพท์อ่ะมันขึ้นมานะคะทั้งสองคนเลยว่ามันขีดถูกเครื่องหมายถูกเนาะสีเขียวแล้วก็ลงทะเบียนสำเร็จว่าอย่างเงี้ย
0: วันนี้ถ้าป้าเขาเข้าไปในแอปเป๋าตังค์เนี่ยมันจะขึ้นว่าอะไร
2: ไม่มีข้อมูล
0: เนี่ยค่ะ
2: ไม่มีข้อมูลค่ะลงทะเบียน
0: อะไรไม่มีข้อมูลเลย
2: ใช่บัตรประจำตัวลงทะเบียนบัตรประจำตัวไม่ถูกต้องให้กรอกพร้อมป้อนรหัสจะรหัสไม่ถูกต้องได้ขึ้นแบบนี้อย่างเดียวก็เลยต้องไปธนาคารไง
0: นะจริงก็ทบทวนสิทธิ์ได้นะผ่านแอปเป๋าตังค์แอปทางรัฐอีกแอปนึงนะคะหรือธนาคาร
2: ใช่มันก็จะได้แต่ที่นี่คือไปก็ไม่มีก็ไปพอไปที่ไหนเขาก็บอกไม่มีข้อมูลอะไรเลยงี้ไงเขาบอกมันเป็นแล้วก็เลยรับผลออกมาเป็นไงถ้าอย่างนี้ก็คือข้อมูลไม่มีอะไรมันก็ต้องโดนตัดสิทธิ์อยู่ดีว่าเงี้ย
0: ถึงว่า
2: เป็นการจงใจที่จะตัด
0: พลาดไปได้ยังไงป้าเคยโทรศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ของบัตรแล้วยังคะ02109 2345
2: ทีนี้เมื่อวานนี่ป้าไปติดต่อเพราะว่าวันนี้ป้าจะต้องไปช่วยเขาทำแบบไปพัฒนาจิตอาสานะคะแล้วเขามีเจ้าหน้าที่ของเทศบาลมาป้าก็เลยไปคุยกับเขาเขาขอเบอร์ไว้ทีนี้เมื่อวานนี้เขาโทรแล้วทางลูกรู้สึกจะเป็นศูนย์ลูกค้าที่คุณศรีพูดเนี่ยเขาบอกเป็นวันหยุดราชการให้ติดต่อในวันทำการเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยววันนี้เขาจะติดต่อให้ใหม
0: ่
2: ไม่รู้จะได้
0: ถึง
2: ว่ายังไง
0: จันทร์ถึงศุกร์
2: วันนี้เขาจะทำ
0: เรื่องให้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะค่ะ
2: ก็หวังอยู่แค่ตรงนั้นแต่ทีนี้
0: ใช่
2: แต่ที่นี่
0: ป้าตัวเองก็ได้ค่ะเบอร์นั้นอ่ะ
2: มันคือเราเหมือนกับไม่คล้องอะเนาะลงโทรศัพท์ลงอะไรก็ได้แค่นั้นแหละมันแบบเราไม่ค่อยได้สนใจเรื่องทางนี้ไงคะมันจะไม่คล้องทีนี้ถ้าเจ้าหน้าที่เขาทำให้โดยตรงมันอาจจะพอจะมีหวังทางเนี้ยแต่ทีนี้ที่โทรมาหาคุณศรีคือว่าที่เขาโทรมากันหลายๆคนอะมันไม่เห็นมีในกรณีของป้าเลยใช่ไหม
0: เออไม่ยังไม่เจอใช่ค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: คือที่เขาร้องเรียนมาก็ยังไม่เจอแบบนี้
2: ใช่ต้องโทรมาหา
0: คุณ
2: ศรีไง
0: เดี๋ยวรอวันนี้อีกทีหนึ่งนะคะลองให้คนใกล้ชิด02109-2345นะโทรให้อีกทีหนึ่งค่ะว่าเขามีปัญหาอะไรตรงไหน
2: ค่ะ
0: นะคะ
2: ค่ะเขาจะโทรให้แล้วค่ะเจ้าหน้าที
0: ่ก็ป้าแจ้งหน่อยนะว่าทบทวนสิทธิ์ได้ไหมกรณีแบบนี
2: ้ค่ะค่ะค่ะค่ะค่ะหวังจ้าหวังให้ไม่หวังให้คุณศรี
0: หวังว่าหวังว่าเนาะคงจะได้ของทั้งคู่เลย
2: เพราะว่าในกรณีของป้ามันไม่มีไงมันไม่มีไงใช่ไหมค่ะค่ะขอบคุณมากๆนะคะ
0: โชคดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ู้ฟังคะสำนักงานกสทช.ขอเตือนประชาชนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอให้ทุกท่านระมัดระวังสายโทรศัพท์จากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697และบวก698นะคะซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติหรือว่าการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเพราะว่าอาจจะเป็นสายจากมิจฉาชีพหากจำเป็นต้องรับสายขอให้ตั้งสตินะคะแล้วก็อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยเด็ดขาดหรือว่าอย่าเปิดเผยข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือรหัส OTP เลยนะคะทั้งนี้หน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้หมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือว่าบวก698ติดต่อประชาชนหากมีผู้แอบอ้างว่าเป็นตำรวจเป็นสัมภาระเป็นธนาคารไปรษณีย์หรือหน่วยงานราชการพร้อมอ้างว่ามีคดีมีพัสดุที่ตกค้างหรือว่าหลอกให้โอนเงินขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่านั่นเป็นมิจฉาชีพแล้วก็วางสายทันทีสำนักงานกสทช.ยังขอความร่วมมือช่วยบอกต่อข้อมูลนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุทุกท่านเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากภัยมิจฉาชีพทางโทรศัพท์และขอย้ำนะคะว่าขอให้ตั้งสติแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อทุกครั้งคือเกราะป้องกันดีที่สุดค่ะน้องดงก็ต้องเตือนกันบ่อยหน่อยค่ะช่วงนี้
1: ครับผมนะฮะสวัสดีพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะนะคะเพราะว่ายังมีมิจฉาชีพนะคะที่ใช้เบอร์โทรโรมมิ่งจากต่างประเทศนะคะไอ้ที่ขึ้นบวก697บวก698นะคะไม่ต้องไปรับสายมิจฉาชีพคือตีเก๊เขาเรียกว่าตีเก๊นะคะปัจจุบันนี้ก็ขาย
1: ตีเก๊
0: มิจฉาชีพแน่นอนเออนะคะ
1: ใช่จะเห็นเบอร์ยาวๆมาเนี่ยนะครับโอ
0: ้ใช่
1: นะสงสัยไว้ก่อนเลย

0: ครับ
1: ไม่ต้องไปรับให้เสียเวลา
0: ใช่ใช่ใช่
1: บางคนก็บอกว่าอืมมาเถอะเดี๋ยวจะด่ามันก่อนนะบางทีด่ามันก็ไม่เจ็บพวกเนี้ยเอาจริงๆนะด่า
0: ไม่รู้สึกรู้สาพวกนี
1: ้ไม่รู้สึกจริงๆเพราะว่าเหมือนจะเขาโดนเขาโดนอะไรมาทำไมเขาถึงไม่รู้สึกรู้สาเหมือนเขาโดนอบรมมาแบบนี้ว่าอย่าไปต่อล้อต่อเถียงให้เอาเงินอย่างเดียวอ่ะประมาณเนี้ยลองเอาเงินมันอย่างเดียวอะไรประมาณนี้นะคะล่าสุดโดนอีกแล้วค่ะน้องรุ่งอันนี้พ่อแม่เดือดร้อนเลยค่ะลูกสาววัย28รับจ้างหิ้วของถูกจับคาสนามบินญี่ปุ่นเลยค่ะเมื่อวาน
0: โอ้ครับ
1: อีกแล้วค่ะอีกแล้ว
0: บอกว่าซุกซ่อนในถุงกาแฟใช่ไหมพี
1: ่โอ้ดูสิ
0: ยาเสพติดแต่ยัดไว้ในกาแฟแล้วก็มาบอกเราว่าต่างหิ้วกาแฟไปให้หน่อย
1: นั่นไงเนี่ยก็เป็นยาไอซ์นะคะสรุปอันนี้ไม่ใช่เฮโรอีนนะเป็นยาไอซ์ค่ะพ่อกับแม่ของน้องจุธาทิพย์วัย28ปีนะคะพร้อมด้วยแฟนหนุ่ม28เท่ากันเลยแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่ง3คน3คนนี้ทำอาชีพรับจ้างหิ้วของให้กับคนไทยที่อาศัยในญี่ปุ่นโดยออกเดินทางไปญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่11นะคะกรกฎาคมนี่แหละขึ้นเครื่องบินที่สนามบินดอนเมืองเมื่อไปถึงสนามบินของฟุกุโอกะเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสอบสัมภาระปกติก็เจอยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในซองกาแฟของจุธาทิพย์ก็ถูกควบคุมตัวเลยนะคะตอนนี้พ่อกับแม่ที่อยู่เมืองไทยบอกว่ามีบุคคลปริศนาฝากยิ้วของข้ามประเทศเชื่อว่าทำเป็นขบวนการยอมรับว่าลูกสาวของตัวเองไม่รอบคอบตัวแฟนของผู้ที่ถูกจับก็บอกว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยได้ตั้งกลุ่มไลน์นะชื่อว่าเทียนช็อปเพื่อรับจ้างยิ้วของให้กับคนไทยที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นแล้วคนไทยที่จะฝากของไปญี่ปุ่นด้วยต่อมาเมื่อวันที่10มีไลน์ชื่อว่าอิงอิงทักมาในกลุ่มว่าจะจ้างให้ยิ้วของไปญี่ปุ่นหน่อยโดยแพ็คสินค้าน้ำหนักรวม12กิโลแพ็คในกล่องน้ำตาลสีน้ำตาลปิดสกอตเทปมาแบบหนาแน่นเลยนะคะแฟนหนุ่มบอกว่าขณะนั้นไม่แน่ใจว่าแฟนเนี่ยได้เปิดกล่องดูหรือเปล่าว่าข้างในเป็นอะไรแต่ที่ผ่านมาลูกค้าคนนี้เคยจ้างให้ส่งของแล้วนะเมื่อเดือนพฤษภาคมก็เลยไม่เอกใจค่ะน้องรุ่งคนเดิม
0: ครับครับ
1: อิงอิงเนี่ยเคยให้หิ้วแล้วรอบหนึ่งพอรอบนี้เมื่อเครื่องลงที่ญี่ปุ่นตอน7โมงเช้าก็เจ้าหน้าที่ที่สนามบินฟูกุโอกะก็ตรวจสอบสัมภาระก็ถูกควบคุมตัวทันทีนะคะเจ้าหน้าที่สนามบินนำตัวไปสอบสวนหลังสอบสวนเสร็จเจ้าหน้าที่ปล่อยตัวแฟนหนุ่มกับเพื่อนเหลือเพียงสุธาทิพย์คนเดียวตอนนั้นยังไม่แจ้งว่ามีความผิดอะไรวันต่อมาก็ไปที่กงสุลใหญ่ที่ฟูกุโอกะเพื่อติดต่อทราบรายละเอียดก็ถึงทราบว่ามียาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในกล่องที่คนชื่ออิงอิงเอามาฝากมันจะอยู่ในซองกาแฟอีกทีนึงนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยหิ้วไปทั้งหมด8กล่องนะคะ
0: ครับ
1: ที่รับจ้างหิ้วไปเนี่ยหิ้วไป8กล่องนะคะแต่ว่ายกเว้นในกล่องของคนที่ชื่ออิงอิงเนี่ยไม่ติดต่อไม่มีคนมาติดต่อรับสินค้าแล้วก็บล็อกทุกช่องทางไปเลยนะคะโอนเงินค่าจ้างมาแล้วเรียบร้อยนั้น 3,600 บาทนะคะ
0: โอ้โห
1: นี่เป็น
0: อุทาหรณ์อีกแล้ว
1: อุทาหรณ์อีกแล้ว
0: คือถึงแม้ว่าเราเคยเราจะเคยรับหิ้วกันมาแล้วก็ตามอ่ะแต่ว่าพอเห็นข่าวแบบนี้แล้วเนี่ยต้องตรวจสอบเองของนั้นให้ดีเลยพี่
1: ไม่รู้ว่าต้องเปิดอ่ะเราต้องเปิดกรีดออกดูแล้วก็แพ็คให้เขาใหม่ได้ไหม
0: ก็ต้องอย่างนั้นเลยถ้าคุณจะยึดอาชีพนี้นะถ้าคุณจะยังจะยังรับหิ้วรับอะไรอย่างงี้ก็ต้อง
1: กรีดออก
0: ต้องเอาให้ละเอียดอ่ะ
1: ต้องเปิดแล้วก็ตรวจสอบนะคะทางที่ดีก็คือว่าถ้ายังทำอาชีพนี้อยู่ต้องหาอุปกรณ์เทคโนโลยีอะไรก็ตามมาตรวจสารเสพติดด้วยนะคะน้องดวงเดี๋ยวนี้ก็มีใช่ไหม
0: ครับ
1: ต้องให้มั่นใจว่ามันไม่มียาเสพติดอ่ะไม่งั้นน่ะแล้วคุณจะไปเสี่ยงทำไมปลายทางถูกเปล่า
0: โอ้ คุกสถานเดียวเลยนะพี่นะ
1: แน่นอนใช่ค่ะจะรับจ้างยิ้วไม่รับจ้างยิ้วไม่รู้แหละแต่ว่าคุณมียาเสพติดอยู่ในครอบครองนั่นแหละพี่ค่ะคือแม่ก็ยืนยันเป็นมั่นเป็นหมอว่าลูกสาวไม่เคยมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวยาเสพติดอันนั้นน่ะก็ใช่แต่ก็คือเพิ่งเป็นข่าวกันไปว่าคนที่รับจ้างยิ้วของอ่ะระวังจะโดนสอดไส้แบบนี้เนี่ยค่ะก็โอ้โหอันนี้ก็เห็นใจแต่ว่าจริงๆอย่างที่บอกนะต้องเปิดดูทุกกล่องนะเดี๋ยวเอาไป8 9กล่องก็ต้องเปิดดูอ่ะนะมันก็ไม่ได้คงไม่นานเท่าไหร่นะ9กล่องนะก็เปิดดูเลยเดี๋ยวค่อยแพ็คให้เขาใหม
0: ่ครับ
1: มีความเสี่ยงมากมาย
0: ใช่โอ้โหฮะ
1: ตัวนะ
0: ที่ยังรับหิ้วสิ่งของเนี่ยต้องพึงระวังไว้เลย
1: ใช่ค่ะหรือไม่ก็เลิกอาชีพนี้ไปได้ก็ดีเหมือนกันนะมันเสี่ยงมันเสี่ยงมากนะดูเนี่ยนะ
0: ครับ
1: คือถ้าเราไม่รู้ว่ามันไอ้พวกไอ้เนี้ยที่ให้ซุกยาเสพติดเนี่ยนะบางทีไม่รู้มันใส่มันโรยไว้ตรงไหนบ้างนึกออกไห
0: ม
1: ไอ้กล่องในถุงอย่างเงี้ยค่ะแล้วโอ้โหมันมีค่ามหาศาลนะยาเสพติดแค่นิดเดียวอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะนั้นมันเสี่ยงก็ไม่ควรทำมันเสี่ยงเกินไปค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับผม
1: ค่ะ
0: อันนี้พ่อแม่ก็มาร้องขอให้สื่อช่วยใช่ไหมพี่นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: จะ
1: ช่วยยังไงอันเนี้ย
0: นะครับ
1: ค่ะ
0: อีกเหตุการณ์หนึ่งก็ที่พะเยานะครับวันนี้แม่ก็มาร้องสื่อเหมือนกันครับพี่ไม่รู้พี่ชิดเอาไปมีว่าลูกสาว4ขวบโดนลูกของอดีตนายอำเภอมาตบหน้า
1: ลูกของอดีตนายอำเภอแสดงว่ารู้จักกัน
0: ก็ลูกสาวเธอ4ขวบนะพี่อยู่ในห้องสมุดนะครับแล้วปรากฏว่าโดนชายอายุ25ปีนะ25กับ4ขวบนะ25เนี่ยเข้ามาตบเพราะว่ารำคาญเสียงร้อง
1: ฮะ
0: ตบเด็ก4ขวบรำคาญเสียงร้องนะครับร้องอยู่นั่นแหละนะครับนั่นตบเข้าไปเลยนะเหตุเกิดที่ห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้นะครับริมกว้านพะเยาเลยครับคุณแม่ของน้องวัย4ขวบเลยนะครับร้องสื่อขอความเป็นธรรมนะฮะเพราะว่ากลัวว่าเรื่องสิ้นเงียบผู้กรณีเนี่ยเป็นลูกของอดีตนายอำเภอนะครับนายอำเภอนะก็ในคลิปเนี่ยนะครับแม่เอาคลิปมาด้วยนะเป็นกล้องวงจรปิดนะครับในคลิปเนี่ยผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาตบหน้าน้อง2ครั้ง
1: อุ้ย
0: ตอนแรกเนี่ยน้องคือ4ขวบเนี่ยก็ยืนใกล้ๆกับแม่แม่เนี่ยนั่งกับพื้นลูกเนี่ยก็ยืนอยู่ตรงนั้นมันเหมือนเป็นเบาะกลางห้องสมุดนะครับผู้ชายคนนี้ก็เหมือนเข้ามากึ่งตบกึ่งผักหัวโป๊ะเอาไปทีแรกก่อนแม่ก็ตกใจด้วยความตกใจก็รีบไปเอาลูกเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดนะฮะเด็กก็เริ่มร้องไห้จังหวะต่อมาอีกครั้งหนึ่งพอเด็กเริ่มร้องนี่นะฮะไอหมอนี่หันไปตบน้องอีกทีหนึ่งโบ๊ะเขาให้โอ้โหนั่นแหละแม่ปล่อยลูกแล้วยืนมาผลักผู้ชายคนนี้ออกไปฮะโอ้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับตอนประมาณบ่าย 2:40 นะครับเธอบอกว่าเธอเนี่ยพาลูกไปเล่นนะฮะที่ห้องสมุดศูนย์การเรียนรู้ติดกว้านพะเยาเลยระหว่างลูกกำลังเล่นก็มีการไปแย่งของเล่นกับเด็กคนหนึ่งนะจนทำให้ลูกเธอเนี่ยร้องไห้เธอก็เลยเข้ามานั่งปลอบอยู่ระหว่างนั้นนะครับผู้ชายอายุ25คนนี้เดินเข้ามายืนดูท่าทีเขาเนี่ยเหมือนกับจะเข้ามาช่วยเข้ามาปลอบเด็กด้วยซ้ำนะตอนแรกนะที่ไหนได้นะฮะเอามือเนี่ยตบหน้าของลูกสาวเธอไปหนึ่งครั้งทีนี้น้องก็ยิ่งร้องหมอนี่ไม่พอใจก็ตบเข้าไปอีกครั้งหนึ่งฮะครับ
1: คืออะไร
0: ดูดิ
1: ใ
0: จร้ายมากเลยอ่ะเขาอาจจะต้องการความเงียบในห้องสมุดอย่างนี้หร
1: อก็เป็นไปได้
0: แต่ก็มันเหมือนเป็นศูนย์เรียนรู้ก็คือให้เด็กเข้าไปเล่นด้วยอ่ะพี่
1: เด็กเข้าไปเล่นด้วยได้
0: ใช่มันเป็นพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นเบาะมันเป็น ขาเอาเบาะเขาเบาะมันกลางไว้เต็มพื้นที่ไปเลยเพื่อให้เด็กได้วิ่งกระโดดตีลังกากันนะให้ทำกิจกรรมกันตรงลานกลางห้องอะไรเงี้ยนะครับก็หลังเกิดเหตุแม่ก็เลยพาลูกกลับบ้านนะครับแล้วก็ไปแจ้งความแล้วนะครับไปแจ้งความแล้วที่สภ.เมืองพะเยานะครับเบื้องต้นพบว่าที่บริเวณขมับขวาเนี่ยมีรอยแดงช้ำนะหมอก็จ่ายยาแก้ปวดให้นะครับ
1: ค่ะโอ้แสดงว่าตกแรงนะถึงขนาดมีรอยช้ำเลยเนาะรอยแดงอ่ะที่แก
0: ้
1: มอ่ะ
0: ก็ตกไปแบบโบ๊ะนึงเวียงไปนะครับ
1: เออ
0: เห็นว่าพอคลิปนี้นะครับถูกเผยแพร่ออกไปนะครับพี่สีครับแม่นะครับคุณผู้ฟังแม่ของผู้ก่อเหตุโทรศัพท์มาขอโทษครับบอกว่าลูกชายป่วยจิตเวทฮะ
1: อ้าว
0: หงายการป่วยจิตเวท
1: ค่ะ
0: แล้วก็ลูกเนี่ยมีอาการแพ้เสียงเด็กร้องไห้เวลาได้ยินเสียงเด็กร้องไห้จะควบคุมตัวเองไม่ได้
1: ค่ะ
0: มีโรคนี้ด้วยเหรอฮะได้ยินเสียงเด็กร้องไห้แล้วควบคุมตัวเองไม่ได
1: ้ก็มีจริงๆนะ
0: คือ
1: มันจะมีคนประเภทรำคาญเสียงเด็กไม่ได้คือจะเจอเด็กร้องไม่ได้เลยเพราะจะรำคาญ
0: โอ้ครับ
1: มีโอ
0: ้แม่ของเด็กก็ยืนยันนะครับว่าตอนนี้ต้องการร้องสื่อเพราะว่าไม่ได้ต้องการแค่ดำเนินคดีนะครับแต่ต้องการที่มีการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการแบบนี้เพราะว่าถือว่าเป็นอันตรายมากคือแม่ก็รู้ว่าลูกแพ้เสียงเด็กแม่ก็รู้ว่าลูก
1: ไม่ควรไปในที่แบบว่า
0: ใช่ไม่ควรพาออกมาเลยล่ะอ่ะพี่ก็ไปแค่เอาไปอยู่กวานพะเยามีสนามเด็กเล่นแล้วเจอเด็กที่เล่นอยู่มันไม่เดินเข้าไปตบเด็กอีกแล้วเนี่ยไปที่ไหนมันก็มีเด็กอ่ะนี่ฮะเขาก็เลยต้องการบอกว่าให้ตาผู้ชายที่เป็นลูกอดีตนายอำเภอคนนี้นะครับ อย่าไปทำร้ายคนอื่นในลักษณะแบบนี้อีก
1: ไปเจอเด็กที่ไหนเด็กร้องไห้ก็ตบเขาอย่างนี้เหร
0: อ
1: ไม่ใช่แล้วนะ
0: ต้องมาบอกว่าป่วย
1: รำคาญเสียงเด็กอะมี
0: ครับ
1: มีจริงใช่เขาเรียกว่ามันรำคาญเสียงเด็กค่ะมีไม่รู้ว่าเป็นโรคหรือเปล่านะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าไม่โรคเคยคุยกับคุณหมอแล้วก็เรียกว่าภาวะเกลียดเสียง
0: ครับครับ
1: เป็นภาวะเลยก็คืออาจจะแบบเสียงแหลมอยู่ใกล้ๆไม่ได้อะไรเงี้ย
0: ครับก็ขอให้น้องไม่เป็นอะไรมากเนาะก็คือแค่เป็นรอยแผลอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตำรวจก็บอกว่ามันเป็นคดีเราหูโทษนะครับคือผู้ก่อเหตุเนี่ยไม่มีประวัติทำร้ายใครมาก่อนนะอันดับแรกละแต่ว่าหลังจากนี้ก็ต้องมีประวัตินะเพราะว่ามันแจ้งความไว้เป็นเคสแรกละนะครับที่เป็นเราหูโทษเพราะน้องเนี่ยไม่ได้มีบาดแผลด้วยนะครับเดี๋ยวตำรวจจะไปสอบแพทย์ผู้รักษาอาการแล้วค่อยมาแจ้งข้อหาหมอจะเป็นตัวชี้วัดว่าตกลงน้องเนี่ยเป็นอะไรมากน้อยขนาดไหน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในสังคมก็มีอะไรแบบนี้นะมองหน้านี่ไม่รู้หรอกฮะเดินสวนกันเห็นยืนยิ้มอยู่เนี่ยฮะ
1: ไม่รู้หรอก
0: ยิ้มนี่มันคิดอะไรกับเราน
1: ั่นแหละจนได้เจอกับเหตุการณ์อ่ะถึงรู้ว่าอ๋อคนนี้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นแบบนี้ใช่ไหม
0: ครับ
1: ค่ะใกล้วันเข้าพรรษาก็มีข่าวเรื่องพระเรื่องเจ้ากันค่อนข้างทุกวันนะคะเมื่อวานนี้ก็มีที่ชัยนาทแถวโอ้ชาวบ้านเป็นร้อยนะคะไปรวมตัวกันอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในอำเภอสันบุรีสันขบุรีจังหวัดชัยนาทนะคะตำรวจก็ต้องไปรักษาความสงบเรียบร้อยถามว่าทำไมชาวบ้านไปเยอะขนาดนี้นะเป็นร้อยนี่นะคะไปเพื่อร่วมกันชุมนุมขับไล่พระที่มีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสค่ะไปประท้วงค่ะแหละก็คือเนื่องมาจากว่าพระรูปนี้เนี่ยได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าอาวาสที่กำลังป่วยให้ช่วยปฏิบัติงานภายในวัดโดยมีวิทยาวัชกรพยายามช่วยเจรจาเป็นคนกลางแต่เบื้องต้นเนี่ยไม่สามารถตกลงกันได้พระก็ชี้แจงว่าจะมาทำหน้าที่นำสวดมนต์แล้วก็จัดคิวกิจนิมนต์สักประมาณ2เดือนแต่ต่อมามีปัญหากระทบกระทั่งกันกับวิทยาวัชกรอีกคนหนึ่ง ไอ้เรื่องการจัดคิวกิจนิมนต์นี่นะคะซึ่งก็พยายามอธิบายเรื่องอำนาจหน้าที่ตามหนังสือแต่งตั้งแล้วแต่ว่าฝ่ายนู้นไม่รับฟังแล้วก็เคยรายงานไปที่เจ้าคณะจังหวัดให้รับทราบแล้วเพราะว่าเจ้าอาวาสเนี่ยป่วยหนักจากการผ่าตัดสมองไม่สามารถเซ็นหนังสืออะไรได้ขณะที่วิทยาวัชกรคู่กรณีก็โต้แย้งว่าสาเหตุเนี่ยมาจากชาวบ้านกับเจ้าภาพงานศพรายงานสะท้อนว่าไม่ต้องการนิมนต์พระรูปนี้ขึ้นสวดแต่ถ้ารูปนี้เนี่ยกลับไปเดินสายถามจี้กับเจ้าภาพว่าทำไมถึงไม่นิมนต์ตัวอาตมาเพราะอะไรชาวบ้านก็เลยเกิดความไม่พอใจสะสมจนนำมาสู่การรวมตัวขับไล่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะคะโอ้เมื่อวานนี้สถานการณ์ตึงเครียดนะคะเพราะว่าเจรจาไม่สำเร็จจนเจ้าคณะตำบลนะคะเจ้าอาวาสอีกวัดหนึ่งอ่ะเดินทางมานะคะแล้วก็มาหาลือร่วมคุยกันมีตำรวจตึงกำลังดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดนะคะผลสุดท้ายก็เจรจาสรุปว่าพระรูปนี้ขอย้ายออกไปจำพรรษาอยู่ที่อีกวัดหนึ่งก็คือไปวัดของท่านเจ้าคณะตำบลเป็นการชั่วคราวก่อนนะคะแล้วก็ชาวบ้านก็เลยพอใจยอมแยกย้ายกลับโดยไม่มีเหตุการณ์รุนแรงบานปลายนะไอ้ส่วนข้อเท็จจริงประเด็นความขัดแย้งอื่นๆเนี่ยชาวบ้านบอกว่าเดี๋ยวจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งนึงแต่ก็ไม่ได้บอกว่ามันคืออะไรกันแน่สุดท้ายแล้วเนี่ยตำรวจก็ยังงงเลยนะตำรวจก็ไปนั่งคือนั่งอยู่ตรงบันไดแล้วก็ให้พระนั่งอยู่ข้างบนนะตำรวจก็คือเฝ้าอยู่ได้แค่นั้นน่ะชาวบ้านก็ไปอยู่ข้างล่างกุฏินะคะคือจะขับไล่อย่างเดียวอ่ะแต่ก็ไม่รู้ว่ามันมีแค่นี้จริงๆเหรอเรื่องการจัดคิวกิจนิมนต์กันแค่นั้นใช่ไหมหรือยังไง
0: ไม่รู้เบื้องหลังของวัดนี้เป็นยังไงนะพี่เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะก็ยิ่งใกล้เข้าพรรษาก็ต้องรีบจัดการนะเรื่องนี้นะไม่งั้นหลังจากเข้าพรรษาไปแล้วเนี่ยจะย้ายวงย้ายวัดก็อาจจะยากเนาะ
0: ครับครับ
1: นี่ค่ะตำรวจก็ทำหน้าแบบจะเอายังไงดีเนี่ยชาวบ้านไม่ยอมจริงๆนะไปกันเป็นร้อยอย่าคิดดูค
0: ่
1: ะ
0: คร
1: ับ เออค่ะเครื่องอย่าสุดเจ้าคณะตำบลก็มาหย่าศึกก็เดี๋ยวย้ายพระรูปนี้ไปที่วัดของเจ้าคณะตำบลก่อนถึงจะสงบได้เมื่อวาน
0: บางที่มันก็เป็นเรื่องผลประโยชน์นะเรื่องนะครับของวัดแต่ละกลุ่มแต่อะไรอย่างเงี้ยผมปิดท้ายที่เมื่อกี้เห็นข่าวหนึ่งนะฮะแต่ว่าแป๊บมาท้ายเบรกนี้ด้วยเรื่องของวัดอยู่เหมือนกันเหมือนเดิมดิแพ้พี่ก็อันนี้หลวงพ่อโดนบ้างนะฮะโดนงัดกุฏิไปฮะ
1: ค
0: ่ะนะครับโจรเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยกลัวบาปนะเมื่อวานดูคลิปหนึ่งก็ไปกระชากเงินคุณยายที่เป็นคนพิการนะไปขโมยของคุณยายที่ขายของที่เขาพิการนะฮะแล้วก็โดนตามจับอันนี้โจรไม่กลัวเหมือนกันนะครับไปงัดกุฏินะครับขโมยเงินหลวงพ่อไป 6,000 บาทซึ่งเป็นเงินที่หลวงพ่อจะเก็บไว้หาหมอด้วยครับคาดว่าเป็นฝีมือของโยมที่เคยมาขอข้าวก้นบาทกินมาหลายครั้งแล้วด้วยนะพี่นะน่าจะมองทางหนีทีไล่เอาไว้แล้วดูสินะครับที่หนองกี่ครับบุรีรัมย์ฮะหลวงพ่อออกไปบิณฑบาตตอนเช้ากลับมาเอ้าทำไมกุฏิโดนงัดครับปิดเอาไว้โดนงัดนะฮะก็ปรากฏว่าพบว่าย่ามนะฮะย่ามที่เก็บเงินเก็บพระเครื่องเก็บเอกสารส่วนตัวนะครับหายไปถูกคนร้ายขโมยไปนะฮะก็ตอนนี้พระสุบินนะฮะท่านเป็นพระลูกวัดเนี่ยนะครับก็บอกว่าเงินหายไป 6,000 เป็นเงินที่เก็บเอาไว้อาตมาจะเก็บไว้นะรักษาอาการอาพาธนะครับก็ ถูกคนร้ายเนี่ยเอาไปด้วยครับเขาบอกว่าสำนักสงฆ์แห่งนี้เนี่ยนะครับเป็นเป้าหมายของโจรไปอย่างต่อเนื่องนะที่ผ่านมาเนี่ยมีพัดลมหายวิทยุหายถูกขโมยมาแล้วไม่ต่ำกว่า10ครั้งนะพี
1: ่โจรเยอะจังเนาะ
0: ครับ
1: อือ
0: ยังไม่เคยคันนี้ครั้งไหนที่จับคนร้ายได้เลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวฝากตำรวจสภ.หนองกี่ครับครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกให้ท่านพิสูจน์ฝีมือแล้ว จับคนร้ายให้หน่อย
1: จับไม่เคยได้
0: ทุกใจเหมือนกันนะเออทุกใจเลยพี่เป็น10ครั้งแล้วไม่เคยจับโจรได้เลยนะโจรก็ย้อนกลับมาเอากลับมาเอาเรื่อยเลย
1: จ
0: นเป็นนิสัยแล้วนะครับแต่เดี๋ยวดูว่ากรรมจะติดจรวดไหมเออคร
1: ับ
0: ผม
1: จ้างเขาเรียกว่าเกียรติประวัติของโรงพักหน่อยขอให้จับได้รอบน
0: ี้ค่ะได้บุญด้วยเอาครับผม
1: ที่จับยากจริงๆนะจับโจรนี่นะคะเออโจรมันเก่งไงเนี่ยจะเรียกว่าโจรเก่งมากค่ะ
0: ครับ
1: พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้ากันต่อค่ะ
0: ครับ

0: Cream เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Duran Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Duran Pharmaceutical
3: ยาเพ
4: ีย
3: แคม
5: ยาเพ
4: ีย
5: แคม
6: ยาเพ
7: ีย
6: แคม
7: ยาเพ
8: ีย
7: แคม
9: ยาเพ
8: ีย
9: แคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
10: ใช้ขัดยอก
8: หลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
11: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่อง

0: ยการเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: หนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
4: ยามาฮ่า

0: กลับมาชั่วโมงที่2นะคะ 6:13 น.เช้าวันจันทร์27 เดือน 7นะคะสำหรับวันนี้ก่อนจะหยุดยาวกันไปกี่วันโอ้7วัน
1: 3วัน
0: ค่ะ
1: ยาวคือลาวันศุกร์ด้วยใช่ไหมพี่ลาถ้าคนลาวันศุกร์ด้วยก็ยาวเลย
0: โรงเรียนอะโรงเรียนหยุดนะก็หยุดให้เป็นพิเศษอะเขามีประกาศของโรงเรียนเลยพอบอกว่าเป็นวันหยุดพิเศษให้เลยค่ะหลายโรงเรียนด้วยหลายโรงเรียนด้วยนะคะ
1: สัปดาห์นี้กรุงเทพผมโล่งๆนะ
0: เออใช่ค่ะ
1: ผมเห็นเมื่อวานเนี่ยพี่ที่เขาใหญ่เนี่ยรถต่อคิวเข้าจ่ายเงินตรงทางขึ้นอุทยานอ่ะโอ้โหยาวเหยียด
0: เออเยอะเลย
1: ช่วงเช้านะคนลงบอกว่าใครอยากมายังมาได้อีกเหมือนลักษณะประชดอยากมายังมาได้อีกนะเขาใหญ่โล่งๆแต่รถนี่ยาว
0: โอ้ก็อาจจะแบบก็อาจจะขึ้นไปทางปากช่องแล้วก็มาลงที่ปาจีนก็ได้
1: เออใช่ด้วยพี่
0: ใช่ไหมขับรถขึ้นไปสบายๆก็ขอเตือนนะอย่าขับขึ้นไปตอนค่ำเนาะแล้วก็จะลงฝั่งปาจีนมันเจอช้างค่ะน่ากลัวอยู่ถ้าค่ำอ่ะมันจะมีสัตว์ออกมาแล้ววิ่งแล้วมันเราเคยเจออ่ะเราก็รู้สึกว่าโอ้โหน่ากลัวมากนะเจอช้างเนี่ยนะตอนค่ำๆหน่อยนะคะก็ไปเที่ยวกันได้แล้วก็ระวังเรื่องรถด้วยเมื่อช่วงที่แล้วอ่านข่าวที่ภูทับเบิกอ่ะที่รถตู้ลงจากภูทับเบิกไอ้ตรงโค้ง S1 อ่ะ S1 มันเจอกระบะโอ้โหโชคดีไม่มีใครเสียชีวิตแต่ว่าบาดเจ็บไป6นะน้องรุ่ง
1: โอ้โห
0: เบรกแตกรถตู้เบรกแตกมาชนกับกระบะหลายคันเลย
1: โอ้มันเป็นสัปดาห์ช่วงที่คนไปเที่ยวกันเยอะด้วยจริงๆ
0: ใช่นะคะ
1: เห็นเพื่อนไปน่านก็บอกว่าคนกรุงเทพมาอยู่ที่น่านนี่หมดแล้วอ่ะเขาว่างั้นกัน
0: ก็น่าเที่ยวแหละเนาะช่วงอย่างเงี้ยหน้าฝนคือมันไม่ได้ฝนเยอะมากนะคะก็เลยทำให้บรรยากาศมันดูแบบเขียวๆเนาะมีน้องมีน้ำอะไรอย่างงี้นะ
1: ใช่
0: นะคะทางใต้เนี่ยเห็นเพื่อนไปก็อยากจะตามรอยเขานะก็ไปนั่งล่องแพอยู่เนี่ยก็จะเล่าให้ฟังก็ชื่อคุณแป้นนะเพราะว่าตอนนี้ที่ต้องชมเขาเลยเขารักษาโรคมะเร็งอยู่น้องรุ่งเขาเป็นมะเร็งเต้านมก
1: ็
0: ผ่าตัดเรียบร้อยตอนนี้กำลังกินยามุ่งเป้าอยู่แล้วก็เป็นคนชอบเที่ยวอ่ะเป็นสาวโสดชอบเที่ยวมากเราก็เลยไปเยี่ยมเขาเมื่อตอนสงกรานต์ก็ไปเห็นเขาจอดรถป้ายแดงไว้ที่หน้าบ้านเนาะคุมผ้าไว้อย่างดีเลยถามว่าเฮ้ยออกรถใหม่เหรอเขาบอกว่าใช่ยังไม่ได้ขับเลยมาป่วยซะก่อนแล้วก็เลยบอกว่ารีบหายเธอจะได้เที่ยวอย่างที่ชอบเอาล่าสุดเมื่อวานไปล่องแพไม่ไผ่อยู่แล้วนะคะ
1: เออ
0: น้ำดีมากน่าไปสุดๆนี่
1: คนเดียวเลยพี่หมายถึงว่าแกจะไปเที่ยวไหนก็ไปคนเดียวอย่าง
0: น
1: ี้เหรอ
0: เที่ยวคนเดียวค่ะไปจีนไปญี่ปุ่นไปไหนไปคนเดียวเทลฟี่ถ่ายรูปไปคนเดียวชอบเที่ยวคนเดียวคนนี้
1: ไปคนเดียวเสียอย่างเวลาถ้าไปทัวร์นะมันจะเขาจะเก็บเงินเราเพิ่มเพราะต้องนอนห้องคนเดียวใช่ไหมทัวร์ก็จะเก็บเพิ่ม
0: คนเดียวนี่ดูดีน่าไปมากไปล่องแพไม่ไผ่อยู่ที่พังงาค่ะนี่โอ้โหสวยงามนะคะนี่แล้วก็ตามเขานี่ล่องแพไม่ไผ่วังเคียงคู่สวยสดงดงามแล้วก็
1: ทางใต้
0: เนี่ย
1: ไม่มีแต่ทะเลใช่ไหมพี่ล่องแพนี่มันต้องเป็นพวกน้ำตกหรือแม่น้ำอย่างนี้ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ใช่ค่ะคือเรานึกถึงแม่ฮ่องสอนที่แบบฝรั่งอยู่เต็มแม่น้ำล่องแพอยู่ใช่ไหมมีนั่นน่ะมียางรถยนต์น่ะอันนี้เหมือนเลยค่ะคล้ายเลย
1: พังงา
0: คล้ายเลยน่าไปมากเที่ยวเลยนะคะ
1: ตามรอยเลยพี่สีตามรอย
0: น่าไปทุกที่ตอนนี้เพราะว่าน้ำก็ดีแต่ว่าดูพยากรณ์อากาศด้วยนะคะที่ไหนน้ำเยอะฝนตกหนักก็ยังไม่ควรไปวันนี้ฝนตกหนักหลายจังหวัดนะเหนือกับอีสานเนี่ยค่ะ
1: หมด27-30เลยนะครับ
0: นั่นแหละค่ะ
1: ยาวเลย
0: สภาพอากาศกันหน่อยใช
1: ่
0: ค่ะคนนี้ยังเที่ยวไม่ได้นะเมื่อสักครู่ได้ยินเสียงเขานะคะมอเตอร์ไซค์นุ่งสั้นค่ะเพราะว่าแอดมิดด่วนเมื่อวานนี้ก็มีอาการปวดท้องค่ะ ที่สุนารีราชสีมาปวดท้องอย่างหนักด้วยนะคะก็เข้าไปถึงหมอก็ผ่าตัดตัดชิ้นเนื้อในลำไส้ใหญ่ไปตรวจนะคะปรากฏว่าออกจากห้องสองกล้องตัดชิ้นเนื้อเรียบร้อยก็หิวเลยพี่สุบอกว่าไม่มีอะไรตกถึงท้องหมอเลยสองกล้องแล้วก็ดูดพวกอุจจาระตกค้างในลำไส้ออกให้ตัดเนื้อตรงจุดที่มันทำให้ลำไส้ใหญ่ตรงจุดนั้นแคบลงอุจจาระไม่ออกรอเนื้อเยื่ออีกประมาณ1อาทิตย์ตรวจเนื้อเยื่อที่ว่านี้นะคะก็บอกว่าขอบคุณทุกท่านนะคะลูกหลานที่ป้านะอาลุงตายายปู่ย่าเอฟซีที่เป็นห่วงนะมีลูกชาย2คนกำลังเฝ้าแม่ติดเตียงเลยค่ะอู้น่ารักมากนะคะก็ไม่เป็นอะไรมากรอผลหมอตัดชิ้นเนื้อเลยลำไส้ใหญ่ไปตรวจเรียบร้อยปวดท้องอย่างหนักนะนี่จะอัปเดตให้แฟนๆรับทราบนะคะ
1: ขอให้ผ่านพ้นนะพิสูจน์ไม่มีอะไรนะไม่มีโรคภัยใดๆเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะขอให้แค่แบบปวดท้องธรรมดาค่ะ
2: ครับ
1: เมื่อวานนี้พี่ก๊อตนะครับพี่ก๊อตจักรพันธ์นะพี่สีโชว์เอกสารนะโชว์เอกสารพวกของทนายความเขาอะนะฮะพร้อมกับขึ้นข้อความแล้วนะครับถึงเวลาที่ต้องจ่ายค่าสนุกปากพวกสนุกมือนะครับไม่สนถูกผิดรอหมายที่บ้านได้เลย
0: อ๋อจากกรณีนู่นเลยใช่ไหมตั้งแต่ฟาริดาใช่ป่ะ
1: ใช่น้องตินตินนะฮะใครที่ไปเม้นไปอะไรนี่นะฮะเตรียมรับผลที่เขาเรียกนะที่เราบอกว่ามีพวกมีที่เขาบอกอะไรนะเป็นเดียวดายหน้าบัลลังก์
0: เกียนคีย์บอร์ด
1: เกียนคีย์บอร์ดที่แบบมีพวกมากมายอ่ะแต่สุดท้ายเนี่ยไปเดียวดายอยู่หน้าบัลลังก์เนี่ยก็จะประมาณอย่างนี้เนี่ยนะครับ
0: นะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะไปลงอยู่ที่นักร้องนะแต่ว่าพี่ก๊อตเนี่ยเขากระทบยังไงตรงไหน
1: ก็ผู้จัดการเนี่ยพี่ก็ถือว่า
0: ผู้จัดการศิลปินอ๋อ
1: ผู้จัดการศิลปินผู้จัดการวงอะเนาะ
0: ค
1: ่ะนะครับพี่ก๊อตก็ลงเป็นเหมือนหมายที่แจ้งความเอาไว้นะครับแต่ก็เซ็นเซอร์ชื่อเซ็นเซอร์เบอร์ชื่ออะไรไว้ให้นะครับเป็นหมายแจ้งความละนะฮะก็ใครที่เคยไปหมิ่นประมาทใครที่เคยไปเม้นข้อความที่สร้างความเสื่อมเสียนะครับให้กับเหมือนลูกๆเขานะเขาก็ปั้นพี่ก๊อตเขาก็ปั้นมากับมือเนาะครับปั้นทุกคนมากับมือทุ่มเททุ่มแรงทุ่มกายทุ่มใจไปนะครับกับวง New Country เนี่ยนะฮะโอ้โหนะก็ต้องเตรียมรับผลกับที่ทำไปนะฮะก็คงจะดำเนินให้ทนายดำเนินคดีเรื่องของการหมิ่นประมาทนะพี่
0: กี่คนไม่ทราบเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ยังไม่เขายังไม่ได้บุกมา
0: ต้องเยอะแน่แน
1: ่ต้อง
0: เยอะโอ้เนี่ยโอ้โหนี่คือจะเปิดเผยให้เห็นเลยฐานความผิดอะไรวันเดือนปีเกิดเหตุสถานที่เกิดเหตุอะไรอย่างนี้ชื่อผู้เสียหายปุ๊บโอ้โหสนุกมือสนุกปากนี่แกบอกว่าเพื่อนที่ชอบความสะใจสนุกมือสนุกปากไม่สนความจริงถูกผิดไม่สนต้นเหตุอยู่บ้านเตรียมรอรับหมายกันด้วยนะคะ
1: เพื่อนเห็นข่าวน้องตินๆไปพี่ว่าเมื่อวานให้สัมภาษณ์พูดว่านักข่าวไปถามว่าได้คุยกับนะฟาริดาเรื่องวันคลอดหรือยังเห็นน้องตินๆบอกว่าคือยังเรื่องของการแบบฝากท้องอะไรก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัปเดตกันเท่าไหร่นะน้องบอกนะครับแต่ว่าเหมือนกับได้รับแจ้งมาจากทางฝ่ายหญิงว่า19พฤศจิกาคือวันคลอดแต่ติดอยู่นิดเดียวน้องจริงๆก็เอ๊ะแต่ผมไม่แน่ใจจำไม่รู้จำถูกหรือจำผิดประมาณนี้แหละครับช่วงพฤศจิกา
0: อืม
1: ก็ จำไม่ค่อยได้อาจจะยังไกลอยู่เนาะอาจจะยังแบบอีกหลายเดือนอ่ะอีกหลายเดือน
0: จะได้เป็นคุณพ่อคุณแม่กันแล้วเนาะ
1: ใช่
0: พูดถึงการเที่ยวกลับไปนิดนึงที่คุณเสนาลิงก็คุณเสนาลิงสมเกียรติจันทรามเนี่ยแกไปเที่ยวญี่ปุ่นมาค่ะลุงพาครอบครัวไปชมงานแสดงพลุที่เมืองชิซูโอกะก็ปรากฏว่าแกเจอปัญหาคือว่าคนเยอะมากจนหาทางกลับที่พักไม่ได้
1: โอ
0: ้แท็กซี่ต้องใช้เวลารอ2ชั่วโมงกว่านะคะจนสุดท้ายต้องพาตัดสินใจพาครอบครัวเดินลงเขาลงมาในเส้นทางที่มืดประมาณ2กิโลเมตรนะคะเนี่ยเดินเลยคราวนี้ถ้าตัวก็โพสต์คลิปบอกว่าเกือบคิดว่าจะโดนหมกป่าซะแล้วก่อนจะโชคดีมาเจอแท็กซี่คันหนึ่งที่วิ่งขึ้นไปรับผู้โดยสารแล้วก็สามารถเดินทางกลับได้อย่างปลอดภัยโอ้แสดงว่าคนไปเที่ยวกันเยอะมากนะคะเนื่องมาจากว่าสถานที่จัดงานของที่นี่เนี่ยเขาไม่อนุญาตให้นำรถส่วนตัวขึ้นไปก็ต้องพึ่งพาส่งสาธารณะเท่านั้นแล้วมันเป็นช่วงขากลับมีคนเยอะจนเกิดคิวสะสมแล้วน่ากลัวมากตรงที่ว่าเดินลงมาจากภูเขาจากเขาเนี่ยนะมันมืดก็เอามือถือเนี่ยส่องลงมาแต่ก็จบลงไม่ดีนะคะเซนาลิงยอมรับว่าเป็นประสบการณ์ที่น่ากลัวและน่าจดจำและเป็นอีกหนึ่งรสชาติของการเดินทางที่ไม่มีวันลืมแน่นอนนะคะเพราะว่ามันมืดนี่ค่ะแล้วไปต่างแดนเนาะต่างแดนก็มันเล่าสู่กันฟังว่าถ้าใครจะไปต้องเตรียมตัวยังไงน่ากลัว
1: เขาจัดงานระดับนี้น่าจะต้องเตรียมพวกรถลาให้กับนักท่องเที่ยวหน่อยนะหมายถึงว่ามันลงถึงคนญี่ปุ่นเองนะแต่เมื่อมันเป็นที่ที่แบบอ้าวคุณห้ามเอารถเข้าไปแล้วจัดงานพลุแบบนี้นะครับ
0: ถือว่าเขาคิดว่าบ้านเขาแบบไม่มีอะไรไงมันไม่ได้เหมือนเมืองอื่นที่เป็นข่าวใช่ไหมมีฆ่าหมกป่าอะไรกันญี่ปุ่นมันปลอดภัยมั้งอะไรเขาไม่เคยมีคดีอะไรแบบนี้หรือเปล่าคนไปได้เนาะ
1: ครับประมาณนั้นนะฮะ
0: ค่ะ
1: เราจะไปดูกีฬาสักนิดนึงนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หวานรู้สึกว่าวอลเลย์บอลในตุรกีจะได้แชมป์ไปแล้วนะฮะตุรกีนี่ถือว่าเก่งนะพี่เห็นเขามีตัวเก่งๆเพียบเลยนะฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้นะครับวอลเลย์บอลหญิงนะฮะกีฬามีนักเตะทีมชาติญี่ปุ่นคนหนึ่งพี่คนนี้น่าสนใจได้ไปเล่นพรีเมียร์ลีกอีกหนึ่งคนแล้วนะครับถูกเซ็นสัญญาย้ายไปร่วมทีมกับอิปสวิชทาวน์ครับพี่คนนี้นะฮะเป็นสโมสรน้องใหม่แห่งพรีเมียร์ลีกนะครับนะชื่อว่าไดเซนมาเอดะนะคนนี้ก็เป็นกองหน้าทีมชาติญี่ปุ่นนะครับทีนี้เขาก็เล่นอยู่ในยุโรปอยู่แล้วนะเล่นอยู่ที่ลีกสกอตแลนด์นะครับนี่ก็จะได้ย้ายข้ามมาเล่นพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับสิแล้วแต่ญี่ปุ่นแต่ละคนนะโหไปเล่นพรีเมียร์ลีกเป็นว่าเล่นเลยนะครับก็ประวัติของมาเอดะเนี่ยนะครับเขาอายุ28ปีแล้วนะครับติดทีมชาติมา30นัดยิงไป5ประตูนะครับก็กำลังจะเป็นนักเตะที่ได้ไปค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกของอังกฤษอีกหนึ่งคนนะฮะสำหรับทีมชาติญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่ฟุตบอลเอเชียนเกมนะเอเชียนเกมนะที่อยู่สายเดียวกับทีมชาติไทยนะฮะเอเชียนเกมก็คือแบบอาเซียนครับเขาเรียกอะไรเหมือนฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียพี่
0: ค่ะ
1: ครับสายเดียวกับทีมชาติไทยด้วยนะต้องบอกว่าปีนี้ญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะเอาจริงนะครับเพราะว่าเหมือนไม่ได้บอลไม่ได้ถ้วยเอเชียนี่มาหลายปีแล้ว
0: เออ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: น่าจะส่งตัวจริงลงด้วยครับ
0: ค่ะส่วนกีฬาอื่นๆมีไหมบอลก็เงียบไปนะช่วงนี้เนาะ
1: ช่วงนี้เป็นเรื่องของพวกซื้อขายนักเตะกันอยู่พี
0: ่โอ้นี่ไง
1: ทุ่มซื้อกันที่เป็นร้อยล้านเ
0: ลยไทยเนี่ยค่าตัวเกินร้อยล้านยูโรเนี่ยโอ้โหแพงมากเนาะ
1: ไอ้นี่พี่ที่ย้ายไปอยู่ริมาดริดแน่เลยคนนี้ล่าสุดเมื่อคืนนี้เห็นประกาศแล้วนะดิวกิมองเด้เนี่ย
0: โอ้
1: ย้ายจากทีมในเยอรมันมาอยู่กับเรอัลมาดริดนะครับ
0: โอ้โห
1: นี่ก็บอก
0: แพงมากเนาะ
1: ใช่เป็นปีกดาวรุ่งครับปีกดาวรุ่ง
0: เขาบอกว่ามีหลายทีมกำลังแย่งกันอยู่เหรอ
1: ใช่ก็เสร็จรู้สึกจะเสร็จริมาดริดไปแล้วนะครับ
0: ลิเวอร์พูลแมนยูก็เอาจะเอาสุดท้าย
1: ตอนแรกมีข่าวว่าจะย้ายไปปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับมันจะ
0: อายุ19เหรอ
1: 19เป็นดาวรุ่งดวงใหม่เขาว่ากันนะพี่นะ
0: โอ้โอ
1: ้อายุ19นี่ซื้อกันทีร้อยล้าน
0: มองเต้
1: ยูโรนะ
0: 19ปีแต่ว่าดูจากพละกำลังนะรูปร่างหน้าตาก็น่าจะแบบแข็งแกร่งมากเนาะ
1: ครับก็จะทำให้ลิมา
0: ริด 3,800 ล้าน
1: ใช่ลิมาริดยุคนี้ก็จะมีทั้งเอ็มบัปเป้นะครับมีจูดเบลลิงแฮมนะฮะมีวินิซิสจูเนียร์แล้วก็มีเนี่ยฮะกีมองเด้นี่เข้ามาอีกคนนะฮะ
0: โอ้โหระยะเวลาการเซ็นสัญญาจนถึงเดือนมิถุนายนปี31 2031กี่ปีแล้วเนี่ย2เหรอ29 30อ๋อ2ปีเอ้ยไม่ใช่2ปีสิ5ปีโ
1: อ
0: ้5ปี
1: ก็มีกระแสว่าเหมือนกับอันลิมาเดียจะต้องปล่อยนะครับปล่อยวินิซิสจูเนียร์นะครับศูนย์หน้าตัวเก่งออกมาเหมือนกันเพราะว่าตำแหน่งมันไปทับกับไอ้ดาวรุ่งคนนี้เหมือนกันนะแล้วก็ถ้าลิมาเดียอยากจะลดค่าใช้จ่ายในทีมเลยนะครับเขาบอกว่าวินิซุสเนี่ยเหลือสัญญาแค่ปีเดียวนะแล้วถ้าขายเนี่ยมันต้องได้หลักเป็นร้อยเหมือนกันนะเป็นร้อยล้านปอนด์เหมือนกันนะ
0: โอ้โห
1: ก็มีข่าวว่าอาร์เซนอลเนี่ยสนใจอยู่นะครับทีมจากพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็เดี๋ยวในช่วงสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะกันอยู่ครับพี่ก็น่าจะสนุกสนานกันทีมไหนมีเงิน
0: แสดงว่าเขาต้องเล็งๆกันอยู่เนาะ
1: ครับ
0: จะซื้อคนไหนจะยังไงค่ะค่ะกลับมากีฬาบ้านเรานิดนึงนะคะเพราะว่ามีประเด็นดราม่าการประกบมวยเด็กอะซึ่งอายุต่ำกว่า15ปีในศึกแข่งขันเรือยาววัดมะขามนะคะซึ่งก็ปรากฏว่าพิกัดเนี่ย28กิโลค่ะน้องดงเมื่อวันเสาร์นะ25นะคะก็น้องก็ชื่อ

0: เด็กกันเนาะก็มาอุ้มไปพันปีเหล่าโชคเจริญเนี่ยโดนอุ้มลงจากเวทีนะคะเดินเองไม่ได้แล้วทีนี้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการเปรียบคู่มวยเด็กที่มันดูห่างกันเกินไปอ่ะเอาเด็กที่เป็นมวยมาต่อยกับเด็กที่ไม่เป็นน่ะเปรียบกันได้ยังไงมาประกบคู่กันได้ยังไงทำไมถึงไม่ดูให้ดีอะไรประมาณนี้เพราะว่าน้องจอนฟอนหาวเนี่ยเรียนอยู่ชั้นป.3ค่ะยังไม่เต็ม9ขวบน้องโล่ง8ขวบกว่าเคยชกมา10ไฟต์แล้วนะแพ้มาเกิน5ไฟต์แต่ไม่งอแงพ่ออันนี้พ่อของน้องนะพ่อของน้องบอกว่ายอมรับคำตัดสินตลอดตอนเปรียบมวยเนี่ยรู้ตัวเองว่าใหญ่กว่านะก็ยิ้มหัวเราะดีใจแพ้ก็มางอแงแบบนี้ไม่เอาอันนี้พ่อของคนที่ชนะบอกนะเรื่องของเด็กเกมกีฬาแพ้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาอย่างงอแงกันอย่าเอาเรื่องของเด็กไปทำคอนเทนต์เพื่อประโยชน์ส่วนตัวอย่าสอนให้เด็กเป็นแบบนั้นแพ้ก็คือแพ้คราวนี้มีคนบอกว่าน้องชกไม่ต่ำกว่า50ไฟมันเป็นไปได้ยังไงเพราะว่าเด็กเพิ่งย้ายโรงเรียนมายังไม่ครบเทอมเลยพ่อบอกว่าต่อยได้ขนาดนี้ต้องยกความดีให้กับอาจารย์ผู้ฝึกสอนซ้อมหนักถึงได้แบบนี้อย่าให้มองแบบนี้มากกว่านี่คนที่ชนะเนาะแต่ว่ามันไปดราม่าตรงที่ว่าคนที่แพ้น่ะคือดูแล้วไม่คือยังเด็กอยู่มากอ่ะฝั่งนี้ก็ต่อยเอาจนอย่างที่บอกอ่ะต้องอุ้มลงจากเวทีอ่ะ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: เกาะยางอย่างเดียวเลย
1: คือเขาคงมีแค่เป็นประเภทอายุนะพี่นะคงไม่ได้มีแบบว่า
0: ค่ะ
1: คือไม่ได้ดูว่าความห่างชั้นอ่ะ
0: ใช่
1: คือถ้าคุณเข้ามาร่วมการแข่งขันแล้วอ่ะมันก็ต้องเจอใครก็ได้ป่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะ
0: ในกติกามันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่เป็นเด็กอ่ะทีนี้พอเห็นว่าอีกฝ่ายนึงอ่ะคือสู้ไม่ได้จริงๆอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยทำให้หลายคนบอกว่าโอ้ดูสิเอามาเปรียบมวยกระดูกคนละเบอร์เลยจริงๆทำไ
1: ม
0: ถึงไม่ดูอะไรเลยอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ครับ
0: นี่นะคะพันตรียังแพ้จอนฟอนหาวเลยนะคะก็ดราม่าจริงๆดราม่าอยู่ประมาณ2วันแล้วเนี่ยทีนี้นะเอาจริงๆเด็กอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเวลาชกแบบนี้ทำไมเขาถึงไม่ใส่ไอ้ที่ป้องกันบนศีรษะเอ็กกาบใช่ไหม
1: ครับ
0: จริงๆน่าจะให้ใส่สมองเด็กยังเล็กมากยังบอบบางยังอ่อนนุ่มอ่ะทำไมถึงไม่ใส่ก็ไม่รู้นะ
1: ครับ
0: จริงๆอ่ะน่าจะใส่อะไรให้เด็กหน่อยนอกจากนวมแล้วก็ใส่ตรงศีรษะให้หน่อยเนาะมัน
1: คือไม่ต้องไปยึดหลักไม่ต้องไปยึดกดตามผู้ใหญ่มากใช่ไหมน่าจะมีน่าจะมี
0: ใช่คือสมองเด็กอ่ะมันเด็กอ่ะนั่นแหละเขาไม่รู้จะตอบ
1: ยังไงเคยฟังสกู๊ปแล้วพี่ของข่าวกีฬาเขาถามเขาบอกว่าถ้าในวงการของมวยไทยอ่ะเขาบอกว่าไอ้พวกนี้มันเหมือนเป็นอุปสรรคต่อการชกอ่ะมันจะทำให้แบบเด็กไม่ถนัดมองแล้วไม่ถนัดออกลีลาไม่สนุกอะไรอย่างเงี้ยมันบอกเราถ้าเขาจะเลือกมาเป็นมวยไทยแล้วเขาก็ต้องเริ่มฝึกตั้งแต่เด็กนี่ก็ในมุมของคนนี้เขาทำมวยอ่ะเขาไม่ความรู้สึกแบบนี้
0: นะยังไงเด็กก็คือเด็กเพราะว่าสมองเขายังไม่โตไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเป็นพ่อแม่ที่แบบเขารู้สึกว่ามีฐานะนะเขาไม่อยากให้ลูกชกมวยอาชีพแบบนี
1: ้แล้วแต่มุมมันเคยอย่างที่บอกแล้วในตอนนั้นเขาบอกว่าเหมือนกับว่ายิ่งถ้าคุณใส่เฮดการ์ดเนี่ยเป้าคุณจะใหญ่ขึ้นอันนี้พวกที่เป็นโค้ชสอนมวยเขาบอกนะว่าพอเป้าใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็จะยิ่งโดนเวลาโดนต่อยมันจะยิ่งโดนก็จะทำให้ยิ่งโดนต่อยมากขึ้นเนี่ยอันนี้คือมุมของคนที่เขาอยู่กับมวยเขาว่าอย่างนั้นนะพี่น้อง
0: เขาอยู่กับมวยเขาบอกนี้แต่ว่าในข้อจำกัดเดิมอ่ะเขาบอกว่าบรรดาหมอกับนักวิชาการเขาบอกว่ามันไปกระทบกระเทือนที่ศีรษะแล้วส่งผลต่อพัฒนาการเด็กกับไอคิวของเขาในอนาคตนะคะถ้าเป็นมวยแบบ

0: โชว์ได้แต่ว่าถ้าชกแบบจริงจังเลยอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันกระทบต่อสมองเด็กแล้วมีปัญหาเรื่อง IQ ในอนาคต
1: ครับผม
0: ค่ะฝากให้คิดเนาะพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะเวลาจะให้ลูกเราเวลาเนี่ยเราสมมติเราขับรถไปเนี่ยนะเจอเด็กวิ่งอยู่ข้างถนนน่ะวิ่งเป็นคณะนั่นแหละมาจากค่ายมวยแน่นอนโอ้ยเขาวิ่งคือเขาเรียกว่าซ้อมกันดีมากเนาะ
1: บางทียังเด็กอยู่เลยนะเด็กวิ่งตาม
0: มากเลยเด็กมากเลยค่ะวิ่งแบบโอ้โหรู้สึกว่าเขาต้องทำขนาดนั้นเลยใช่ไหมหรือว่ายังไงค่ะปิดค่ะบันเทิงและกีฬา
2: ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ครับ
0: ค่ะมาดูเรื่องของมิติใหม่เมื่อวานนี้
2: มิติใหม่ของอะไร
0: มิติใหม่ของสถนะคะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไล่สดขั้นตอนการตรวจข้อสอบจากศูนย์ธรรมศาสตร์รังสิตนะคะคืออันนู้นจากเมื่อวานเนี่ยเขาจัดสอบการแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะคะเมื่อวานก็สอบกันไปเป็นที่เรียบร้อยทีนี้เนี่ยผลพวงจากเรื่องการทุจริตที่ผ่านมาไงเขาก็เลยไลฟ์สดให้เห็นกระบวนการที่เจ้าหน้าที่กำลังตรวจข้อสอบทั้งภาคกภาคขพร้อมกันกับเครื่องตรวจ2เครื่องน้องๆแล้วก็การสแกนเก็บเอกสารโดยมีคณะกรรมการและผู้สังเกตการร่วมไปเห็นว่านี่โปร่งใสเชื่อใจได้นะไลฟ์สดให้เห็นเลยว่าเขาทำแบบนี้แบบนี้ไม่มีใครเอาข้อสอบไปแก้อะไรในภายหลังได้เลยประมาณนี้ค่ะบอกว่านี่จริงใหม่นี่จริงใหม่นะคะก็จะมีรถตำรวจเอาสัญญาณ GPS แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาร่วมสักขีพยานในการขนส่งกล่องกระดาษคำตอบเข้าสู่ฐานที่เก็บแล้วก็ตรวจข้อสอบทันทีนะคะเมื่อวานเนี่ยมีคนเข้าสอบสายผู้บริหารส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศถึง 37,359 คนนะคะเพราะว่าอะไรตอนนี้ตำแหน่งมันว่างอยู่ 17,543 ตำแหน่งน้องโด่งก็เมื่อวานมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นลงพื้นที่ไปที่ธรรมศาสตร์เลยนะคะแล้วก็เดินทางต่อไปที่สนามสอบอีกที่หนึ่งที่ชลบุรีไปดูความเรียบร้อยก็ปรากฏว่านั่นแหละค่ะยิ้มแย้มแจ่มใสบอกจะไม่มีใครมากล่าวหาได้แล้วนะไลฟ์สดได้เห็นกันเลยนะคะบอกว่ามิติใหม่ไลฟ์สดให้เห็น
1: เห็นกระบวนการเลยใช่ไหมไม่มีใครเอากระดาษคำตอบไปแก้อะไรแล้วนะไม่มีแล้ว
0: ไม่มีการันตีความโปร่งใสไงให้เห็นให้เห็นนะคะแต่ว่าไอ้คนที่สอบได้ก่อนหน้านี้กี่พันตำแหน่งนะ 5,000 เนาะก็ใจ
1: ดีขึ้นกว่า
0: เลยนะว่าจะโดนหรือเปล่าจะโดนหรือเปล่าจะอะไรอย่างนี้นะคะ
1: ครับยกเลิกไปเลยครับพี่ใช่ไหมยกเลิกไปคนที่ตรวจสอบพบว่ากระดาษคำตอบมันไม่ตรง
0: โดนแก้ใช่
1: ที่มีการแก้แล้วก็นะครับมีการประกาศยกเลิกไป 5,000 คนตำแหน่ง
0: ทำงานมาสักพักนึงแล้วอ่ะคิดดูอ่ะ
1: โอ้โห
0: ค่ะ
1: แล้วพวกนี้เนี่ยจ่ายเงินไปแล้วด้วยนะที่จ่ายเงินยอมจ่าย
0: ไปแล้วก็ใช่สิได้ไงกำลังบอกว่ายังไม่ได้เงินเดือนยังไม่ได้ถึงเลยบางทีก็หกเจ็ดแสนอย่างเงี้ยใช่ไหมจ่ายเงินไปเขาบอกว่ามีสูงสุดถึง800,000บาทนะคะ
1: แล้วเนี่ยมันจะเป็นข้อโต้เถียงกันแล้วนะว่าเดี๋ยวพอแบบผมจะได้เงินคืนไหมอย่างเงี้ยฝ่ายนู้นก็บอกเอ้าจริงๆนี่ไอ้มันจุทำได้แล้วไอ้มันโดนจับได้ซะก่อนถือว่าไม่คืนนะอ้าว

0: คือก็มีเรื่องมีราวอีกหรือเปล่านะฮะเนี่ย
1: เออ
0: 5,000กว่าคนนะ
1: ไม่ใช่น้อยนะแล้วตายไปกี่คนก็ไม่รู้นะ
0: ครับ
1: แล้วคนที่รับเงินถึงได้รวยกันมากมายเงินสะพัดกันเป็นหลักร้อยล้านพันล้านใช่ไหมค่ะ
0: ประมาณนี้ครับ
1: ค่ะ
0: มาดูเขาบอกลำตะคองในพิธีกำลังจะมีสกายวอล์กนะโอ้โหถ้ามีนี่น่าไปนะหรือว่าคนที่เวลากลับบ้านทางอีสานนี่ก็ต้องแวะนะผมว่านะเป็นแหล่งแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะ
1: ค่ะ
0: นะฮะตรงคลองไผ่สีคิ้วนะครับลำตะคองกำลังก่อสร้างสกายวอล์กนะครับความยาวเนี่ยเขาบอกว่า42เมตรนะครับยื่นออกไปจากริมหน้าผารองรับน้ำหนักได้500กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับก็ตอนนี้สร้างเสร็จไปแล้ว 70% นะครับคาดว่ากันยายนนี้ครับกันยายนนี้จะเปิดนะครับโดยเฉพาะช่วงปีใหม่เนี่ยน่าจะเปิดได้แต่ก็ดูเรื่องคนที่ขึ้นไปกันดีๆเนาะต้องระวังนะอย่าให้ขยายเยอะเกินนะอะไรนะพี่ยืดลงไปในน้ำ
1: ย
0: ื
1: ดลงไปในน้ำย
0: ื
1: ดลงไปในน้ำใช่ไหมไอ้ตรงโค้งๆนั่นนะลำตะคองเน
0: า
1: ะ
0: ใช่พี่ไฮไลท์คือกระจกนิรภัยเทมเปอร์ลามิเนตยาว42เมตรนะครับยืดออกไปที่ริมหน้าผานะฮะนะครับก็จะทำให้ความรู้สึกเหมือนคนเนี่ยเดินลอยอยู่เหนือผืนน้ำได้เป็นกระจกใสพร้อมกับชมวิวของอ่างเก็บน้ำลำตะคองแล้วก็มองกลับไปที่เขาใหญ่เที่ยงเป็นวิวแบบพาโนรามาเลยพี
1: ่วิวสวยจริงทั้งนั้น
0: กันยายนนี้เสร็จตอนนี้เขาไปสำรวจดูเนี่ย 70% แล้ว
1: ค่ะสถานที่ท่องเที่ยวก็เยอะนะคะไปไหนก็ได้ไปแล้วก็อย่าให้เจอผีเหมือนน้องคนนี้ชื่อน้องบิวคือเขาเล่าแล้วก็เข้าไปอ่านใน Facebook คุณบิวเนี่ยเขาแชร์ประสบการณ์ว่าไปกาญจนบุรีแล้วเจอผีทั้งมากันเยอะเลยเธอบอกว่าเธอ พักที่เขื่อนแพของเขื่อนนะคะก็แต่ว่าก็หาที่พักเอาจากในเพจนี่แหละที่คนอื่นไปเที่ยวมารีวิวแล้วก็ไปตามนั้นเลยก็หาปรากฏว่าไอ้ที่พักมันก็เด้งขึ้นมาแล้วก็เลยเลือกเพราะว่าง่ายๆเลยมีแพ็กเกจรวมอาหารเช้าเย็นให้อ่ะก็เลือกไปถึงก็ประมาณ18:00 น.นะไม่มีอะไรมากก็ไปพายเรือปั่นเป็ดอ่ะเรือเป็ดนะปั่นเรือเสร็จ20:00 น.กำลังมืดหิวพอดีก็กินหมูกระทะนี่แหละแพ็กเกจที่เธอเลือกเธอชอบอย่างเงี้ยแหละเขาจัดไว้ให้เลย
0: แล้วก็ฟังดูยังมีความสุขไม่มีโมเมนต์ไหนที่จะเจอผีเลยพี
1: ่เออไม่เป็นไรเลย
0: กินหมูกระทะ
1: เออชอบก็นั่นแหละพายเรือปั่นเรือเล่นในน้ำมากินหมูกระทะแล้วก็เดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวตอนเช้าจะไปพายเรือคายักกันต่อแล้วก็นัดว่าเดี๋ยวแฟนต้องถ่ายรูปให้ฉันนะขอสวยๆนะอะไรประมาณนี้ค่ะพอกินหมูกระทะเสร็จก็อาบน้ำนอนเนี่ยแล้วก็บอกว่าตอนแรกตอนที่นั่งกินหมูกระทะก็มองไปก็อุ่นใจนะเอ้ามีคนอื่นก็มาพักอยู่แพถัดไปเพราะว่าทั้งแพเนี่ยตอนนั้นก็มีห้องของเธออยู่ห้องเดียวเธอบอกว่าให้เดาว่าตอนนั้นน่ะไอ้แพถัดไปที่มีคนอ่ะใช่หรือเปล่า
0: อ๋อ
1: นอนหลับไปสักพักนึง1:00 น.เกิดเรื่อง
0: เรื่องคนลุก
1: เวลาแล้วหยิบพร้อมกัน2คนด้วยนะหยิบมือถือมาดูพร้อมกัน2คนตอน1:00 น.ตกใจตื่นนะคะแล้วก็ตื่นมาก็ตกใจยังไม่กล้าเล่าให้ฟังกันแล้วก็สักพักนึงก็นอนหลับต่อหลังจากนั้นลุกขึ้นมาสวดมนต์แล้วก็ระหว่างเอาเหรียญมาวางด้วยนี่เธอก็มีเตรียมข้อมูลมาด้วยนะสวดมนต์เอาเหรียญมาวางเวลาไปไหนมาไหนเห็นหมอก็บอกว่าโยนเหรียญเข้าไปใต้เตียงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเธอบอกว่าเอาเหรียญมาวางหางตาก็เห็นเงาดำๆด้านหลังแต่ไม่กล้าเหลือปองแล้วก็สวดมนต์ไปสักพักคราวนี้มีคนมาดึงเสื้อตอนแรกคิดว่าลมแอร์ ู้จะดึงอะไรขนาดนี้มัน

0: พัดแรงมากนะคราวนี้ก็มองหน้ากันสื่อได้ว่าได้ยินเหมือนกันเป๊ะเลยเสียงกัดกรามแต่ก็คิดว่าเสียงแพนะคะโอ้โหนี่หลังจากนั้นก็เคลิ้มหลับไปก็ฝันว่าพายเรือคายักว่ายน้ำไม่เป็นแล้วแฟนก็กดถ่ายรูปให้เรือก็เหมือนน้ำพัดไปไกลเรื่อยๆๆๆนะคะคราวนี้เนี่ยอยู่เรือไปอยู่กับใครไม่รู้มีใส่ชูชีพสีส้มมาเป็นคณะแล้วก็ร้องเรียกให้แฟนช่วยแต่ก็ยิ่งห่างจากนั้นก็ตกใจตื่นนะคะปรากฏว่าคืนนั้นทั้งคืนเนี่ยนะคะโดนไป4ครั้งก็คือว่าเนี่ยผีอำตลอดค่ะน้องรุ่งคราวนี้ตีสี่ตื่นขึ้นมาก็เย็นเช้าเลยค่ะไม่กล้านอนอีกเลยถือว่าอย่างนั้นเนาะ
1: ดีนะที่พี่เล่าตอนฟ้าสว่างแล้วนะฮะถ้าเล่าเบรกที่แล้วนี่ตัวใครตัวมันนะครับผมวิ่งนะฮะ
0: ชอบไปเที่ยวใช่ไหมเอาอย่างนี้เขาบอกว่าไม่เอ๊ะคุณดิวเขาเตือนว่าไปไหนมาไหนให้คล้องพระมาด้วยละกัน
1: ครับ
0: อันนี้ประสบการณ์เจอผีที่เมืองการแบบคอมโบคือตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตีสี่จะเจออะไรทั้งหลายรอบนะคะแสดงว่าก็ไม่รู้นะว่ามันมีจริงหรือไม่จริงแต่ว่าคนที่เขามีประสบการณ์แบบนี้เขาสามารถเล่าได้เป็นฉากๆเลยนะ
1: อืม
0: ที
1: ่มีคนเจอเป็นตัวพี่จีเองแต่ว่าเวลาไปต่างจังหวัดไปเที่ยวที่พักแปลกๆเลยเป็นคนที่เคยมีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่มีเลยไม่ค่อยอะไร
1: ผมไม่มีเซนส์นะไม่ค่อยเคยเจอนะ
0: ใช่ไม่เคยเจอ
1: สำหรับเรานี่น่ากลัวกว่าผีนะ
0: ผีใครละผียังไม่กล้าเลยคิดดูอ่ะผีไม่กล้าหรอกค่ะ
1: ก็ดีแล้วอย่ามาเนาะแต่ว่าคนกลัวนะแต่ไม่ค่อยเจอไม่เห็นนะดีละ
0: จริงแต่คนที่เขาเจอเขาเจอบ่อยนะว่าไหมเขาเล่าได้แบบ
1: เหมือนเป็นคอนเทนต์เขาจะถ้าคนเจอเนี่ยเขาจะไปจังหวัดไหนโรงแรมไหนเนี่ยเขาก็จะแบ
0: บเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวก๊อกเดี๋ยวแก๊กอะไรอย่างงี้ใช่ไหมนะคะเดี๋ยวฟังเพลงสดเป็นสักเพลงนึงเนาะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ
1: ครับผม
2: ฟังกันเลยค่ะ

0: มันคุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
1: New Pharm with Chinit Med ใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Pharm with Chinit Med เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่าม

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: ใส่ตรงครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
4: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
5: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
4: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
5: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กพาวซ่า
2: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
3: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
6: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
7: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายนะคะเชิญค่ะน้องรุ่ง
4: ครับผมเมื่อวานก็มีพิธีเผาไปแล้วนะครับพี่หนูน้อยวัย5วันนะฮะที่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลในจังหวัดอ่างทองเนาะที่บอกว่า อยู่ห้อง ICU นะครับพี่แล้วก็เจ้าหน้าที่มีการจัดเลี้ยงกันนะครับอาจจะไม่ได้คำนึงถึงเรื่องความสะอาดสั่งโต๊ะจีนมาเลี้ยงกันนะครับ
3: ค
4: ่ะก็เมื่อวานนี้บรรยากาศที่วัดเนี่ยนะครับครอบครัวก็เป็นไปอย่างโศกเศร้าเลยนะครับพ่อแม่ร้องไห้ปานจะขาดใจอ่ะพี่ลูกน้อยสูญเสียหนูน้อยวัย5วันไปเนาะคุณแม่บอกถึงแม้ว่าจะเผาแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องคดีความเนี่ยนะฮะไม่ได้ดับไปกับร่างของน้องนะครับทางญาติเนี่ยยังมีข้อสงสัยอีกหลายประการนะครับตอนนี้ขอส่งน้องไปสวรรค์ก่อนนะเรื่องความเป็นธรรมเรื่องการเรียกร้องในครอบครัวจะเดินหน้าถึงที่สุดนะครับเพื่อให้ได้รับคำชี้แจงที่ชัดเจนแล้วก็โปร่งใสแล้วก็เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานนะครับเป็นตามบรรทัดฐานตามกฎนะไม่ควรให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับก็สัปดาห์ที่แล้วที่เราเห็นข่าวที่ร้านอาหารที่ทำโต๊ะจีนนะเขาก็ยอมรับว่าเขาโรงพยาบาลเนี่ยสั่งเขามาสำหรับอาหารสำหรับจัดเลี้ยง30คน
3: โอ้
4: เออว่าให้เกิดปัญหาฐานใหม่เกิดขึ้นเลยเนาะคือเราเข้าใจแล้วบางที ICU จะนัดรวมกันอ่ะมันจะไปกินที่อื่น
5: วันที่ดอกไม้ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
6: 7:00 น.ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังจากเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN นะคะเช้าวันนี้อยู่กับน้องแพตตี้คุณอนัญญพัฒน์นะคะและเจเจวัชรินทร์ค่ะ
7: ค่ะเอาล่ะค่ะก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวกันต่อนะคะได้เวลาที่เราจะต้องมาอัพสกิลหาความรู้เข้าตัวเองกันแล้วนะคะกับโครงการสุดพิเศษของเราที่ตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วกับ CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะซึ่งแน่นอนใครที่ไม่อยากแบบว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตอนนี้ธุรกิจโลกมันไปถึงไหนแล้วเนี่ยนะคะเราไปเจาะลึกข้อมูลนะคะใน11ประเทศอาเซียนด้วยกันนะคะกับโครงการนี้ค่ะตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยเราก็จะได้ทราบอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านนะคะทั้งสังคมเศรษฐกิจกลางเมืองแล้วก็ภาคธุรกิจกับกูรูด้านอาเซียนมือหนึ่งของไทยค่ะที่จะมาพาคุณวิเคราะห์นะคะแนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐแล้วก็จีนค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะรองศาสตราจารย์ดรพิสารวานิชค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมนักธุรกิจตัวจริงค่ะที่จะมาเปิดช่องแล้วก็เคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนนะคะเรียกได้ว่ามาบอกให้หมดเลยเรียกได้ว่าจับมือทำเลยก็ว่าได้นะ ใครที่อยากจะมาร่วมอบรมนะคะเตรียมตัวเลยค่ะเพราะการอบรมจะมีขึ้นในเดือนกันยายนนะคะจนถึงธันวาคมสิ้นปีนี้นะคะ2569ค่ะสมัครด่วนได้ตั้งแต่วันนี้นะคะราคาพิเศษท่านละ 59,000 บาทแล้วก็รับจำนวนจำกัดด้วยค่ะใครสนใจนะคะโทรมาได้ค่ะที่เบอร์09448030760944803034และ0943966649นั่นเองค่ะ
6: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะทักทายคุณผู้ฟังสั้นๆกันแล้วกันนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรายการ Good Morning ASEAN มาตั้งแต่6โมงเช้าจนถึงณเวลานี้เลยนะคะขอบพระคุณทุกข้อความนะคะที่ส่งเข้ามารวมทั้งสติ๊กเกอร์นะคะทุกตัวเลยนะ จากคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะคะบางท่านก็บอกว่าฟังในรถนะคะบางท่านก็ฟังมาจากต่างจังหวัดนะคะพร้อมทั้งกรุณาอัปเดตสภาพภูมิอากาศมาด้วยนะคะแล้วก็ขอสวัสดีพี่ปุ่มด้วยนะคะทักทายบอกว่ามารออาจารย์หนุ่มถ้าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลเรื่อง AI กับราชการไทย